0: สวัสดีค่ะ
1: สถานการณ์เด็ดประเด็นร้อนส่งถึงคุณก่อนใครในเจาะข่าวเช้านี้กับดร.ธีรารัตน์พันธวีจันทร์ถึงศุกร์ 6:00 น.ทางจุฬาเรดิโอพลัสหรือ curadio.jula.ac.th
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สภาผู้แทนราษฎรมีมติให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570วาระแรกด้วยคะแนน288เสียงเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเตรียมประชุมคณะอนุกรรมการประเมินความคุ้มค่าโครงการแลนด์บริดจ์วันพรุ่งนี้เพื่อตรวจสอบสมมติฐานอย่างรอบด้านก่อนตัดสินใจ
3: ผู้นำสหรัฐอ้างว่าการเจรจาทางอ้อมระดับเทคนิคระหว่างสหรัฐและอิหร่านในประเทศกาตาร์ดำเนินไปในทิศทางที่ดีมากศึกฟุตบอลโลก2026แฮร์รี่เคนยิง2ประตูช่วยให้อังกฤษเอาชนะดีอาร์คองโก2ประตูต่อ1ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
2: สภาผู้แทนราษฎรมีมติให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570วาระแรกด้วยคะแนน288พร้อมตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณารายละเอียดรายมาตรา
4: สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอในวาระที่1ขั้นรับหลักการเป็นวันสุดท้ายโดยตลอดระยะเวลา3วันที่ผ่านมาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านได้ร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่อร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวขณะที่รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องได้ทยอยชี้แจงและตอบข้อซักถามของสมาชิกตามลำดับนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรได้สรุปภาพรวมการอภิปรายตลอด3วันที่ผ่านมาว่างบประมาณปี2570ควรเป็นเครื่องมือแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพร้อมเสนอให้ปฏิรูประบบงบประมาณและการใช้จ่ายเงินแผ่นดินทั้งระบบเพิ่มความโปร่งใสในการจัดทำงบประมาณกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นรักษาวินัยการเงินการคลังและจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับความจำเป็นของประเทศขณะเดียวกันได้วิพากษ์วิจารณ์การจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลว่าในหลายด้านยังไม่ตอบโจทย์ปัญหาของประเทศและขาดความโปร่งใสในการบริหารงบประมาณ
5: ท่านประธานครับนั่นคือทั้งหมดที่ผมคาดหวังอยากจะเห็นจากการนำเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฉบับนี้ครับว่ามันจะช่วยสร้างความหวังสร้างความมั่นคงสร้างอนาคตให้กับประชาชนในชาตินี้อย่างไรแต่ก็ต้องยอมรับตามข้อเท็จจริงครับ3วันที่ผ่านมาผมไม่เห็นสิ่งต่างๆเหล่านั้นเลยงบประมาณฉบับนี้มันไม่ได้เป็นงบประมาณที่ตอบโจทย์วิกฤตการคลังไม่ได้เป็นงบประมาณที่ลงทุนกับอนาคตของประเทศไม่ได้เป็นงบประมาณที่มองเห็นคนตัวเล็กตัวน้อยอย่างดีเพียงพอครับ
4: ด้านนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวขอบคุณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ได้อภิปรายให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570พร้อมชี้แจงว่าร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มุ่งแก้ปัญหาค่าครองชีพและผลกระทบจากวิกฤตพลังงานควบคู่กับการยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศโดยตั้งเป้าให้เศรษฐกิจเติบโตเกินร้อยละ3และผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นประเทศรายได้สูงภายใน12ปีผ่านการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานพลังงานสะอาดเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AIdata center และอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์พร้อมยืนยันว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับวินัยการคลังและความโปร่งใสในการจัดทำงบประมาณ
6: แม้การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570จะอยู่ภายใต้วงเงินงบประมาณรายจ่ายที่มีอยู่อย่างจำกัดรัฐบาลยังคงให้ความสำคัญกับประชาชนและผลประโยชน์สูงสุดของประเทศโดยการจัดทำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฉบับนี้จะเป็นกลไกสำคัญครับที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจควบคู่กับเครื่องมืออื่นๆที่ผมได้กล่าวไปแล้วในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานมุ่งสร้างโอกาสยกระดับคุณภาพชีวิตความมั่นคงของประชาชนในทุกพื้นที่อย่างทั่วถึงตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายรัฐบาลที่ได้แถลงต่อรัฐสภาเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์และประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม
4: โดยที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570วงเงินงบประมาณ 3,788,000 ล้านบาทวาระที่1ขั้นรับหลักการด้วยคะแนน

0: นนเสียงเห็นชอบ288คะแนนไม่เห็นชอบ119คะแนนงดออกเสียง86คะแนนจากนั้นได้มีการเสนอให้แต่งตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570จำนวนทั้งสิ้น72คนโดยมีนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานคณะกรรมการเพื่อพิจารณารายละเอียดรายมาตราทั้งนี้กำหนดระยะเวลาในการแปรยติร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีไว้30วันชวิสาประทุมมารายงาน
1: รัฐบาลเดินหน้ายกระดับเศรษฐกิจฐานรากโดยนำเทคโนโลยี AI นกกระซิบบนแอปพลิเคชันถุงเงินมาช่วยบริหารยอดขายให้ร้านค้ารายย่อยล่าสุดมียอดผู้ใช้งานเทคโนโลยี AI นกกระซิบสูงกว่า 640,000 รายแล้วนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีนโยบายมุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาสร้างโอกาสและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อยซึ่งถือเป็นกำลังสำคัญของเศรษฐกิจฐานรากโดยล่าสุดได้เปิดตัวนกกระซิบ AI แชทบอทอัจฉริยะบนแอปพลิเคชันถุงเงินเพื่อเป็นผู้ช่วยในการบริหารจัดการร้านค้าวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจและอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลและมาตรการต่างๆของภาครัฐได้อย่างสะดวกรวดเร็วทั้งนี้หลังจากเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาพบว่าได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีโดยข้อมูลณวันที่30มิถุนายน2569มีร้านค้าเข้าใช้งานระบบนกกระซิบแล้วกว่า 640,000 รายซึ่งส่วนใหญ่ให้ความสนใจสอบถามเกี่ยวกับการสมัครเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสการสมัครแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่และวิธีการใช้งานแอปพลิเคชันถุงเงินนอกจากนี้ฟีเจอร์วิเคราะห์ยอดขายหรือเซลล์อินไซต์ยังคงได้รับความนิยมอย่างมากมีผู้เข้าใช้งานแล้วกว่า 440,000 รายสะท้อนให้เห็นว่าผู้ประกอบการไทยเริ่มตื่นตัวในการนำข้อมูลมาใช้ประกอบการวางแผนธุรกิจมากขึ้น
2: ไทยมาเลเซียเห็นชอบการตรวจสารตกค้างและสุขอนามัยกุ้งไทย5สายพันธุ์ให้แล้วเสร็จโดยเร็วคาดว่าจะสามารถส่งออกกุ้งได้ตามปกติภายใน30วันนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยภายหลังการเดินทางเข้าหารือกับดาโตเซรีโมฮัมหมัดซาบูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารมาเลเซียณประเทศมาเลเซียว่าเพื่อหารือถึงกรณีที่ประเทศมาเลเซียมีการประกาศควบคุมกุ้ง5สายพันธุ์จากประเทศไทยเป็นการชั่วคราวซึ่งทั้ง2ฝ่ายได้หารือกันและตกลงที่จะช่วยกันเร่งกระบวนการตรวจสอบสารตกค้างและสุขอนามัยเพื่อให้สามารถนำเข้าส่งออกได้ตามปกติทั้งนี้คาดว่าหากมีการเร่งตามการหารือกระบวนการตรวจสอบดังกล่าวน่าจะใช้เวลาอีกไม่เกิน30วันนอกจากนี้ยังมีการพูดคุยหารือถึงกรณีที่ประเทศไทยจะส่งออกผลิตภัณฑ์เนื้อและผลิตภัณฑ์หมูมายังมาเลเซียด้วยโดยมาเลเซียรับปากว่าจะช่วยเร่งกระบวนการให้ไทยสามารถส่งออกผลิตภัณฑ์เนื้อและผลิตภัณฑ์หมูมายังประเทศมาเลเซียได้โดยเร็ว
1: เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดเผยเตรียมประชุมคณะอนุกรรมการประเมินความคุ้มค่าโครงการแลนด์บริดจ์วันพรุ่งนี้เพื่อตรวจสอบสมมติฐานอย่างรอบด้านก่อนตัดสินใจนายดนุชาพิชยานันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.กล่าวถึงความคืบหน้าการประชุมคณะกรรมการการศึกษาแนวทางขับเคลื่อนโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งเพื่อเชื่อมโยงขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามันหรือโครงการแลนด์บริดจ์ว่าในวันที่3กรกฎาคมนี้จะนัดประชุมคณะอนุกรรมการประเมินความคุ้มค่าของโครงการแลนด์บริดจ์เพื่อประเมินความคุ้มค่าและความเป็นไปได้ในแง่ของการให้บริการขนส่งทั้ง2ฝั่งโดยคณะอนุกรรมการให้ความสำคัญ3เรื่องหลักคือปริมาณทางการค้าสมมติฐานที่ใช้ในเชิงพาณิชย์สมมติฐานที่สินค้าจะเข้ามีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญอันดับแรกในการดำเนินโครงการความเป็นไปได้ว่าจะมีสายเรือเข้ามาใช้บริการท่าเรือในจุดของโครงการว่าจะมีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดเพราะการขนส่งทางเรือในภูมิภาคต้องมีท่าเรือขนาดใหญ่และสุดท้ายคือศักยภาพด้านการขนส่งซึ่งต้องครอบคลุมทางด้านต้นทุนเวลาและการบริหารจัดการนอกจากนี้จะพิจารณาด้วยว่าโครงการนี้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้หรือ SEC หรือไม่หรือมีทางเลือกอื่นที่สามารถทำได้ในลักษณะการพัฒนาแบบค่อยเป็นค่อยไปและรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่ว่าจะพัฒนาในรูปแบบใด

0: พร้อมยอมรับว่าจะต้องนำร่างกฎหมายฉบับนี้มาประเมินด้วย
1: คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันเสนอแนวคิดแลนด์ลิงก์ที่มีความคุ้มค่ามากกว่าและมีโอกาสเกิดความขัดแย้งน้อยกว่าโครงการแลนด์บริดจ์นายพศอารามวัฒน์

0: ต่ำกว่าและสามารถสร้างผลสัมฤทธิ์ทางเศรษฐกิจได้ดีกว่าอีกทั้งยังมีความเสี่ยงในเรื่องของความขัดแย้งจากประชาชนในพื้นที่ต่ำกว่าการดำเนินการโครงการรูปแบบเดิมอีกด้วยกกร.ยังคงยืนยันในเจตนารมณ์ที่จะร่วมมือกับภาครัฐอย่างใกล้ชิดในการขับเคลื่อนโครงการโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆที่จะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศผ่านคณะกรรมการร่วมภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจถือเป็นเวทีสำคัญที่ภาคเอกชนใช้เป็นช่องทางในการนำเสนอข้อมูลเชิงลึกและมุมมองที่รอบด้านเพื่อให้การวางนโยบายเมกะโปรเจกต์ของภาครัฐมีความโปร่งใสมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศในระยะยาวอย่างแท้จริง
1: จากทางกกร.ทำงานนั้นเราเนี่ยก็ได้แจ้งกับทางรัฐบาลเขาทำงานแล้วนะว่าจริงๆเราไม่เห็นด้วยกับแลนด์บริดจ์แต่ถ้าจะเป็นแลนด์ลิงก์เนี่ยนะน่าจะเวิร์กกว่าการลงทุนต่ำกว่าแล้วมันจะได้ผลสัมฤทธิ์มากกว่าเยอะนะครับแล้วก็ความเสี่ยงและความขัดแย้งมันน้อยมาก
2: กรมการขนส่งทางบกอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่ต้องการประกอบอาชีพขับรถรับจ้างสาธารณะรวมถึงผู้ให้บริการผ่านแอปพลิเคชันโดยเปิดให้บริการด้านใบอนุญาตขับรถสาธารณะทั้งกรณีทำใหม่และต่ออายุในวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 15:30 น.นายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยว่ากระทรวงคมนาคมมีนโยบายสำคัญในการยกระดับระบบการขนส่งสาธารณะทุกรูปแบบเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวกปลอดภัยและมีคุณภาพจะมีการยกระดับการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดยิ่งขึ้นโดยเฉพาะผู้ให้บริการแอปพลิเคชันจะต้องไม่รับผู้ขับรถรายใหม่ที่ไม่มีใบอนุญาตขับรถสาธารณะเข้าสู่ระบบเพื่อให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยเด็ดขาดและต้องเร่งสนับสนุนให้ผู้ขับรถมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะอย่างถูกต้องโดยหลังจาก30กันยายน2569แอปพลิเคชันต้องระงับการจ่ายงานแก่ผู้ขับรถที่ยังไม่เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดกรมการขนส่งทางบกจึงเพิ่มวันให้บริการขอรับใบอนุญาตขับรถสาธารณะในวันเสาร์สำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1-5 จนถึงวันที่1สิงหาคมนี้ตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 15:30 น.เพื่อรองรับผู้ขับรถที่ไม่สะดวกดำเนินการในวันทำการปกติพร้อมประสานผู้ให้บริการแอปพลิเคชันให้ช่วยรวบรวมรายชื่อและนัดหมายผู้ขับรถเข้ารับบริการอย่างต่อเนื่อง
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
4: วันนี้มีเรื่องสำคัญที่อยากฝากถึงผู้ประกันตนทุกท่านโดยเฉพาะผู้ที่ยังโสดหรือไม่มีทายาทตามกฎหมายหลายคนอาจยังไม่ทราบว่าเงินสมทบที่เราส่งเข้ากองทุนประกันสังคมทุกเดือนนั้นมีสิทธิประโยชน์กรณีเสียชีวิตที่สามารถส่งต่อให้คนที่เรารักได้หากท่านไม่มีคู่สมรสไม่มีบุตรหรือไม่มีทายาทตามกฎหมายแต่ต้องการมอบสิทธิให้บุคคลเฉพาะเช่นคู่ชีวิตพี่น้องหรือคนใกล้ชิดสามารถจัดทำหนังสือระบุผู้รับเงินสงเคราะห์ไว้ล่วงหน้าได้เพื่อป้องกันไม่ให้สิทธิที่ควรได้รับนั้นสูญเปล่านอกจากนี้ผู้จัดการศพยังมีสิทธิ์รับค่าทำศพจำนวน 50,000 บาทและผู้มีสิทธิ์สามารถยื่นขอรับเงินได้ภายใน2ปีรัฐบาลจึงอยากเชิญชวนทุกท่านตรวจสอบสิทธิ์ของตนเองวันนี้เพราะการวางแผนล่วงหน้าไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่คือการส่งต่อความห่วงใยให้คนที่เรารักแม้ในวันที่เราไม่อยู่แล้วสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
7: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
6: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: ขณะนี้เวลา 7:15 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวที่ระบุว่าการเจรจาทาง

0: ้อมระดับเทคนิคระหว่างสหรัฐและอิหร่านเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางและคลี่คลายความตึงเครียดระหว่าง2ฝ่ายที่กรุงโดฮาเมืองหลวงของกาตาร์เมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาดำเนินไปในทิศทางที่ดีมากและประเด็นการปลดอาวุธนิวเคลียร์ของอิหร่านกำลังมีความคืบหน้าไปด้วยดีด้านนายคาเซมการีบาบาดีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านเปิดเผยว่าผู้แทนเจรจาของอิหร่านและสหรัฐเห็นพ้องการตั้งช่องทางการสื่อสารภายในวันนี้สำหรับการรายงานการละเมิดบันทึกความเข้าใจสันติภาพ14ข้อที่สหรัฐและอิหร่านลงนามไว้เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา
1: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของรัฐบาลยูเครนที่ระบุว่ากองทัพรัสเซียใช้อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนและระเบิดนำวิถีหรือไกด์บอมโจมตีเป้าหมายในหลายพื้นที่ของยูเครนอาทิแคว้นคาคิฟแคว้นโอเดสตาและแคว้นเคอร์ซอนเมื่อวันพุธที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย6รายได้รับบาดเจ็บ50รายนอกจากนี้ยังส่งผลให้อาคารที่ทำการของรัฐบาลท้องถิ่นยูเครนได้รับความเสียหายซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเตือนว่ามีแนวโน้มที่รัสเซียจะโจมตียูเครนอีกครั้งใหญ่ในช่วงเวลากลางคืนพร้อมขอความร่วมมือให้ประชาชนชาวยูเครนเฝ้าระวังสถานการณ์การโจมตีของรัสเซีย
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของสำนักอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของออสเตรียเมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าคลื่นความร้อนรุนแรงที่แผ่ปกคลุมทั่วทวีปยุโรปส่งผลให้ออสเตรียเผชิญกับสภาพอากาศที่ร้อนจัดยาวนานที่สุดเป็นประวัติการณ์ในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาโดยหลายภูมิภาคของออสเตรียมีอุณหภูมิราว30องศาเซลเซียสติดต่อกัน10ถึง14วันขณะที่กลุ่มเครือข่ายความร่วมมือด้านสภาพภูมิอากาศนานาชาติกล่าวว่าคลื่นความร้อนที่แผ่ปกคลุมหลายประเทศของทวีปยุโรปตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาถือเป็นเหตุการณ์คลื่นความร้อนรุนแรงที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้ในภูมิภาคแห่งนี้ซึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
1: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการขององค์การอนามัยโลก WHO เมื่อวันพุธที่ผ่านมายืนยันว่าพบผู้เสียชีวิตจากการระบาดของอหิวาตกโรคในซูดานตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาอย่างน้อย120รายและมีผู้ติดเชื้อต้องสงสัยอีกกว่า 1,100 รายนายชิเบิร์นซาบานีผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำซูดานระบุว่าโรคอหิวาตกโรคเป็นโรคประจำถิ่นของซูดานซึ่งจะระบาดทุกๆ3ปีโดยเฉพาะในพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: ศึกฟุตบอลโลก2026แฮร์รี่เคนยิง2ประตูช่วยให้อังกฤษเอาชนะ DR คองโก2ประตูต่อ1อังกฤษไปเข้ารอบ16ทีมไปพบกับเม็กซิโกในวันที่5กรกฎาคมนี้ส่วนเบลเยียมต่อเวลาเฉือนชนะเซเนกัล3ประตูต่อ2ชนิดแกรนด์สแลมวิมเบิลดันที่ออลอิงแลนด์คลับกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษในหญิงเดี่ยวรอบ2มนัญชยาสว่างแก้วนักเทนนิสไทยมืออันดับ164ของโลกยังโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมคว้าชัยเหนืออลิเซียปาร์คมืออันดับ81ของโลกจากสหรัฐอเมริกาไปแบบสนุก 2-0 เซต 7-5 และ 6-0 มนัญชยาเป็นนักเทนนิสไทยคนที่2ต่อจากแทมมี่ธรรมรินทร์ธนสุการที่เข้าถึงรอบ3ศึกวิมเบิลดันได้นอกจากนี้ยังการันตีเงินรางวัลแน่นอนแล้ว 185,000 ปอนด์หรือประมาณ 8,200,000 บาทวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน18ปี ABC Girl U18 วอลเลย์บอลแชมเปี้ยนชิพ2026แข่งขันที่เทอร์มินอล21โคราชและมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาซึ่งทีมชาติไทยอยู่ในสาย A ร่วมกับอุซเบกิสถานออสเตรเลียและมองโกเลียในรายการนี้มีความสำคัญคือคัดอันดับ 1-4 ไปลุยศึก U19 ชิงแชมป์โลกในปีหน้าผลการแข่งขันวันแรกในสาย A ทีมนักตบสาว U18 ของไทยประเดิมสนามตบเอาชนะมองโกเลียไปแบบสบายๆ 3-0 เซตประเดิมคว้าชัยได้สำเร็จโดยนัดต่อไปของทีมสาวไทยวันที่2กรกฎาคมพบกับออสเตรเลียในวันที่3กรกฎาคมพบกับอุซเบกิสถานทุกนัดแข่งขันเวลา 19:00 น.กอล์ฟเยาวชนโลก FCG International Championship ที่สนามพราเมซ่ารีสอร์ทเมืองฟอลบรูครัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกานักกอล์ฟเยาวชนไทยสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้าแชมป์ได้ถึง4รุ่นโดยน้องเชอร์ลีนพันนรินทร์ศรีชาพันธ์ลูกสาววัย8ขวบของพราดอนศรีชาพันธ์คว้าแชมป์รุ่น 7-8 ปีหญิงด้วยสกอร์รวม2วัน3อันเดอร์พาร์ส่วนอีก3แชมป์ของไทยได้แก่ชินภัทรพดุงสินแชมป์รุ่น 9-10 ปีชายอวีป่อเซินแชมป์รุ่น 11-12 ปีชายสกอร์รวม12อันเดอร์พาร์ทิ้งห่างอันดับ 2-9 สโตรกและอันนาผ่องฮาไทกุลแชมป์รุ่น 11-12 ปีหญิงสกอร์รวม8อันเดอร์พาร์ก้องสมเกียรติจันทราและชิปนครินทร์อธิรัตน์ภูวพัฒน์เตรียมลุยศึกรถจักรยานยนต์ Endurance ชิงแชมป์โลกหรือ FIM Endurance World Championship 2026รายการโคคาโคล่าซูซูกะแอดอัลเออร์

0: ร้านโรสเลสครั้งที่47มีกำหนดจัดขึ้นในวันที่3ถึง5กรกฎาคมที่สนามซูซูกะเซอร์กิตประเทศญี่ปุ่นนับเป็นครั้งแรกที่มีนักแข่งไทยจาก Honda Racing Thailand เข้าร่วมการแข่งขันพร้อมกันถึง2คนสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเปิดเผยชื่อ3นักเตะประกอบด้วยนิโคลัสมิเกลสันธีราธรบุญมาทันและพีระดลฉำรัศมีในการลุ้นรางวัลนักฟุตบอลชายยอดเยี่ยมแห่งปี Men Player of the Year 2025-2026โดยจะประกาศผลในงาน FA Thailand Award ในวันที่7กรกฎาคมเวลา 17:00 นเป็นต้นไปที่ห้องประชุมพาวิเลียน A โรงแรม The Grand Four Wing Convention กรุงเทพพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีผลกระทบในช่วงวันที่1ถึง3กรกฎาคม2569โดยในช่วงวันที่2ถึง3กรกฎาคม2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มอันหนึ่งเมื่อเวลา 4:00 นพายุดิเพรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีศูนย์กลางละติจูด 17.5 องศาเหนือลองจิจูด 114.2 องศาเหนือความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ55กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกค่อนทางเหนือเล็กน้อยด้วยความเร็วประมาณ30กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าจะทวีความรุนแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนในระยะต่อไปโดยในช่วงวันที่4ถึง6กรกฎาคม2569จะเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำและเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศจีนตอนใต้พายุนี้ไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประเทศไทยพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์อุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระบุรีลพบุรีกาญจนบุรีราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังอุณหภูมิสูงสุด 28-31 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดกระบี่ขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดตรังลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:36 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง51เซนติเมตรและเวลา 22:51 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร15เซนติเมตร

0: น้ำลงเต็มที่เวลา 3:33 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 37 ซม.และเวลา 15:46 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1 เมตร 32 เซม.วันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 น.
1: 1นาทีกับกปท.
2: สัญญาณไฟกระพริบบริเวณสี่แยกที่มีทั้งไฟกระพริบสีแดงและไฟกระพริบสีเหลืองซึ่งผู้ขับขี่บางรายเข้าใจว่าคือสัญญาณไฟขัดข้องไม่ได้มีความหมายมากไปกว่านั้นแต่ที่แท้จริงไฟกระพริบสีแดงแสดงว่าผู้ขับรถอยู่ทางโทต้องหยุดรถก่อนรอจนปลอดภัยแล้วจึงไปต่อส่วนไฟกระพริบสีเหลืองแสดงว่าผู้ขับรถอยู่ทางเอกให้ชะลอความเร็วเมื่อเห็นว่าปลอดภัยจึงไปต่อความเข้าใจสัญญาณไฟที่ถูกต้องอาจไม่ได้ขึ้นกับว่าขับรถมานานเพียงใดแต่ขึ้นอยู่กับความใส่ใจและจิตสำนึกที่จะใช้รถใช้ถนนร่วมกันอย่างปลอดภัยดังนั้นขับรถผ่านทางแยกที่มีสัญญาณไฟไฟสีเหลืองที่กระพริบให้ระมัดระวังและปฏิบัติตามกฎจราจรด้วยนะคะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าปากกรนำปากกรนำเขียนปลอปลากอไก่รอเรือนอเนนไม่หันอากาศมอม้าคำนี้มาจากภาษาบาลีว่าปากกรณะหรือคำสันสกฤตว่าปากกรนำแปลว่าเรื่องที่แต่งหรือเขียนขึ้นในภาษาไทยปากกรนำมีความหมายว่าหนังสือรวมเรื่องที่เกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งไว้เช่นปักสีปากกรนำคือหนังสือรวมนิทานที่ตัวละครเป็นนกปีศาจปากกรนำคือหนังสือรวมนิทานที่ตัวละครเป็นอมนุษย์และผู้วิเศษต่างๆเวตาลปากกรนำคือหนังสือรวมนิทานที่เวตาลเล่าไว้และเทพปกรณำหรือเทวปกรณำคือหนังสือที่รวมประวัติและเรื่องราวต่างๆของเทวดาจำนวนมากส่วนหนังสือที่รวมปกรณำหลายปกรณำไว้เรียกว่าประชุมปกรณำ
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย
6: วันนี้เสนอตอนการเปลี่ยนแปลงประเพณี12เดือนตอนที่1ประเพณีเป็นระบบความคิดและค่านิยมที่สมาชิกในสังคมมีร่วมกันโดยมีพื้นฐานมาจากความเชื่อเดียวกันหรือใกล้เคียงกันหากความคิดความเชื่อของสังคมเปลี่ยนไปประเพณีก็จะปรับเปลี่ยนไปด้วยการเปลี่ยนแปลงประเพณี12เดือนเกิดจากหลายสาเหตุเช่นการอพยพโยกย้ายจากถิ่นเดิมอาจด้วยสาเหตุทางสังคมและเศรษฐกิจทำให้คนรุ่นหลังไม่สนใจรับการถ่ายทอดความรู้และไม่ยึดถือประเพณีที่เคยปฏิบัติสืบต่อกันมาเช่นประเพณีไหว้ขนมบัวลอยหรือตังจุ่ยของจีนที่ชาวไทยเชื้อสายจีนจำนวนมากลืมเลือนไปแล้วติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเกี่ยวกับสถานการณ์สภาพอากาศในช่วงนี้ก่อนประเทศไทยจะเข้าสู่สภาวะฝนทิ้งช่วงหลัง10กรกฎาคมนี้ค่ะ
7: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤษรวิวรรณบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
8: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
9: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศ

0: หรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
1: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนสภาพอากาศของประเทศไทยในช่วงนี้จะมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ต้องเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากจากนั้นจะเข้าสู่ภาวะฝนทิ้งช่วงหลัง10กรกฎาคมนี้โดยจะมีปริมาณฝนลดลงอย่างเห็นได้ชัดและมีอากาศร้อนจัดขึ้นพร้อมแนะนำให้เกษตรกรและประชาชนเร่งกักเก็บน้ำไว้ใช้เพื่อเตรียมรับมือการขาดแคลนน้ำนอกเขตชลประทานติดตามรับฟังการเตรียมการดังกล่าวจากนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาสัมภาษณ์โดยนันพัฒน์แสนตุ้มครับ
2: สวัสดีค่ะท่านรองค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: ค่ะท่านรองคะสภาพอากาศในช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างคะ
3: แบ่งเป็น2พีเรียดละกันนะครับตัวการใน2รอบเนี่ยมันก็จะต่างกันนิดนึงนะช่วงแรกเลยนะก็คือช่วงที่กรมประกาศเรื่องเหมือนเรื่องร่องมันลงมานะครับช่วงนี้ร่องมันก็ยังลงมาอยู่นะครับในช่วงวันที่1ถึง3นะฮะอิทธิพลหลักๆที่ทำให้ฝนเพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็จะมาจากตัว2ปัจจัยคือ1คือร่องฝนที่มันพาดลงมาตรงด้านภาคกลางนะครับรวมทั้งภาคเหนือตอนล่างนะครับตัวที่2ก็เป็นเรื่องของลมตะวันตกเฉียงใต้นะครับก็คือลมมรสุมนั่นแหละลมฝนนั่นแหละครับพัดเอาความชื้นจากอินเดียเข้ามาบริเวณที่จะมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับก็จะเป็นบริเวณรับลมมรสุมคือภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากได้บางพื้นที่นะครับก็อาจจะต้องระมัดระวังเรื่องฝนสะสมเพราะว่าฝนจะเพิ่มในช่วง 2-3 วันข้างหน้าเนี้ย 1-2-3 เนี่ยจะเยอะนะฮะเช่นจังหวัดระนองนะครับพังงากระบี่ภูเก็ตนะครับเป็นเจ้าภาพหลักเลยนะครับที่ตกอยู่ประจำนะครับถ้ามีลมมรสุมแรงจังหวัดพวกนี้ก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นนะอีกโซนนึงก็เป็นโซนทางด้านภาคกลางแล้วก็ภาคเหนือฝั่งตะวันตกนะครับก็จะมีฝนหนักนะครับดาบางพื้นที่อาจจะมีน้ำป่าไหลหลากได้นะครับเช่นจังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดตากจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับโซนนี้ก็เป็นโซนที่สองที่ควรจะระมัดระวังนะครับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือเป็นโซนภาคตะวันออกนะฮะก็จะมีเจ้าภาพหลักจันทบุรีแล้วก็ตราดนะครับ2จังหวัดนี้ก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นในพีเรียดนี้แล้วก็อีกตัวหนึ่งในรอบวันที่3 4 5 6นะครับจะมีตัวพายุหมุนเขตร้อนนะวันนี้เป็น depression อยู่บริเวณทะเลจีนใต้นะครับวันพรุ่งนี้ก็จะยกระดับขึ้นไปอีกเป็นพายุโซนร้อนนะครับก็ตัวเนี้ยก็วันที่3วันที่4ก็จะขยับเข้ามาสู่ประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางตะวันออกนะบึงกาฬนครพนมโซนเนี้ยก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นเพราะว่ามันขยับมาเนี่ยตัวรอบๆขอบนอกของพายุมันก็จะมีฝนรวมถึงวันที่5ก็จะขยับเข้ามาใกล้อีกก็จะเป็นภาคเหนือฝั่งตะวันออกจังหวัดน่านอุตรดิตถ์นะครับเชียงรายตัวนี้ก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นไล่ไปจนถึงวันที่6วันที่7ตัวพายุอ่อนกำลังลงเป็นดีเพรสชันแล้วก็เข้าถูจีนนะครับพายุนี้ไม่เข้าไทยนะครับแต่จะเฉียดคือขอบของพายุอาจจะมีฝนทางภาคนี้แล้วพอพายุเข้ามาปั๊บเนี่ย4 5 6ฝนทางใต้จะลดลงนะครับก็ฝนนี่ก็จะขยับขึ้นมาตามตอนบนตามตัวพายุที่เคลื่อนขึ้นมาคือฝนจะมาอยู่ทางภาคใต้ตอนบนแล้วก็ภาคตะวันตกแล้วก็รวมถึงภาคเหนือฝั่งตะวันตกโซนเดิมนะครับก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นในช่วงพีเรียดที่2ในช่วงวันที่4ถึงวันที่7นะครับซึ่งต้องโซนเหล่านี้อาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของฝนสะสมนะครับเพราะก่อนหน้านี้ 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยฝนทางด้านเชียงรายทางด้านจังหวัดน่านนะฮะทางจังหวัดเชียงใหม่อ่ะมีฝนตกอยู่ต่อเนื่องอยู่แล้วนะครับฝนรอบนี้ก็จะเข้าไปเติมมันอาจจะมีน้ำป่าไหลหลากได้ในพื้นที่ที่มันมีความลาดชันหรือมีน้ำท่วมอยู่เป็นประจำนะครับก็อาจจะต้องระมัดระวังในช่วงพีเรียดที่2นะทางภาคเหนือนะครับส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็คงจะเป็นต้องพีเรียดแรกก็คือช่วงวันที่1ถึง3ตรงนี้ก็ต้องระมัดระวัง

0: ระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับ
1: ค่ะทีนี้หลังจากหมดทั้งสองพีเรียดที่ทางท่านรองเล่ามาเมื่อสักครู่นี้ค่ะเราจะต้องมันจะเข้าสู่ฝนทิ้งช่วงอีกไหมคะ
0: อันนี้คือคำถามที่ประชาชนอยากจะทราบนะฮะหลักๆเลยคำว่าจะทิ้งช่วงวันไหนนะครับหลังนี้ไปประมาณวันที่10ยาวเลยฮะถึงประมาณวันที่20กว่าๆนู่นแหละครับเกือบถึงสิ้นเดือนนะฮะฝนจะน้อยลงอย่างชัดเจนโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยทั้งอยู่ตอนกลางตอนล่างนะครับแต่ประเทศไทยตอนบนเนี่ยแถวเชียงใหม่เชียงรายทางฝั่งเนี้ยมันก็ยังอยู่ในโซนที่เป็นใกล้ๆกับร่องที่เป็นอยู่ทางจีนตอนใต้นะครับมันก็อาจจะมีฝนในบางช่วงได้แต่ทางตอนกลางตอนล่างเนี่ยฝนจะหายเลยนะครับจะมีแต่ก็ตกบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับตรงนี้อาจจะต้องระมัดระวังแล้วก็อาจจะต้องบริหารจัดการเรื่องของน้ำให้มันดีโชคดีว่าช่วงก่อนเนี่ย4-7เนี่ยภาคอีสานเนี่ยมันจะได้ฝนเพิ่มจากตัวพายุหมุนเขตร้อนถึงแม้มันจะไม่เข้ามาก็จริงอ่ะแต่ว่าขอบของพายุมันก็ช่วยเติมน้ำนะฮะต้นทุนให้เราได้ระดับหนึ่งอยู่พอสมควรนะครับแต่ช่วงที่ฝนทิ้งช่วงอาจจะต้องใช้อย่างประหยัดเลยแหละเพราะว่าตัวฝนจะหายไปอยู่เป็นเดือนนะครับกว่าจะกลับลงมาจากประเทศจีนในรอบเดือนปลายสิงหากันยานะครับ
1: ค่ะภาคไหนหรือว่าจังหวัดไหนคะท่านรองที่เรามองว่ามีความเสี่ยงแล้วก็ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเลยเกี่ยวกับภาวะฝนทิ้งช่วงนี้ค่ะ
0: หลักเลยคือพื้นที่เขตนอกเขตชลประทานอันเนี้ยต้องไฮไลท์เป็นพิเศษเลยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคตะวันออกนะครับซึ่งเวลาฝนมันตกอ่ะมันเป็นพื้นที่ที่เป็นมีความลาดชันน้ำมันจะไปไวนะครับถ้าไม่มีแอ่งน้ำไม่มีอะไรเก็บไปพื้นที่อาจจะขาดแคลนน้ำได้ง่ายนะครับรวมถึงภาคอีสานที่ฝั่งที่อยู่ทางด้านกลางๆนะครับที่ไม่มีระบบชลประทานไปถึงเนี่ยโซนพวกนี้ต้องระมัดระวังหรือต้องประหยัดน้ำใช้น้ำอย่างเรียกอะไรอย่างมีระบบอะฮะเพื่อจะเตรียมไปรับน้ำในรอบใหม่ที่จะมีฝนเพิ่มเข้ามานะครับแล้วก็ภาคกลางที่อยู่นอกเขตชลประทานนะฮะแต่ถ้าในเขตชลประทานไม่ได้ค่อยห่วงเท่าไหร่เพราะว่าน้ำต้นทุนที่ตกในช่วงเนี้ยประมาณ10วันเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยรวมถึงไปถึงวันที่ประมาณวันที่7เนี่ยมันก็จะมีน้ำมาเติมในพื้นที่นะครับถึงแม้บางพื้นที่อาจจะตกเล็กๆน้อยๆนะฮะมันก็จึงดีกว่าที่เป็นอากาศที่แห้งแดดจัดเหมือนในช่วงก่อนหน้านั้นนะครับซึ่งก่อนหน้านั้นจะเห็นว่าหน้าร้อนเนี่ยมันร้อนเหมือนเดือนเมษาเลยนะครับมันก็จะทำให้น้ำมันระเหยเร็วนะครับดินก็จะแห้งไปนะครับแต่ช่วง10วันเนี้ยท้องฟ้าปกคลุมด้วยเมฆค่อนข้างเยอะอากาศก็จะไม่ร้อนมากถ้ามีฝนมาช่วยด้วยเนี่ยมาช่วยเติมเข้าอีกเนี่ยมันก็จะทำให้เรามีน้ำที่จะบริหารจัดการได้ในช่วงที่มันมีฝนทิ้งช่วงครับ
1: ค่ะสุดท้ายนี้ค่ะให้ท่านรองนะคะย้ำเตือนประชาชนค่ะให้ระมัดระวังและดูแลสุขภาพรวมถึงกักเก็บน้ำต้นทุนไว้ในช่วงภาวะฝนทิ้งช่วงค่ะ
0: ครับก็สำหรับประชาชนนะครับที่มีฝนตกในช่วงนี้นะครับก็จะต้องมีการกักเก็บไว้ในบ่อในอะไรที่มีอยู่หรือในพื้นที่ที่มันสามารถที่จะเป็นทำแหล่งเก็บน้ำหรือธนาคารน้ำที่ทางภาครัฐบาลเนี่ยก็ได้ให้ไปชาวบ้านไปจัดทำนะครับส่วนนี้ก็จะอาจจะต้องสำรองนะฮะแล้วก็วางแผนในการใช้น้ำอาจจะเป็นฝนทิ้งช่วงอาจจะใช้ลักษณะของน้ำหยดหรืออะไรพวกนี้มาเพื่อจะไปใช้น้ำอย่างประหยัดในช่วงที่เป็นฝนทิ้งช่วงนะครับรวมถึงอาจจะต้องระมัดระวังเรื่องสุขภาพเพราะว่าฝนทิ้งช่วงเนี่ยในปัจจัยของเอลนีโญมันจะเด่นนะฮะคืออากาศจะร้อนฟ้าจะเปิดนะครับแล้วก็กลางวันอากาศจะสูงเราอุณหภูมิสูงกว่าช่วงที่เป็นหน้าฝนปกติอยู่2-3องศาไม่ควรจะอยู่ในกลางแดดนานๆนะครับอาจจะเป็นสภาวะที่เป็นฮิสโตรกได้นะครับส่วนตัวนี้ก็อาจจะต้องระมัดระวังหลังจากวันที่10ไปแล้วถึงวันประมาณวันที่20นะครับก็พื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศก็จะมีอากาศร้อนขึ้นมานะครับ
1: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านรองอธิบดีณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส

0: FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
1: ท่านผู้ฟังคะกรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั่วประเทศยกระดับการรู้เท่าทันสื่อรับมือวิกฤตเฟคนิวส์และการใช้เทคโนโลยี AI ในการขับเคลื่อนข้อมูลข่าวสารที่เชื่อถือได้ไปสู่ประชาชนรายละเอียดติดตามได้จากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
2: ข้อข่าวเล่าประเด็น
3: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารหลั่งไหลไวระดับวินาทีแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเกิดขึ้นอย่างมากมายแต่สิ่งที่น่ากลัวกว่าความเร็วคือข่าวปลอมและการใช้เทคโนโลยี AI มาบิดเบือนข้อเท็จจริงจนสร้างความปั่นป่วนในสังคมรายวันคำถามคือท่ามกลางสมรภูมิข้อมูลเหล่านี้ประชาชนจะสามารถแยกแยะความจริงออกจากความลวงได้อย่างไรนี่คือโจทย์ใหญ่ที่กรมประชาสัมพันธ์หยิบมาขับเคลื่อนผ่านงานสัมมนาครั้งใหญ่PRD Active Networking พลิกโฉมการประชาสัมพันธ์รวมสร้างสรรค์เครือข่ายคุณภาพโดยดึงตัวแทนนักสื่อสารจาก77จังหวัดทั่วประเทศมาร่วมติดอาวุธทางปัญญายกระดับทักษะการรู้เท่าทันสื่อและการใช้เทคโนโลยี AI ในการขับเคลื่อนข้อมูลข่าวสารที่เชื่อถือได้ไปสู่ประชาชนนายชัยวัฒน์บุญชวฤทธิ์รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เปิดเผยว่าในยุคที่มีแพลตฟอร์มสื่อเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากการเสพสื่อจึงจำเป็นต้องใช้วิจารณญาณอย่างสูงสื่อที่มีคุณภาพและนำเสนอความจริงจึงเป็นภารกิจหลักที่กรมประชาสัมพันธ์รับนโยบายมาจากรัฐบาลเพื่อเป็นกระบอกเสียงในการส่งต่อข้อมูลที่ถูกต้องในทุกช่องทางทั้งวิทยุโทรทัศน์และโซเชียลมีเดีย
4: ในยุคนี้เป็นยุคที่ตอนนี้เราต้องพูดถึงเรื่องการรู้เท่าทันสื่อเยอะนะครับเพราะฉะนั้นสื่อเนี่ยพอมีเยอะเกินไปปุ๊บเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเรื่องที่ประชาชนจะต้องรับฟังสื่อใดสื่อหนึ่งเนี่ยคงต้องใช้วิจารณญาณค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นสื่อที่มีคุณภาพสื่อที่นำเสนอข้อเท็จจริงจริงๆเนี่ยเป็นหน้าที่ของกรมประชาสัมพันธ์ครับที่จะต้องรับรู้จากทางรัฐบาลนะครับที่เราจะต้องมาประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นข้อเท็จจริงนะครับแล้วก็ประโยชน์ต่างๆที่รัฐบาลจะเข้าถึงพี่น้องประชาชน
3: ดังนั้นหัวใจสำคัญของการรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลจึงไม่ใช่แค่การปฏิเสธข่าวปลอมแต่คือการสร้างภูมิคุ้มกันให้ประชาชนรู้จักคิดวิเคราะห์และแยกแยะก่อนจะเชื่อหรือส่งต่อข้อมูลเพราะทุกยอดไลค์ยอดแชร์อาจกลายเป็นอาวุธที่กลับมาทำร้ายสังคมโดยไม่รู้ตัวนางสาวพัชรินทร์ซำสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลพร้อมปรับบทบาทมาเป็นศูนย์กลางในการชี้แจงความจริงอย่างโปร่งใสและรวดเร็วเพื่อไม่ให้ข่าวปลอมสร้างความเสียหายไปมากกว่าที่เป็นอยู
5: ่สื่อต่างๆวันนี้ทุกคนมีสื่อในมือนะคะแค่เพียงโทรศัพท์เครื่องเดียวเนี่ยเราสามารถที่จะเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ไปได้ในหลากหลายที่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่เราจะกดไลค์กดแชร์ข้อมูลต่างๆนะคะก็อยากจะให้วิเคราะห์แล้วก็เข้าใจข้อมูลข่าวสารนั้นอย่างแท้จริงก่อนนะคะว่าเอ๊ะข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้ไหมเป็นจริงไหมนะคะเพราะว่าเมื่อไหร่ที่ท่านกดแชร์และกดไลค์ไปแล้วนะคะความรับผิดชอบต้องเป็นของท่านด้วย
3: การพลิกโฉมของกรมประชาสัมพันธ์ในครั้งนี้จึงไม่เพียงแต่เป็นการพัฒนาคนทำงานในองค์กรเท่านั้นแต่ยังเป็นการสร้างเกราะคุ้มกันให้กับสังคมไทยสามารถรู้เท่าทันสื่อและก้าวผ่านยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกได้อย่างมั่นคงและปลอดภัยอย่างแท้จริงนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมุ่งยกระดับมาตรฐานการจัดการภัยพิบัติในระดับภูมิภาคร่วมกับภาคีเครือข่ายสมาชิกอาเซียนโดยการผลักดันกรอบแนวคิด Aspect เพื่อเตรียมรับมือสาธารณภัยรอบด้านรายละเอียดติดตามจากรายงานนี้ค่ะ
6: ปัจจุบันภูมิภาคอาเซียนกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติที่มีความรุนแรงและซับซ้อนขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นวงกว้างซึ่งที่ผ่านมาการจัดการภัยพิบัติมักมีข้อจำกัดด้านการประสานงานและการส่งความช่วยเหลือข้ามพรมแดนนายสหรัฐวงศ์สกุลวิวัฒน์รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสา

0: ธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าในการประชุมสุดยอดอาเซียนหรืออาเซียนซัมมิตครั้งที่48ณประเทศฟิลิปปินส์ช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาปภ.ได้ร่วมสนับสนุนข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนกรอบแนวคิด Aspect หรือกรอบพิธีสารเชิงยุทธศาสตร์อาเซียนสำหรับการจัดการภาวะฉุกเฉินและการเปลี่ยนแปลงรอบด้านโดยกรอบแนวคิดนี้ถือเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับความร่วมมือ6ด้านสำคัญตั้งแต่การพัฒนาระบบข้อมูลดิจิทัลและโลจิสติกการลดขั้นตอนทางธุรการข้ามพรมแดนไปจนถึงการยึดชุมชนเป็นศูนย์กลางที่มุ่งปกป้องกลุ่มเปราะบางโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
1: แนวคิด Aspect ก็มีหลักเน้นใน6เรื่องนะครับในเรื่องแรกเป็นเรื่องการสร้างความร่วมมือระดับภูมิภาคผ่านระบบดิจิตอลการแบ่งปันข้อมูลใช้ระบบโลจิสติกในการทำงานรวมถึงใช้คลังเดลซ่าซึ่งมีที่ตั้งอยู่ที่ประเทศไทยเองที่มาเลเซียและฟิลิปปินส์นะครับประเด็นที่2การลดขั้นตอนทางธุรการไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนทางพิธีการศุลกากรการตรวจคนเข้าเมืองการกักกันโรคนะครับประการที่3แนวทางในการรับมือภัยพิบัติในเชิงคาดการใช้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เตรียมความพร้อมเรื่องกลไกล่วงเพื่อให้มีความสามารถในการระดมความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีอันที่4กันก็จะเน้นการสร้างความเข้มแข็งให้กับกองทุนตอบโต้ภัยพิบัติของอาเซียนนะโดยจะเปิดรับเงินสมทบจากทั้งภาครัฐและเอกชนประการที่5การเตรียมรับมือภัยพิบัติหลายรูปแบบโดยจะขยายขอบเขตให้ครอบคลุมทั้งเรื่องภัยธรรมชาติภัยทางชีวภาพแล้วก็วิกฤตที่ซับซ้อนนะครับสุดท้ายเลยนะเรื่องอาเซียนจะยึดชุมชนเป็นศูนย์กลางนะโดยจะเน้นการจัดการภัยพิบัติโดยสายชุมชนเป็นฐานให้ความสำคัญกับการปกป้องกลุ่มเปราะบาง
0: สำหรับการเตรียมความพร้อมภายในประเทศปภ.มุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งจากฐานรากโดยยึดหลักชุมชนเป็นศูนย์กลางซึ่งดำเนินการตลอดระยะเวลากว่า20ปีสิ่งสำคัญคือการเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมคิดร่วมตัดสินใจและสามารถพึ่งพาตนเองได้ก่อนที่ความช่วยเหลือจากภาครัฐจะเข้าถึงโดยได้ขยายผลสู่กลุ่มเยาวชนผ่านเครือข่ายยุวะอปพร.ควบคู่ไปกับการจัดตั้งศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยประจำหมู่บ้านและตำบลกว่า500แห่งเพื่อทบทวนองค์ความรู้และสร้างศักยภาพให้ชุมชนพร้อมรับมือกับภัยพิบัติ
1: ปัจจุบันเนี้ยพอเราก็ทำงานด้านชุมชนเนี่ยมาโดยตลอดระยะเวลา20ปีที่ผ่านมาเนี่ยผ่านกลไกผู้นำชุมชนหลักใหญ่ก็คือการให้พี่น้องประชาชนเนี่ยมาร่วมคิดร่วมตัดสินใจร่วมทำเพื่อสร้างชุมชนของเขาเองเนี่ยให้มีศักยภาพในการรับมือภัยพิบัติอีกอันนึงก็คือเราต้องทำให้พี่น้องประชาชนและชุมชนเนี่ยสามารถอยู่ได้ด้วยตนเองก่อนที่ภาครัฐจะเข้าถึงนอกจากนี้เรายังทำโครงการสำคัญนะครับเป็นหลักสูตรยุวะอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนนะครับหรือยุวะอปพร.เป็นการเสริมสร้างความรู้ให้กับเยาวชนนะครับในช่วงอายุ 13-18 ปีรวมถึงครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อช่วยกันพัฒนาความสามารถในการตอบโต้ภัยพิบัติของชุมชนสุดท้ายเลยก็เป็นเรื่องของการจัดตั้งศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยใช้หมู่บ้านชุมชนที่เราเคยอบรมไปแล้วทบทวนองค์ความรู้ให้มีความพร้อมการป้องกันบรรเทาสาภัยเกือบ500แห่งเป็นภารกิจที่จะสอดรับกับแนวคิดของ Aspect
0: ภารกิจบนเวทีนานาชาติของปภ.ในครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับการจัดการภัยพิบัติยุคใหม่ที่เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ภูมิภาคสู่การปฏิบัติจริงโดยมุ่งบูรณาการเทคโนโลยีและการคาดการล่วงหน้าเพื่อทลายอุปสรรคข้ามพรมแดนและเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงทีควบคู่กับการสร้างภูมิคุ้มกันระดับฐานรากตามแนวทางให้ชุมชนเป็นศูนย์กลางสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการผสานพลังทุกภาคส่วนเพื่อเป้าหมายสูงสุดในการปกป้องชีวิตประชาชนให้ปลอดภัยและยั่งยืนในทุกวิกฤตการณ์ชนัญชิดาสังทองรายงาน
2: ปิดท้ายที่ทวีปยุโรปกำลังเผชิญกับคลื่นความร้อนรุนแรงอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนส่งผลให้อุณหภูมิในหลายประเทศทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ท่ามกลางความกังวลว่าประชาชนหลายล้านคนในยุโรปต้องเผชิญกับผลกระทบจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดทั้งด้านสุขภาพพลังงานและโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญติดตามรายละเอียดในรายงานพิเศษค่ะ
3: คลื่นความร้อนรุนแรงที่แผ่ปกคลุมทวีปยุโรปตั้งแต่วันที่21มิถุนายนที่ผ่านมาเกิดขึ้นเร็วกว่าปกติอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนส่งผลให้หลายพื้นที่ทั่วยุโรปเผชิญกับสภาพอากาศร้อนจัดและมีอุณหภูมิสูงกว่า40องศาเซลเซียสจนทำลายสถิติอุณหภูมิสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในหลายประเทศคลื่นความร้อนรุนแรงระลอกนี้ส่งผลกระทบอย่างมากต่อสุขภาพของประชาชนหลายล้านคนทั่วยุโรปโดยเฉพาะผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางขณะเดียวกันก็ส่งผลกระทบให้โรงเรียนและสถานที่ทำงานจำนวนมากต้องปิดทำการนอกจากนี้ระบบโครงข่ายไฟฟ้าระบบบริการขนส่งทางรางและโครงสร้างพื้นฐานสำคัญในยุโรปต้องหยุดชะงักเป็นวงกว้างบรรดานักวิทยาศาสตร์ระบุว่ามวลความร้อนจากทะเลทรายซาฮาราในภูมิภาคแอฟริกาเหนือเคลื่อนตัวเข้ามาในทวีปยุโรปจนกลายเป็นโดมความร้อนที่กดทับมวลอากาศและทำให้อุณหภูมิ

0: พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันก็ทำให้ความชื้นลดลงจนเมฆไม่สามารถก่อตัวได้ส่งผลให้แสงแดดรุนแรงแผ่ความร้อนลงสู่พื้นดินมากขึ้นโดยปรากฏการณ์ดังกล่าวมีสาเหตุหลักจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งทำให้ในช่วงที่ผ่านมายุโรปเป็นทวีปที่มีอุณหภูมิพุ่งสูงขึ้นเร็วที่สุดในโลกโดยเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าของค่าเฉลี่ยทั่วโลกนายแพทย์ทิโดรอสอัตนาฮอมกีเบเยซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกเตือนว่าคลื่นความร้อนรุนแรงที่แผ่ปกคลุมยุโรปทำให้ประชาชนกว่า150ล้านคนเผชิญความเสี่ยงจากสภาพอากาศร้อนจัดและพบว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตที่มากกว่าปกติถึง 1,300 รายตั้งแต่วันที่21มิถุนายนที่ผ่านมามีความเชื่อมโยงกับอุณหภูมิที่พุ่งสูงขึ้นในยุโรปพร้อมเน้นย้ำว่าภาวะเครียดจากความร้อนซึ่งเป็นภาวะที่ร่างกายไม่สามารถระบายความร้อนได้ทันและทำให้อุณหภูมิร่างกายสูงขึ้นเหมือนเป็นเพชฌฆาตเงียบที่ฆ่าชีวิตผู้คนในยุโรปนอกจากนี้ยังเตือนอีกว่าอาคารบ้านเรือนสถานที่ทำงานรวมทั้งโรงเรียนในยุโรปไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับอุณหภูมิสูงในเวลานี้สอดคล้องกับรายงานของกระทรวงสาธารณสุขฝรั่งเศสที่ระบุว่านับตั้งแต่วันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาจำนวนผู้เสียชีวิตในฝรั่งเศสมากกว่าปกติประมาณ 1,000 รายส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีอายุ65ปีขึ้นไปแล้วกว่าร้อยละ40เป็นการเสียชีวิตในที่พักอาศัยนอกจากนี้ยังมีรายงานผู้เสียชีวิตจากการจมน้ำในฝรั่งเศสอย่างน้อย70รายนับตั้งแต่เผชิญกับคลื่นความร้อนส่วนใหญ่พบในแหล่งน้ำที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ดูแลทั้งนี้คลื่นความร้อนรุนแรงในยุโรปกำลังกลายเป็นความปกติใหม่ของภูมิภาคแห่งนี้เนื่องจากปรากฏการณ์ที่เคยเกิดขึ้นเพียง1ครั้งใน1ชั่วอายุคนกำลังกลายเป็นสภาพอากาศที่เกิดขึ้นแทบทุกปีโดยมีสาเหตุจากภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศขณะที่หลายฝ่ายเรียกร้องให้บรรดาประเทศในยุโรปดำเนินมาตรการป้องกันการเจ็บป่วยจากสภาพอากาศร้อนเพื่อปกป้องสุขภาพของประชาชนจากคลื่นความร้อนรุนแรงและผลกระทบจากภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศธนิกธนกรไพศาลรายงาน
1: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
2: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องกำไรชีวิตโดยพระครูสังฆกิจพิมลครับ
5: สิ่งที่เรียกว่าความดีงามกุศลหรือบุญเนี่ยควรจะทำอยู่เป็นประจำสม่ำเสมออย่าเว้นวรรคหมายความว่าทำดีกันเรื่อยไปอกตังทุกตังไสโยความชั่วนี้ไม่ทำเสียเลยดีกว่าเนี่ยเพราะว่าทำแล้วต้องรับผลของการทำชั่วนั้นอย่างแน่นอนทุกคนต้องระมัดระวังเพราะฉะนั้นตรวจสอบกันท่านทั้งหลายว่าปีที่ผ่านไปนี้เรากำไรหรือขาดทุนกันเท่าไหร่ใครที่ทำบุญมากทำกุศลมากทำความดีมากก็เรียกว่าได้กำไรในชีวิตเนี่ยมากก็น่าจะยินดีพอใจแล้วก็พัฒนาทำให้มากขึ้นยิ่งขึ้นไปส่วนใครที่เผลอไปทำบาปอกุศลหรือความไม่ดีเนี่ยก็กำไรน้อยไปหน่อยหรือก็ขาดทุนในชีวิตแล้วก็จะต้องพัฒนาขึ้นมาปรับปรุงขึ้นมาเนี่ยให้มีกำไรมากขึ้นในทางที่ดีงาม

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

คำพ่อสอนความพร้อมเพรียงเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันที่ทุกคนทุกฝ่ายแสดงให้เห็นทำให้ข้าพเจ้าระลึกถึงคุณธรรมข้อหนึ่งที่อุปถัมภ์และผูกพันคนไทยให้รวมกันเป็นเอกภาพสามารถทำรงชาติบ้านเมืองให้มั่นคงเป็นอิสระยั่งยืนมาช้านานคุณธรรมข้อนั้นก็คือไมตรีความมีเมตตาหวังดีในกันและกันคนที่มีไมตรีต่อกันจะคิดอะไรก็คิดแต่ในทางสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลกันจะพูดอะไรก็ใช้เหตุผลเจรจากันด้วยความเข้าอกเข้าใจกันจะทำอะไรก็ช่วยเหลือร่วมมือกันด้วยความมุ่งดีมุ่งเจริญต่อกันข้าพเจ้าจึงขอให้ท่านทั้งหลายได้พิจารณาทบทวนให้ทราบตระหนักแก่ใจอีกครั้งหนึ่งว่าในกายในใจของไทยเรายังมีคุณธรรมข้อนี้อยู่หนักแน่นพร้อมมูลเพียงใดจักได้มั่นใจว่าเราจะสามารถรักษาประเทศชาติและความเป็นไทยของเราไว้ได้ยืนยาวตลอดไปพระราชดำรัสในการเสด็จออกมหาสมาคมในงานพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ6รอบณสีหบัญชรพระที่นั่งอนันตสมาคมวันอาทิตย์ที่5ธันวาคม2542

0: บิตจีเนียสรายการที่นำเสนอความรู้ทางการตลาดและกลยุทธ์ทางธุรกิจระดับอัจฉริยะที่จะช่วยให้คุณรู้เท่าทันโลกธุรกิจพร้อมการสร้างแรงบันดาลใจผ่านมุมมองใหม่ที่ทันสมัยเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีโดยกูรูการตลาดแห่งยุคผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอกภัทรธนกุลและมนชัยวงกิติไกรวันทุกวันจันทร์ 16:30 น.
1: รู้เท่าทันเศรษฐกิจเกาะติดการเมืองเรื่องใกล้ตัวติดตามเรื่องเด่นเปิดประเด็นสำคัญในรายการพินิจเศรษฐกิจการเมือง
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่พินิจเศรษฐกิจการเมืองนะคะวันนี้เจอกันเช้าวันพฤหัสที่2กรกฎาคมค่ะเริ่มต้นเดือนใหม่เดือนกรกฎาคมนะคะติดตามทิศทางเศรษฐกิจกันเช่นเคยกับประวินามัยใบคล้อยและช่วงหน้าค่ะวันนี้เราเจอกันกับดร.ภัทรสิริรัตนการอาจารย์อ้นนะคะอาจารย์อ้นจะมาแชร์เรื่องของการบ่มเพาะเลี้ยงดูลูกหลานในยุคดิจิทัลมีเทคนิคอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันค่ะส่วนวันนี้ไปดูทิศทางเศรษฐกิจกันหน่อยนะคะจากที่ทางกกร.ก็คือคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันที่มีการประชุมกันล่าสุดนะคะก็ยังประเมินถึงความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยนะคะแล้วก็มีการพูดถึงเทรนด์ของโลกที่น่าจะเป็นแนวโน้มที่ประเทศไทยต้องมุ่งไปนะคะซึ่งในที่ประชุมของกกร.ค่ะก็ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยยังขยายตัวแบบ K-shape นะคะแล้วก็มีแรงหนุนจาก Megatrend AI Data Center มาช่วยดันเรื่องของการลงทุนเอกชนกับการส่งออกแต่ว่ากำลังการซื้อในครัวเรือนเนี่ยยังต่ำตลาดแรงงานยังอ่อนแรงแล้วก็ SME กับคนตัวเล็กยังไม่ได้รับอานิสงส์อย่างเต็มที่นะคะก็เลยประเมินกรอบของ GDP ปีนี้ค่ะว่าเติบโตอยู่ที่ 1.6 ถึง 2% ส่งออกขยายตัว 8 ถึง 10% ส่วนเงินเฟ้ออยู่ที่ 2.5 ถึง 3% นะคะทางคุณพยงศรีวณิชค่ะ

ประธานสมาคมธนาคารไทยแล้วก็ประธานของการประชุมกกร.นะคะก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยถือว่าความเสี่ยงของการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานพลังงานเริ่มคลี่คลายลงนะคะก็มาจากเรื่องของการเจรจาหยุดยิงชั่วคราวสหรัฐกับอิหร่านดังนั้นทำให้ความกังวลต่อภาคการผลิตลดลงแล้วก็ราคาน้ำมันในเดือนมิถุนายนเนี่ยปรับลดลงมาจาก75ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลก่อนการหยุดยิงมาอยู่ที่68ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะคะแต่ว่าแม้พลังงานกับสินค้าโภคภัณฑ์เนี่ยจะผ่านจุดสูงสุดในช่วงความขัดแย้งไปแล้วแต่อย่าลืมค่ะว่าความเสียหายต่อโครงสร้างพื้นฐานน้ำมันคลังสำรองน้ำมันเนี่ยยังมีอยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็ยังต้องให้ความสำคัญกับเรื่องของความมั่นคงพลังงานอยู่โดยเฉพาะเรื่องของการลดข้อจำกัดด้านกฎหมายภาคพลังงานเพื่อจะบริหารสต็อกน้ำมันให้อยู่ในระดับสูงแล้วก็เป็นต้นทุนราคาพลังงานของประเทศนะคะตรงนี้ที่เน้นย้ำส่วนอีกเรื่องนึงค่ะที่จะเป็นเรื่องที่ผลักดันเศรษฐกิจไทยในระยะต่อไปได้ก็คือการลงทุนเรื่อง AI Data Center ผ่านภาคการส่งออกที่ขยายตัวต่อเนื่องนะคะแล้วก็การลงทุนภาคเอกชนที่ปรับตัวดีขึ้นโดยล่าสุดค่ะธนาคารแห่งประเทศไทยก็ปรับประมาณการ GDP เป็น 2.3% แต่ว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยยังขยายตัวไม่ทั่วถึงลักษณะ K-shape โดยครัวเรือนมีกำลังซื้อต่ำจากตอนนี้เนี่ยค่าครองชีพก็สูงขึ้นตลาดแรงงานที่อ่อนแรงขณะที่การส่งออกแล้วก็เม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติที่ขยายตัวสูงเนี่ยยังไม่ได้ผ่านมาสู่ภาคเศรษฐกิจจริงๆไม่ได้ผ่านมาสู่การจ้างงานเหมือนเมื่อก่อนนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็ประเมินว่าคนตัวเล็ก SME ที่ไม่ได้อยู่ในระบบก็ยังไม่ได้รับประโยชน์จากการเติบโตของเศรษฐกิจนะคะก็ต้องเร่งหาแนวทางร่วมในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีแล้วก็ FDI เพื่อจะยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการและผลิตภาพแรงงานในประเทศนะคะดังนั้นทางกกร.ค่ะก็มีข้อเสนอว่าอยากจะให้ภาครัฐเนี่ยสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการ SME ผ่านการใช้ Thailand Content หรือว่าRegional Value Content ท่ามกลางการเข้าสู่สังคมสูงวัยซึ่งจะยิ่งกดดันผลิตภาพแรงงานในอนาคตนะคะตรงนี้เป็นข้อเสนอที่สำคัญนะคะแล้วก็น่าจะต้องจัดทำเรื่องของการเชื่อมโยงข้อมูล Connect the Dots เช่นข้อมูลแรงงานที่จะช่วยออกแบบแล้วก็วัดผลนโยบายได้ตรงจุดลดต้นทุนแฝงต่างๆนะคะอันนี้ก็มีข้อเสนอหลายเรื่องเลยนะคะซึ่งทางกกร.เนี่ยเดี๋ยวเขาจะมีการจัดงานร่วมกับ World Bank ภาครัฐภาคเอกชนในงาน Affiliate Program IMF World Bank Annual Meeting นะคะในช่วงก่อนเดือนตุลาคมที่จะมีความมีการประชุมใหญ่ที่จะได้แสดงศักยภาพของประเทศไทยสร้างความเชื่อมั่นกันด้วยนะคะอันนี้ล่าสุดจากที่ประชุมกกร.ค่ะทีนี้พอพูดถึงเรื่องของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วย AI และ Data Center นะคะลองมาดูเรื่องนี้หน่อยค่ะที่ทางคุณบุรินทร์อดุลวัฒนะนะคะได้เปรียบเทียบโครงสร้างเศรษฐกิจ AI เป็นเค้ก5ชั้นนะคะน่าสนใจก็คือพลังงานเซมิคอนดักเตอร์โครงสร้างพื้นฐานโมเดลและแอปพลิเคชันค่ะแล้วก็แนะให้ไทยเนี่ยมุ่งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจโดยเน้นที่ชั้นโครงสร้างพื้นฐานก็คือการดึงดูดการลงทุน Data Center แล้วก็ชั้นแอปพลิเคชันก็คือการนำ AI ไปประยุกต์ใช้นะคะซึ่งก็ต้องวางยุทธศาสตร์ให้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของ Supply Chain โลกนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของแผนเกี่ยวกับเรื่องของการขับเคลื่อน AI ซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามูลค่าเศรษฐกิจ AI ทั่วโลกเนี่ยเติบโตอย่างก้าวกระโดดเลยแล้วก็อุตสาหกรรมเกี่ยวกับ AI ก็สร้างยอดขายได้เป็นแสนล้านดอลลาร์นะคะแล้วก็มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องด้วยดังนั้นเนี่ยที่ในมุมมองของอาจารย์นะคะก็บอกว่าการขับเคลื่อนมูลค่าเศรษฐกิจ AI เนี่ยสามารถแบ่งเป็นมิติสำคัญตั้งแต่โครงสร้างพื้นฐานและการลงทุนนะคะก็คือการลงทุนเกี่ยวกับ AI Data Center ถือว่าเป็นหนึ่งในการลงทุนที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์นำโดย

2030นะคะและทาง BOI ค่ะก็บอกว่าอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ถือว่าเป็นหนึ่งในธุรกิจเติบโตเร็วและเป็นอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ระดับโลกที่เติบโตไปกับกระแสการลงทุน AI ด้วยดังนั้นตรงนี้นี่แหละค่ะที่จะเป็นเครื่องยนต์เศรษฐกิจตัวใหม่ที่จะทำให้ประเทศหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลางซึ่งโอกาสของประเทศไทยจากการเติบโตของอุตสาหกรรมแล้วก็เศรษฐกิจในสาขานี้เนี่ยก็ต้องขึ้นอยู่กับการวางเป้าหมายวางยุทธศาสตร์ให้ประเทศไทยเนี่ยได้ประโยชน์จากการเป็นส่วนหนึ่งของซัพพลายเชนโลกนะคะมีงานล่าสุดที่พูดถึงเรื่องนี้นะคะก็คือทางด้านของเนชั่นค่ะร่วมกับกรมการค้าต่างประเทศนะคะแล้วก็คุณบุรินทร์อดุลวัฒนะซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการและเป็น Chief Economist บริษัทศูนย์วิจัยกสิกรไทยค่ะก็ให้ข้อมูลในงาน Winning in Trade Under the New World Order การค้าที่ต้องชนะในกติกาโลกใหม่นะคะบอกว่าตอนนี้เนี่ย Data Center ค่ะคือจุดสำคัญของพลังการประมวลผล Computing Power มันเปรียบเป็นสมองกลมีการใช้งาน2ด้านหลักก็คือในส่วนของพลเรือนนะคะคนทั่วไปเราๆเนี่ยธนาคารโรงพยาบาลสาธารณสุขความบันเทิงนะคะก็ใช้เกี่ยวกับเรื่อง Data Center แล้วก็ยังมีการใช้เกี่ยวกับด้านการทหารในการคำนวณล็อกเป้าหมายโดยที่ไม่ต้องใช้สัญญาณเช่นการสร้างกลยุทธ์การรบดังนั้นเนี่ย Data Center ก็กลายเป็นเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญเลยถึงขั้นที่ทำให้ทาง NATO เนี่ยต้องเพิ่มงบกลาโหมให้อย่างน้อยๆเนี่ย 3.5-5% ของ GDP เพราะว่าบริบทความมั่นคงของโลกเนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วนะคะซึ่งอุตสาหกรรม AI ค่ะตอนนี้เนี่ยมีลักษณะเป็น winner takes all ก็คือไม่มีที่ยืนสำหรับที่2ใครเป็นที่1ด้าน AI ในแต่ละด้านก็มักจะไม่มีที่ให้ที่2อยู่ซึ่งแตกต่างจากสังคมเศรษฐกิจในอดีตที่อาจจะแบ่งปันกันมีส่วนแบ่งการตลาดแต่ว่าในยุคของ AI ที่ทุกบริษัทเนี่ยต้องแย่งชิงเพื่อเป็นที่หนึ่งนะคะก็จะมีตัวอย่างผู้ชนะในอุตสาหกรรมอย่างเช่นเซมิคอนดักเตอร์บริษัทอย่าง TSMC ASML เนี่ยกลายเป็นผู้เล่นที่ได้ส่วนแบ่งในตลาดเกือบทั้งหมดเลยโดยเฉพาะ TSMC เนี่ยมีมูลค่าแล้วก็มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจไต้หวันถึง 42% อันนี้ตัวอย่างส่วนหน่วยความจำค่ะก็มี Samsung กับ SK Hynix ของเกาหลีใต้ครองตลาดส่วนใหญ่เกินครึ่งของประเทศนะคะส่วนโมเดล AI ในช่วงแรกเนี่ย ChatGPT ก็ครองความเป็นหนึ่งแบบเบ็ดเสร็จแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเริ่มมีคู่แข่งตามมาอย่าง Google Gemini ก็ตามมาแต่ผู้เล่นเนี่ยยังน้อยอยู่นะคะดังนั้นเนี่ยในโครงสร้างของ AI ที่แบ่งเป็น5ชั้นค่ะก็เหมือนโรงงานผลิตนะคะเค้ก5ชั้นเนี่ยแต่ละชั้นก็มีความท้าทายอันดับแรกเลยเรื่องพลังงานค่ะถือว่าเป็นชั้นรากฐานสำคัญที่สุดเลยเพราะว่า AI ต้องการพลังงานมหาศาลในการขับเคลื่อนแล้วก็ระบายความร้อนถ้าไม่มีพลังงานก็ไม่สามารถขับเคลื่อน AI ได้อันนี้จริงนะคะต่อมาคือเซมิคอนดักเตอร์หรือว่าชิปตอนนี้เนี่ยมีผู้ชนะเพียงไม่กี่รายอย่างเช่นไต้หวันเกาหลีใต้อเมริกาแล้วก็มี data center นะคะเป็นโครงสร้างพื้นฐานซึ่งจุดนี้นี่แหละที่มองว่าไทยมีศักยภาพสูงเพราะว่ามีความพร้อมเรื่องที่ดินน้ำไฟฟ้าต่อมาก็คือโมเดลนะคะก็คือการสร้าง AI โมเดลระดับโลกที่ต้องอาศัยนักวิทยาศาสตร์และวิศวกร AI ซึ่งนำมาสู่การที่ต้องสร้างบุคลากรที่มีสกิลมีความรู้ในด้านนี้นะคะและต่อไปก็คือเป็นแอปพลิเคชันที่นำ AI ไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆดังนั้นเนี่ยคุณบุรินทร์บอกว่าไทยก็ควรจะโฟกัสไปที่ชั้นของโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็แอปพลิเคชันค่ะโดยเฉพาะการดึงดูดการลงทุน Data Center มีการยื่นขอส่งเสริมการลงทุนมากขึ้นไทยเนี่ยต้องไม่เป็นเพียงผู้ให้เช่าที่ดินเพื่อจะแลกสิทธิประโยชน์ทางภาษีแต่ต้องเป็น Picky Landlord หรือว่าเจ้าบ้านที่เลือกได้เพื่อจะคัดเลือกนักลงทุนที่สร้างประโยชน์ได้จริงนะคะคุณบุรินทร์ก็บอกว่าในมิติของการค้าระหว่างประเทศเนี่ยโลกอยู่ในยุค Grab Resource หรือว่าการแย่งชิงทรัพยากรเพื่อสร้างโรงงาน AI ค่ะ

0: ส่งผลให้เกิดกลุ่มสินค้าที่ราคาไม่มีผลต่อการตัดสินใจอย่างเช่นหน่วยความจำ DRAM เนี่ยตอนนี้ราคาพุ่งไปถึง5เท่าแต่ความต้องการยังล้นตลาดประเทศไทยจึงต้องเปลี่ยนเป้าหมายจากการเป็นเพียงผู้ผลิตวัตถุดิบหรือว่าสินค้าพื้นฐานที่แข่งขันสูงเนี่ยมาสร้างมูลค่าแล้วก็บูรณาการตัวเองเข้ากับห่วงโซ่อุปทานเทคโนโลยีนะคะเช่นเดียวกับที่หุ้นเดลต้ามีผลกระทบต่อดัชนีหุ้นไทยนี่แหละค่ะซึ่งถ้าไทยทำได้ก็จะช่วยยกระดับเศรษฐกิจของประเทศไทยให้เติบโตตามไปด้วยนะคะซึ่งการจะไปถึงจุดนั้นเนี่ยแน่นอนมีความท้าทายหลายด้านเรื่องของบุคลากรที่มีทักษะระบบการศึกษาที่ไม่ตอบโจทย์โลกสมัยใหม่ซึ่งคุณบุรินทร์ก็เสนอนะคะว่าไทยควรใช้โอกาสจากโรงเรียนนานาชาติเนี่ยดึงดูดชาวต่างชาติไปพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยนานาชาติแล้วก็การปรับหลักสูตรให้แข่งขันได้ในระดับสากลเพื่อป้องกันภาวะสมองไหลขณะเดียวกันก็ต้องดึงดูดเงินทุนนะคะปรับปรุงกฎระเบียบบริหารความมั่งคั่งเพื่อที่จะทำให้ธุรกิจต่างชาติเนี่ยนะคะเข้ามาลงทุนในบ้านเราด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยบอกว่าทุกองค์กรก็ต้องประเมินจุดแข็งจุดอ่อนปิดแก๊ปของตัวเองด้วยเทคโนโลยี AI ให้สามารถออกไปแข่งขันแล้วก็ชนะในเวทีโลกได้จริงนะคะต้องมองข้ามช็อตไปถึงอนาคต 5-10 ปีข้างหน้าค่ะที่สมรภูมิ AI เนี่ยจะมา disrupt ในทุกอุตสาหกรรมเลยนะคะแล้วก็ data center เนี่ยจะขยายไปสู่อวกาศแล้วก็ทะเลลึกด้วยนี่ค่ะคืออุตสาหกรรมใหม่ที่จะเปลี่ยนโฉมอุตสาหกรรมของโลกขับเคลื่อนหลายๆประเทศนะคะที่ตอนนี้ประเทศไทยก็จะต้องไม่ตกขบวนด้วยค่ะปิดท้ายกันช่วงนี้นะคะมีข่าวดีสำหรับท่านใดที่อยากจะสัมผัสกับการนั่งรถไฟเที่ยวอยุธยานะคะกับขบวนรถจักรไอน้ำพิเศษค่ะเป็นเส้นทางกรุงเทพพระนครศรีอยุธยากรุงเทพเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคมเพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัประการเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยนะคะเปิดให้จองตั๋วโดยสารแล้วผ่านทางระบบตั๋วออนไลน์ดีทิเก็ตนะคะหรือว่าช่องจำหน่ายตั๋วที่สถานีรถไฟทุกแห่งเลยนะคะซึ่งที่พิเศษเลยก็คือทริปนี้ค่ะการรถไฟเขานำหัวรถจักรไอ้น้ำเป็นรุ่นแปซิฟิกหมายเลข824และ850เป็นรุ่นหลังสงครามโลกครั้งที่2นะคะแต่ว่าได้รับการดูแลซ่อมบำรุงอย่างดีที่โรงรถจักรธนบุรีค่ะมาให้บริการในโอกาสพิเศษวันที่28กรกฎาคมถือว่าเป็น1ใน7โอกาสสำคัญที่นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับเสน่ห์ของการเดินทางด้วยหัวรถจักรไอ้น้ำในตำนานเลยนะคะจะออกจากหัวลำโพงเนี่ย8โมง10นาทีแล้วก็ไปถึงอยุธยา10โมง20เที่ยวกลับจากสถานีพระนครศรีอยุธยาบ่าย4โมง50นาทีนะคะแล้วก็มาถึงกรุงเทพตอน6โมง55นาทีโดยระหว่างทางขบวนก็จะหยุดรับส่งที่สถานีชุมทางบางซื่อกับสถานีรังสิตนะคะก็เลือกขึ้นลงได้ตามความสะดวกเลยพอไปถึงที่อยุธยาค่ะใครเป็นสายบุญก็สามารถไปไหว้พระได้นะคะมีวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองหลายแห่งอย่างวัดใหญ่ชัยมงคลวัดพนัญเชิงวัดชัยวัฒนารามวัดพระศรีสรรเพชรแล้วก็วัดมหาธาตุส่วนสายกินสายช็อปค่ะเขามีตลาดขึ้นชื่อไปตระเวนชิมของอร่อยกันได้นะคะตลาดน้ำอยุธยาตลาดเจ้าพรมตลาดก้งโค้งนี่ค่ะส่วนอัตราค่าโดยสารนะคะถ้าเป็นขบวนรถธรรมดาชั้น3ไปกลับเนี่ยผู้ใหญ่เด็กราคา329บาทต่อคนแล้วก็มีรถนั่งปรับอากาศรถนั่งนอนปรับอากาศราคา799บาทต่อคนนะคะแล้วก็มีบริการอาหารว่างบนรถไฟด้วยผู้ที่สนใจก็จองได้นะคะตอนนี้มีระบบจองตั๋วออนไลน์ที่ดีทิเก็ตหรือว่าที่ช่องจำหน่ายตั๋วที่สถานีรถไฟทุกแห่งทั่วประเทศนะคะพิเศษสุดค่ะเป็นโปรแกรมสำหรับเดือนนี้ในโอกาสพิเศษค่ะช่วงนี้พักกันก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกับดร.ภัทรศิริรัตนการค่ะ
1: เพียงเพชรพร่างวางแววแพรวประพัดคืนจำรัดรัศมีมณีสวรรค์

0: คงพระคุณคู่พระนามงามนิรันดร์จารึกขวัญแผ่นดินไหวให้อาวรระลึกรักเจ้าฟ้าผ่าลาไทยแล้วพระคือแก้วจักรีศรีนุสรร้อยอาลัยใจประชาจุฬาลงกรณ์สถาพรภักดีมั่นนิรันดร์กาลน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน
1: ์ปรับเปลี่ยนแนวคิดวิเคราะห์การบริหารจัดการธุรกิจเชิงนวัตกรรมไปกับ Business Innovation
2: กลับมาสู่ช่วงที่2ของพินิจเศรษฐกิจการเมืองนะคะวันนี้เราคุยกันกับอาจารย์อ้นดร.ภัททูศิริรัตนการกรรมการผู้จัดการบริษัท C2 Success ค่ะอาจารย์อ้นคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังสวัสดีคุณตาลด้วยค่ะช่วงนี้ก็ฤดูบอลโลกนะคะคุณตาล
2: ค่ะ
3: เราจะเห็นว่าถนนช่วงเช้าโล่งแล้วก็คนข้างๆเราบางทีก็มีอาการเหมือนสลิปปี้ฮอลโลเนาะหลับๆตื่นๆก็อาจจะเชียร์บอลทีมในใจมากไปหน่อยก็สนับสนุนให้ทุกคนเล่นกีฬานะคะแต่ว่าไม่เล่นการพนันค่ะ
2: ใช่ค่ะค่ะก็ดูฟุตบอลเชียร์ฟุตบอลเป็นเกมกีฬานะคะดูกันให้สนุกแล้วก็บริหารจัดการเวลาให้ดีๆเพราะว่าฟุตบอลโลกรอบนี้เนี่ยไทม์โซนก็จะมาในช่วงดึกๆเลยนะคะจนถึงเช้าตรู่ดังนั้นก็ตอนนี้ต้องบริหารเวลาบริหารชีวิตให้ดีๆด้วยค่ะวันนี้ชวนอาจารย์อ้นคุยกันนะคะกับอีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญมากๆแล้วก็ใกล้ตัวนะคะเป็นคำถามสำหรับคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองในยุคดิจิทัลเลยว่าในยุคนี้เนี่ยจะมีเคล็ดลับในการเลี้ยงดูลูกหลานยังไงดีอยากให้อาจารย์อ้นช่วยแชร์หน่อยค่ะ
3: ก็จริงๆเนี่ยอย่างปรากฏการณ์บอลโลกเนี่ยเราก็เห็นการเปลี่ยนแปลงของคนรุ่นที่ได้รับการเรียนรู้ในอดีตแล้วตอนนี้เขาโตเป็นผู้ใหญ่หรือปัจจุบันเขากำลังเป็นเด็กที่เห็นค่อนข้างชัดถ้าเทียบเป็นเจเนอเรชันเนาะคุณตาลในสมัยครูเนี่ยพวก Gen X เนาะแล้วก็คุณตาลน่าจะเป็น Gen Y แล้วก็น้องๆก็จะเป็นอย่างลูกชายครูเนี่ยเป็น Gen Z แล้วก็รุ่นใหม่เนี่ยก็จะเป็น Gen Alpha ละ Alpha ตอนนี้กำลังอยู่ประมาณประถมแหละเพราะฉะนั้นถ้าเรามองโลกจาก3เจเนอเรชันเนี่ยเราก็อาจจะมองเบบี้บูมอีกมุมหนึ่งเพราะว่าก็คุณปู่คุณย่ารุ่นพี่ของเราเนี่ยท่านก็เกษียณกันไปแล้วนานแล้วเนี่ยท่านก็จะมีอีกมิตินึงซึ่งอาจจะเชื่อมต่อได้ยากก็ขออนุญาตคุยแค่3เจเนอเรชันเราจะเห็นเลยว่ารูปแบบการเลี้ยงดูของแต่ละเจเนอเรชันที่ส่งต่อแต่ละเจเนอเรชันง่ายๆพวกเราถูก Gen X เนี่ยโตจากเบบี้บูมเพราะฉะนั้นคนเบบี้บูมเนี่ยชีวิตผ่านสงครามก็จะมีลักษณะที่ไม่ชอบความเสี่ยงชอบความมั่นคงขี้เกรงใจประหยัดไว้ก่อนอะไรเขียมได้เขียมอะไรเก็บได้เก็บตู้เย็นจึงเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตของครอบครัวเก็บไว้เต็มไปหมดแต่ว่าเป็นบางทีแอปเปิลครึ่งชิ้นก็ยังเก็บเงี้ยคุณตาลดังการที่เราถูกหล่อหลอมเลี้ยงดูด้วยความมัธยัสถ์ประหยัดเกรงใจคนฟังผู้ใหญ่เชื่อผู้นำชาติพ้นภัยเนี่ยมันจะทำให้เจนครูคนที่เป็นเจน X อย่างครูจะมีลักษณะเคารพอาวุโสเวลาทำงานร่วมกันกับคนอื่นแล้วเนี่ยเกรงใจเวลาที่เราจะแสดงออกความคิดเห็นเนี่ยเราจะมองก่อนเราจะมี sense of empathy ก่อนว่าไอ้คนข้างๆเราเนี่ยคนนั้นดูเดือดคนนี้ดูด้อยเราจะพยายามแจกไพ่หรือว่าแจก emotion หรือแจกเวทีให้แต่ละคนทำงานร่วมกันได้เนี่ยคือสไตล์พวก Gen Q คือ Gen X เพราะโตมากับ Gen ที่ control ควบคุมทีนี้พอพวกครูเนี่ยเลี้ยงน้อง Gen Y หรือเลี้ยงลูก Gen Z ครูก็จะมีความอึดอัดใจบางอย่างที่ครูโดนสมัยครูเด็กใช่ไหมครูก็รู้สึกว่าแหมเด็กๆพูดอะไรก็ไม่ได้ทำอะไรก็โดนหยิกทำอะไรก็บิดไส้ทำอะไรก็ข่มขู่เครียดกลัวพอเราเลี้ยงลูกเลี้ยงน้องเนี่ยเราก็จะให้สิทธิเสรีภาพให้อิสระเรียกง่ายๆว่าสปอยเลยแหละคือไม่อยากให้น้องลำบากรักลูกรักลูกศิษย์รักลูกน้องไปหมดเราเนี่ยจะเป็นสายแบก X เนี่ยก็จะแบกไว้ทีนี้ Y เนี่ยเนื่องจากเป็นน้องใกล้ชิดเราก็จะเหมือนที่เลี้ยงน้องอะคุณตาลช่วยฉันหน่อยเธอทำนั่งเธอทำนี่ก็คือแจกงานแล้วให้น้องไปทำแล้วก็ไม่ได้ช่วยอะไรน้องนะน้องก็ไปหาทางสกรรมของน้องจนเสร็จ Thank you น้องขอบคุณพาไปเลี้ยงข้าวเลี้ยงน้ำเพราะฉะนั้น Gen Y อย่างพวกน้องๆที่ตอนนี้เป็นระดับ

ดเรคเตอร์เนี่ยที่ยังเป็นผู้บริหารในระดับสูงขององค์กรเนี่ยเขาก็จะมีทรงคล้ายครูแต่เขาก็จะยังมีความเป็นตัวของตัวเองก็คือรักสุขภาพเห็นความสำคัญของการพอดีพอเหมาะพอสมควรไม่สุดโต่งทีนี้พอน้องเจนวายเลี้ยงน้องเจนแซดเนี่ยโลกมันเปลี่ยนพอดีคุณตาเทคโนโลยีมันทำให้คนรุ่นใหม่เข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็วสมัยก่อนเนี่ยใครที่จำแม่นรู้เยอะสมัยครูเนาะพวกเจน X เวลาสอนเจน Y เนี่ยเจน Y กับเพื่อนที่เป็นเจน X จะรู้สึกว่าคนนี้มันเก่งจริงเลยเขาคือดิกชันนารีเขาคือเอนไซโคปีเดียเขาคือสารานุกรมของเราไม่มีเขาเราลำบากเราก็จะออนเนอร์เขาให้เกียรติเขาแต่ปรากฏว่าพอช่วงรอยต่อระหว่างเนี่ยศตวรรษที่20มาเนี่ยเทคโนโลยีมันมามันทำให้เด็กเจน Z หรือน้องอัลฟาในปัจจุบันเนี่ยเข้าถึงข้อมูลได้เร็วแล้วก็ใจร้อนไม่รอข้อมูลแล้วการที่ใครสักคนแม่นข้อมูลเนี่ยอาจจะไม่ใช่คนที่ได้รับเกียรติหรือคนที่ได้รับการชูนิ้วโป้งว่าเก่งจำแม่นยอดเยี่ยมอีกต่อไปเพราะฉะนั้นเจน Y ตอนนี้อย่างคุณตาลตอนนี้ก็จะเจอปัญหาก็คือเวลาพูดอะไรหรือสั่งงานอะไรน้องจะส่งงานคุณตาลไวมากเลยแต่น้องถาม Chat GPT มาตอบคุณตาลซึ่งบางทีคุณตาลก็ถอนหายใจยาวๆว่าฉันคุยกับคนงานของเราอะบริบทมันไม่เหมือนกันพี่ให้งานน้องน้องต้องไปคิดและเอาประสบการณ์ไอเดียของตัวเองรวมถึงปัญหาที่เรากำลังมีเนี่ยมาขยำแล้วคิดว่าเราจะแก้ยังไงบางทีเวลาน้องไปถามแชทอะแชทมันก็ไปเก็บข้อมูลอะไรก็ไม่รู้ในโลกนี้มาตอบมันก็จะมีความตื้อตื้นเขินแบนแบนเพราะฉะนั้นพอพวกเจนวายอย่างคุณตาลตรวจงานน้องเนี่ยก็จะมีแบบองลงประทับบางทีคุณตาลรู้สึกเนาะว่าแหมบางทีฉันก็อยากจะจับหัวมันโขกโต๊ะเหมือนสมัยที่ฉันเคยโดนพี่เจน X ทำอ่ะครูนะสมัยก่อนสอนงานน้องนี่ก็ยังมีแบบตีที่เข็มขัดเบาๆตกโต๊ะใส่เหมือนกันนะเวลาโกรธคือเหมือนเราก็โตมากับระบบที่อำนาจนิยมหน่อยเราก็เผลอไปอำนาจนิยมกับน้องทีนี้พอเจน Y ดูน้องเจน Z เนี่ยก็รู้สึกไงว่าสมัยก่อนตอนเราโดนพี่ตกโต๊ะใส่เราไม่ชอบเราก็จะไม่ตบใส่น้องแต่เชื่อไหมคุณตาลบางทีอารมณ์มันเกิดในใจเราแล้วเราไม่ได้สามารถจัดการกับมันหรือกำจัดมันออกจากความรู้สึกเราได้อย่างเหมาะสมเนี่ยมันย้อนกลับเข้ามาในร่างกายคนเจน Y เช่นคุณตาลหรือน้องที่กำลังอยู่ในองค์กรตอนนี้อยากให้ร่างกายแข็งแรงแต่เวลาทำงานเครียดมากทีนี้น้องเจน Z เนี่ยเขาโตมากับพวกเจน X อย่างครูเจน Y อย่างคุณตาลเลี้ยงเขาบวกเทคโนโลยีบวกรูปแบบการเลี้ยงดูแบบใหม่ที่รูปแบบการศึกษาเนี่ยไม่ได้โฟกัสเรื่องของการถ่ายทอดความรู้แต่โฟกัสเรื่องของการหาความรู้ใหม่เพราะน้องเจน Z เนี่ยเป็นกลุ่มที่หาความรู้ใหม่ได้เก่งและเร็วกว่าพวกเราจริงคุณตาลแต่ว่าไม่ค่อยเข้าใจเรื่องของการผสมผสานอย่างรุ่นเราเนี่ยจะทำอะไรสักอย่างจะทำแกงสักแกงนึงซึ่งเราไม่รู้เราต้องไปหาคนที่รู้มาคุยกันก่อนแล้วค่อยๆไปลองฝึกทำกินได้ก่อนเอ้ยไม่ถุยทิ้งก่อนถึงจะกล้ามาทำส่งครูส่งเพื่อนได้กินแต่รุ่นใหม่นี้ไม่เลยเขาคิดว่าคือเขาโตมาจากโปรเจกต์เบสเพราะฉะนั้นทำเลยครั้งแรกทำเลยแล้วก็ส่งเลยส่วนการแก้ปัญหาและการปวดหัวยกให้เป็นหน้าที่ของครูผู้สอนหรือพี่ผู้สั่งงานมัน mindset อันเนี้ยมันไม่เหมือนกันพอเรามองลึกเข้าไปว่าสาเหตุที่ชวนคุยวันนี้เพราะว่าเวลาที่เราเลี้ยงลูกศิษย์เลี้ยงลูกน้องเราก็เอาตัวเองเป็นที่ตั้งคุณตาแล้วเราก็ถ่ายทอดสิ่งที่เราคิดว่าดีให้เขาแต่จากนี้เป็นต้นไปมันเข้าสู่ยุคดิจิตอลเอาจริงๆไม่มีใครรู้นะว่าอะไรดีที่สุดเพราะฉะนั้นการสร้างลูกสร้างหลานในยุคดิจิตอลเนี่ยค่ะมันต้องสร้างลูกหลานให้เข้าใจคำว่า knowledge inflation หมายความว่าการที่เราจะสร้างผลงานอะไรสักชิ้นจะทำงานอะไรสักงานถ้าเรามีโจทย์หรือมีหน้าที่ต้องทำให้สำเร็จเราต้องสั่งต่อความรู้ใหม่ได้เราต้องเอาประสบการณ์จากคนข้างๆที่เขารู้มากกว่าเราเป็นตัวตั้งเราไปเซิร์ชใหม่จาก Chat GPT จากกลุ่มคุยกับคนรู้ใดๆก็แล้วแต่เอามาผนึกเป็นก้อนที่2ก้อนที่3ก็คือเราไปฝึกฝนลองทำมันก่อนคิดไปคิดมาพอได้โครงขึ้นมาสังเคราะห์ขึ้นมาก่อนแล้วเอามาย่อยก่อนแปลว่าอย่ารีบใช้เอาไปฝึกเอาไปคุยเอาไปลองทำก่อนหลังจากนั้น2หรือ3ครั้งนี่แหละถึงค่อยส่งมอบผลงานไอ้ลักษณะของ knowledge inflation

่นมันเป็นว่าเวลาที่เราได้ความรู้อะไรใหม่เราอย่าไปเร่งเชื่อเราอย่าไปคิดว่ามันใช่เราควรจะตกผลึกมันก่อนทำความเข้าใจกับความรู้ชุดใหม่ที่เราสังเคราะห์มันขึ้นมาจากประสบการณ์จากความรู้ใหม่จากการพูดคุยคนอื่นจากการลองทำปฏิบัติไปแล้วเนี่ยแล้วเราก็เอามาตกผลึกอีกนิดนึงว่ามันดีจริงๆหรออย่าไปเร่งโพสต์ Facebook อย่าไปเร่งส่งงานอย่าไปเร่งบอกคนอื่นแต่มีลักษณะของการทำงานร่วมกับผลผลิตนั้นแล้วคุยกันกับคนรอบข้างว่าเออเนี่ยงานชิ้นนี้มันเป็นอย่างนี้โครงการนี้มันเป็นอย่างนี้ก็ไปลองรีเสิร์ชข้อมูลมาแล้วไปลองทำแล้วไปลองคุยพบว่ามันเป็นอย่างนี้เพื่อนว่าไงอ่ะพี่ว่าไงอ่ะมันจะดีจริงๆหรือเปล่าแปลว่ารอยต่อของการสร้างคนในยุคดิจิตอลให้ประสบความสำเร็จในโลกอนาคตมันไม่ได้สอนกันแค่ knowledge คุณตาลแต่มันต้องสอนกระบวนการของการสังเคราะห์ข้อมูลข้อที่หนึ่งเวลาไปเอาข้อมูลจากคนจากเทคโนโลยีต้องมั่นใจว่าข้อมูลนี้มันแท้มันไม่ใช่เท็จแล้วข้อมูลในโลกปัจจุบันมันเยอะมากเลยคุณตาลเราแทบจะแยกไม่ออกเลยว่ามันเท็จแท้หรือเท็จครึ่งนึงปลอมครึ่งจริงครึ่งหนึ่งหรือเท็จทั้งหมดเพราะฉะนั้นเราต้องสังเคราะห์หรือกรองข้อมูลเป็นนี่คือข้อแรกข้อที่สองก็คือว่าพอเราเห็นความรู้ที่เป็นความรู้ใหม่กันแล้วกันเราต้องเอาความรู้เดิมของเราหรือประสบการณ์เดิมของคนอื่นเอามาผสมด้วยคืออย่าเชื่อความรู้ใหม่ช็อตเดียวเลยนะต้องเอาของที่เรารู้สึกหรือว่าเอ้ยคนอื่นที่เคยทำสำเร็จมารวมด้วยก้อนที่สองก้อนที่สามก็คือว่าตกผลึกกับมันอีกทีสังเคราะห์มันอีกทีว่ามันใช่จริงๆหรอกรองมันแล้วต้องเอามากรูมหรือเอามาขัดเกลาเอามาเหลาอีกรอบหนึ่งแล้วที่เก๋สุดแล้วว่าความรู้ใหม่ที่จะได้ดีจริงๆเนี่ยมันต้องมีเครื่องมือที่เรียกว่าการสื่อสารระหว่างบุคคลหรือการสื่อสารระหว่างผู้คนในคอมมูนิตี้ที่เราคิดว่าคนกลุ่มนี้เขามีประสบการณ์เรื่องนี้เอามาคุยเอามาสังเคราะห์อีกทีเพราะฉะนั้นถ้าเราจะต้องสร้างลูกของเราให้เติบโตในยุคดิจิตอลคุณพ่อคุณแม่ในปัจจุบันผู้บังคับบัญชาในปัจจุบันต้องสอนเรื่องของการทำ knowledge inflation แปลว่าความรู้กรองให้เป็นสังเคราะห์ให้เป็นสื่อสารให้เป็นแล้วก็ตกผลึกให้เป็นก่อนที่จะเชื่อว่าไอ้ก้อนนี้มันใช่เพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่อย่าไปเน้นว่าลูกฉันต้องสอบได้ที่หนึ่งเรียนเก่งชีวิตเกิดมาไม่คุยกับใครเลยนั่งอ่านแต่ตำราเก่งในเรื่องของการทำข้อสอบสอบที่ไหนได้เกรดดีหมดเลยแต่คุยกับคนอื่นไม่รู้เรื่องแล้วก็เชื่อดิ่งตรงเลยว่าตำราเล่มนี้ถูกกระบวนการทำข้อสอบแบบนี้ทำเราได้คะแนนดีแต่คุยกับคนอื่นไม่เป็นและไม่สามารถอธิบายได้ว่าไอ้คำตอบข้อนี้คำถามนี้ทำไมตอบกอไก่และไอ้ขอคองอน่ะมันไม่ถูกต้องเพราะอะไรเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเขาไม่ได้เรียนเรื่องความเข้าใจว่าอันนี้มันไม่ถูกที่สุดอันนี้มันถูกครึ่งเดียวอันนี้มันไม่ถูกมันเป็นคำถามลวงแล้วนะคุณตาลเขาจำอย่างเดียวว่าเวลาทำข้อสอบโจทย์มาเป็นแบบนี้มันมีตัวซีเครตอยู่ในคำถามตรงนี้ไปหาซีเครตให้เจอในกอขอของงซึ่งอันนี้มันเป็นกระบวนการคิดของผู้ออกข้อสอบไปที่เรียนคารุศาสตร์จะรู้ว่ามันจะมีวิชาการออกข้อสอบจะต้องมีค่าความเที่ยงความตรงการกรองคนแยกออกมาเป็นกลุ่มว่านี่แม่นจริงอันนี้แม่นปานกลางอันนี้มั่วมาเพราะฉะนั้นเวลาครูเขามีหลักในการออกข้อสอบเขาก็จะมีกระบวนการที่จะวางเป็นโครงเด็กรุ่นใหม่เนี่ยไปเรียนกระบวนการออกข้อสอบนะคุณตาลไปทำความเข้าใจกระบวนการนั้นแล้วทำข้อสอบเราจึงเห็นว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยถ้าใช้ข้อสอบที่มีความเที่ยงความตรงสูงหรือเป็นรูปแบบการออกข้อสอบที่มือระดับชาติเขาทำเนี่ยถ้าเด็กเข้าใจโค้ดเนี่ยสามารถทำข้อสอบเนี้ยได้คะแนนสูงแม้ไม่ได้เข้าใจคอนเทนต์หรือไม่ได้จำเนื้อหาอะไรได้มากเลยแต่มันเข้าใจกระบวนการออกข้อสอบเด็กรุ่นใหม่เรียนแบบนี้ไปแล้วคุณตาลเพราะฉะนั้นฝากคุณพ่อคุณแม่เวลาส่งลูกเรียนพิเศษอย่าไปเน้นว่าเป็นเรียนพิเศษเพื่ออัพคะแนนหรือเพื่อเตรียมสอบหรือเพื่อจะเก็บคะแนนเพื่อสอบเข้าโน่นนี่แต่ให้มองลูกด้วยว่าเวลาที่เขาเรียนพิเศษในเรื่องนี้แล้วเนี่ยเขาได้อะไรมาบ้างนอกจากทักษะการทำข้อสอบหรือการคิดเป็นระบบและไล่ตามข้อสอบเป็นแต่ว่าเขามีเพื่อนบ้างไหมไปเรียนเนี่ยมีเพื่อนข้างๆไหมได้คุยกับเพื่อนที่นั่งเรียนด้วยกันบ้างไหมแล้วคุณ

0: ครูเขาสอนอะวันนี้กับเมื่อวานมันต่างกันตรงไหนอ๋อเรียนเป็นวิดีโอแม่อ๋อแล้วลูกเดาถูกไหมว่าไอ้วิดีโอเนี่ยเขาอัดต่อเนื่องหรือเขาอัดต่างกันไม่รู้สิฟังอย่างเดียวไม่ได้ดูเลยลองดูชุดที่เขาใส่สิลูกลองดูการแต่งหน้าของเขาสิลูกดูเครื่องประดับที่เขาใช้สิลูกนี่คือการฝึกสอนเรื่องการสังเกตไปในตัวพยายามหาเรื่องคุยกับลูกเพื่อฝึกเรื่องการสื่อสารคุณตาลเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากในช่วงแรกค่ะคุณตาลว่าการเลี้ยงดูลูกรุ่นยุคดิจิตอลเนี่ยครูไม่โทษใครนะถ้าเด็กเจนแซดออกมาแล้วดูเป็นทรงที่ครูอาจจะไม่ปิติเท่าไหร่ครูขอรับ 50% เพราะก็เป็นลูกศิษย์ของครูเหมือนกันเป็นลูกน้องของครูเหมือนกันแต่สิ่งที่ครูอยากจะทำเพิ่มเติมก็คือว่าเรื่องจากครูอ่ะหมดหน้าที่แล้วไงเป็นครูก็จะเกษียณแล้วตอนนี้ทำงานก็ไม่ค่อยได้สอนเด็กแล้วเข้ามาอยู่ส่วนบริหารแล้วเนี่ยก็อยากจะช่วยเดินทางจูงมือกันเดินทางว่าครูเดินทางมาก่อนนะครูเห็นความผิดพลาดที่ครูรับครึ่งนึงครูไม่อยากให้ความผิดพลาดนี้มันส่งต่ออีกอันนึงก็คือครูเห็นโลกใหม่ที่มันรอเราอยู่ครูมองไปมันเป็นพายุไซโคลนเลยอะแล้วครูผ่านพายุมาหลายลูกแล้วอยากจะชวนคิดว่าถ้าครูไม่ได้เผชิญและพายุลูกนี้แต่พวกน้องๆลูกๆเนี่ยต้องเผชิญในมุมครูครูเห็นว่าถ้าเราจะสู้กับพายุได้มันควรจะต้องมีวิธีการมีเครื่องมือดังต่อไปนี้หนึ่งเรื่องความรู้อยากมั่นใจเรื่องความรู้ชุดใหม่จาก ChatGPT เท่านั้นกรองมันหามันจากหลายๆมุมแล้วก่อนใช้อย่าเร่งให้ตกผลึกคิดเสียก่อนว่ามันจริงเหรอมันใช่เหรอมันใช่จริงๆใช่ไหมแล้วจากนั้นสื่อสารกับคนที่เขามีความประสบมีความรู้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญเรื่องนี้เพิ่มเติมอีกสักหน่อยแล้วก็คุยกันไปคุยกันมาตกผลึกอีกทีแล้วค่อยเอามันมาใช้แล้วมันไม่มีเพอร์เฟกต์หรอกคุณตาลมันก็จะดี 85% แค่นั้นแหละตามกฎเนาะ 80-20 แล้วเราก็สโนว์บอลม้วนไปเรื่อยเดี๋ยวมันก็ดีเองอันนี้อาจจะชวนคุยในมิติของช่วงแรกค่ะคุณตาล
1: ค่ะก็ทำให้เข้าใจนะคะถึงเรื่องของการใช้ชีวิตนะคะหรือว่าการทำงานของเด็กๆรุ่นใหม่ที่แน่นอนเรื่องของ AI เนี่ยมาเป็นตัวช่วยนะเป็นตัวเปลี่ยนเกมแล้วก็เปลี่ยนวิธีการทำงานเยอะเลยนะคะแล้วก็เป็นโจทย์ท้าทายของวัยเราๆที่จะต้องบอกลูกบอกหลานของผู้ปกครองด้วยนะคะมันมีความท้าทายอย่างหนึ่งอยากจะถามอาจารย์อ้นเหมือนกันที่อาจารย์อ้นบอกว่าเวลาสอนเนี่ยเขาต้องกรองข้อมูลเป็นเขาต้องรู้จักค้นคว้าหาข้อมูลแต่ว่าเครื่องมืออย่าง AI เนี่ยมันเป็นตัวช่วยที่มันทำให้ได้ผลลัพธ์ออกมาเลยมันได้ผลแล้วแล้วปรากฏว่าเด็กก็ไม่ได้อยากจะมีความใฝ่รู้ที่อยากจะไปค้นต่ออย่างที่เราคิดว่าเขาควรจะต้องเป็นแบบนั้นไปกรองต่อเนี่ยตรงเนี้ยจะบอกยังไงในเมื่ออย่างเราเนี่ยเรารู้แล้วว่าวิธีการทำตามกระบวนการความยากความซับซ้อนมันมีประมาณไหนเราใช้เครื่องมือเป็นเรามีโจทย์ที่จะบอกว่าเราต้องการแบบนี้แต่เด็กรุ่นใหม่เนี่ยเขาอาจจะไม่ได้อยากจะต้องเผชิญกับการเดินที่มันยาวนานและในเมื่อมันมีเครื่องมือที่ให้คำตอบออกมาเลยตรงนี้จะทำยังไงคะ
0: ก็ต้องเริ่มที่ปลูกฝังความเชื่อชุดใหม่ที่เป็นความเชื่อชุดที่ถูกต้องของคุณตาล
1: ค่ะ
0: เด็กรุ่นใหม่เนี่ยถูกเร่งสิ
1: อ
0: ีกหนึ่งแล้วครูเห็นอะไรแล้วห่วงอะไร
1: ค่ะ
0: แต่สำหรับเรื่องของการบ่มเพาะกรูมมิ่งเด็กรุ่นเจนแซดจนถึงเจนอัลฟาเนี่ยตอบคำถามคุณตาลก็คือว่าต้องเริ่มที่การปลูกฝังแนวคิดว่าอย่าเร่งชีวิตอย่ารีบมากมันมีช่วงนึงอ่ะมันมีความเชื่อว่า slow life คุณตาลจำได้ไห
1: ม
0: เราอยากจะมีชีวิต slow life เอาจริงอ่ะมันมีอ่ะมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าความ slow life ไม่มีอยู่จริงเมื่อก่อนเราแข่งกันในประเทศไทยทุกคนหลับพร้อมกันตื่นพร้อมกันคุณตาลแต่เด็ก Gen Alpha กับ Gen Z เนี่ยมันได้หลับหรอมันมีเพื่อนมันติดตามศิลปินคนโปรดมันเล่นหุ้นมันเล่นทองคำลงทุนเนี่ยพวกเนี้ยเขาทำงาน24ชั่วโมงเพราะฉะนั้นสโลไลฟ์ไม่มีอยู่จริงในคนรุ่นเขาสิ่งที่ระบบกับโลกมันก็อำนวยก็คือทุกอย่างต้องเร็วเพราะฉะนั้นไอ้สโลไลฟ์เนี่ยมันจึงเป็นความฝันที่อยากจะให้มันเกิดแต่ความจริงมันไม่ใช่เพราะฉะนั้นต้องกลับมาตั้งหลักว่าเฮ้ยชีวิตเราสโลไลฟ์ได้นะแต่ต้องสโลไลฟ์แบบเข้าใจว่าการจะทำงานให้มันดีเนี่ยมันไม่ได้งานที่ลวกๆแล้วส่งถ้าเป็นสาววัยรุ่นเขาเรียกซุยๆก็คือทำสักแต่ว่าทำแล้วก็ส่ง

คนที่ทำงานดีทำงานเป็นและจะประสบความสำเร็จและสามารถใช้ชีวิตแบบ slow life ได้อย่างนั้นนะคือมีความสุขแบบไม่ต้องเร่งต้องมีมาตรฐานวันนี้ก่อนต้องเป็นคนที่มีคุณภาพสูงการจะมีคุณภาพสูงต้องใช้เวลาเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะทำอะไรก็แล้วแต่เราต้องสังเกตให้เป็นเราต้องทบทวนให้เป็นเราต้องอย่าใจร้อนเราต้องบ่มเพาะรอได้รอเป็นทุกอย่างไม่ได้อยู่ที่ปลายนิ้วกดจึ๊บแล้วต้องได้ซึ่งปัจจุบันเทคโนโลยีกับการใช้ชีวิตปัจจุบันมันทำให้คนรุ่นใหม่ใจร้อนเราเกิดในอดีตปัจจุบันก็ใจร้อนเพราะระบบเช่นกันคุณตาลสังเกตมาก่อนเราไปขึ้นลิฟต์อะเรากดลิฟต์แล้วเราก็รอเนาะแล้วถ้าเราเดินมามีคนเขากดลิฟต์ไปแล้วเราก็จะรอเพราะเราเห็นว่าไฟมันขึ้นแล้วแต่เชื่อมา 90% คนรุ่นใหม่ถ้าเรากดลิฟต์ไว้แล้วเนี่ยเดินมาเขาก็จะมากดซ้ำคือเขาแทบไม่ได้สังเกตว่าไอ้ไฟเนี่ยมันแดงอยู่แล้วมันเขียวไว้อยู่แล้วคือเขาจะเป็นระบบรีบเร่งเร็ว now รวบตึงเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นถ้าอยากจะถามตอบคำถามคุณตาลว่าแล้วเราจะปลูกฝังลูกยังไงเริ่มต้นที่ปลูกฝังแนวคิดว่าเร็วแล้วรั่วไม่ดีมันทำให้เราต้องมาทำงานซ้ำซ้อนเสียเวลาเวลาเป็นสิ่งที่มีเงินเท่าไหร่ก็ซื้อไม่ได้นะและเป็นความยุติธรรมเดียวในโลกใบนี้มนุษย์ทุกคนมี24ชั่วโมงไปใช้มันได้คุ้มค่าสุดคนนั้นเป็นคนมีคุณภาพหรือพูดสวยๆคือคนนั้นชนะเพราะฉะนั้น24ชั่วโมงเนี่ยเราต้องแบ่งเวลาให้เป็นเห็นคุณค่าของเวลารีบในสิ่งที่ควรรีบนอนเอื่อยเฉยไถฟีดดู TikTok เล่น Instagram คอมเมนต์คนนั้นคนนี้เสียเวลาตัดเวลาส่วนนั้นเอามาทำสิ่งที่สร้างประโยชน์กับตัวเราเพราะทำให้เราเก่งขึ้นเวลาทำการบ้านเวลาทำงานส่งจงใช้เวลาตรงนี้ให้เต็มที่ให้เยอะทุ่มเทกับมันกรองมันคิดมันคุยกับคนที่มีความรู้เพื่อทำให้มันอะดีที่สุดสมบูรณ์ที่สุดในแบบที่เราทำได้แล้วแบ่งเวลากับมันถ้าไม่ไหวก็เอาให้เสร็จสัก 50% หรือ 70% แล้วพรุ่งนี้ก็มาทำต่อรู้จักแบ่งเวลาเพราะฉะนั้นเวลาเราส่งงานแล้วเอาเร็วแต่ว่าไม่สนคุณภาพอันนี้มันพิสูจน์ว่าเราเป็นคนที่มีคุณภาพในตัวน้อยเพราะฉะนั้น mindset ที่ต้องฝึกลูกก็คือ 1. ความเร็วสำคัญแต่อย่าเร็วเสียจนไม่ได้ประโยชน์จงทำเร็วและเหมาะสมและให้ความสำคัญกับคุณภาพซึ่งต้องใช้เวลาในการทำคุณภาพไปเจียดเวลาให้เหมาะเวลาที่ไร้สาระอย่าไปใช้เวลาที่มีค่าคือเวลาที่เราจะส่งมอบงานให้คนอื่นเพื่อพิสูจน์คุณภาพในตัวเราอาจจะต้องเริ่มต้นปรับ mindset เรื่องนี้วันนี้ครูเห็นคุณพ่อคุณแม่หลายคนจัดตารางของการดูแลลูกเห็นแล้วก็เหนื่อยแทนเด็กตื่นเท่านี้ไปโรงเรียนเท่านี้เรียนเสร็จปุ๊บรับหน้าโรงเรียนไปเรียนเลขเรียนภาษาอังกฤษไปเรียนเต้นหรือดนตรีกลับบ้านทำการบ้านให้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งเคลียร์โน่นนี่นอนตื่นเช้าทำใหม่วนอยู่อย่างเงี้ยคุณตาเพราะฉะนั้นเวลาเราอินเทอร์แอคกับลูกอ่ะพอลูกขึ้นรถลูกก็หลับแล้วลูกก็ตอนเป็นลูกน้อยอ่ะก็ยอมทุกอย่างไงแม่ก็ขนไปหยอดไว้หน้าติวเตอร์แม่ก็นั่งเฝ้าไปหรือแม่ก็นั่งทำงานรอลูกถึงเวลาขึ้นมาเป็นไงลูกก็ดีแล้วลูกก็หลับเพื่อที่จะไปทำแอคทิวิตี้ตามที่แม่วางไว้ไอ้แม่เนี่ยนะก็ทำงานสารพัดเพื่อที่จะหาเงินมาจ่ายค่าเล่าเรียนเหล่านี้ลูกฉันต้องดีลูกฉันต้องประสบความสำเร็จพอร์ตโฟลิโอลูกฉันต้องสวยเพื่อที่จะเข้ามหาวิทยาลัยที่ลูกประสงค์เพราะฉะนั้นเหนื่อยด้วยกันนะลูกนะเราช่วยกันอันนี้มันเป็นไมซ์เซ็ตที่ผมว่ามันดีแค่ 60% นะคุณอีก 40% เนี่ยลูกมันไม่ได้เรียนรู้เรื่องความพยายามด้วยตัวเองทุกอย่างมันแม่จัดกับทำไว้ให้หมดเลยแล้วลูกแค่เดินตามแล้ววันหนึ่งไม่มีแม่ลูกทำไงอ่ะวันหนึ่งลูกโตขึ้นมาต้องเป็นแม่แล้วมันจะดีจริงๆหรอที่เราจะเลี้ยงลูกในแบบที่แม่เลี้ยงเราคือไอ้ตรงเนี้ยแม่เองก็ไม่ได้ตกผลึกเขาคิดว่าดีที่สุดในโลกเด็กเองก็ตกผลึกไม่ทันเพราะว่าโดยวัยอ่ะมันเชื่อพ่อแม่อยู่แล้วแล้วการที่เราเลี้ยงลูกแบบนี้คุณปานพอลูกเข้ามหาวิทยาลัยลูกจะทิ้งเราเลยนะเพราะลูกจะพูดว่างานที่เราจูงมือกันเดินมันสำเร็จแล้วไงต่อไปนี้หนูขอใช้ชีวิตของหนูแล้วเราพบว่าไม่ว่าจะเป็นคณะแพทยศาสตร์บัญชีวิศวะหรือคณะอะไรที่คะแนนสูงๆแล้วเด็กโตมาจากการกรูมมิ่งแบบนี้คือพ่อแม่ทุ่ม

0: สุดชีวิตพิชิตคณะที่ลูกประสงค์เนี่ยพอเข้าเรียนมหาวิทยาลัยแล้วเนี่ยถ้าไม่ดรอปเอาท์ก็ซึมเศร้าหรือเปลี่ยนไปหน้ามือไปหลังมือตอนมัธยมปลายเรียนดีพอเข้ามหาลัยเรียนตกเฉยไม่ทำกิจกรรมไม่คบเพื่อนมีแฟนก็รักแฟนแบบเป็นภาษาวัยรุ่นเรียกหมาน้อยนะทำตามทุกสิ่งอย่างพออกหักก็อยากจะฆ่าตัวตายอยากจะไปฆ่าเขาหรือนอนซึมเศร้าอยู่ในบ้านชีวิตก็อย่างเงี้ยเรียนรู้ปรับ4ปีจบออกมาต้องโตแล้วต้องเป็นมนุษย์ทำงานเราก็จะได้มนุษย์ทำงานที่เป็นเด็กน้อยอยู่ข้างในหรือมีความแมทริตี้น้อยเต็มแผ่นดินเต็มโลกใบนี้ไปหมดคุณฟานเพราะฉะนั้นเราช่วยกันค่ะอย่าให้โลกมันผิดเพี้ยนไปแบบนั้นเลยเรามาตั้งหลักคุณพ่อคุณแม่รักลูกครูเห็นด้วยเพราะครูก็เป็นมนุษย์รักลูกแต่ที่ครูบอกมัน 60% เราเติมอีก 40 ให้ครบสิเราบอกลูกเลยว่าแม่จัดกิจกรรมให้แบบเนี้ยเพราะแม่อยากจะช่วยลูกเดินให้สำเร็จในขณะที่ลูกอยากได้แม่เป็นฝ่ายอุปถัมภ์เนาะเงินทองลงทุนเวลาดูแลสนับสนุนแม่ทำลูกก็คือเดินโอเคไหมลูกสมมติถ้าเราเดินด้วยกันแล้วมันไม่ได้หรือมันไม่ใช่เนี่ยเราเอาไงกันดีลูกว่ายังไงคุยกับลูกหน่อยเราอาจจะได้ยินลูกว่าโอ้ยคุณแม่หนูรอมาตั้งนานละไอ้4อย่างที่เราต้องทำลดเหลือสัก3ได้ไหมคะเหลือสัก2อาจได้ไปนั่งเป็นต้นไม้ต้นหนึ่งแถวสยามเลยอ่ะหนูอยากจะนั่งถ้าเป็นภาษาครูเนาะนั่งเฉยๆให้แมงวันตอมเล่นคือนั่งแบบไม่ได้คิดอะไรอ่ะนั่งโง่ๆภาษาวัยรุ่นแล้วก็ปล่อยชีวิตให้มองคนอื่นแบบไม่คาดหวังไม่ได้สนใจแล้วก็ให้เขาผ่านตัวเราเหมือนการดึงพลังงานหรือเป็นการชาร์จพลังงานตัวเราก็ได้เนี่ยเป็นไปได้ไหมแม่ที่เราจะขยับคือเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณพ่อคุณแม่เริ่มต้นที่จะเปิดเวทีให้ลูกคุยในความรู้สึกนะคือว่ามันจะดีอีก 40% ที่เหลือนั่นแหละคือสิ่งที่อยากให้ทำแปลว่าเราอ่ะช่วยสนับสนุนแล้วแต่อย่ายัดเยียดแล้วก็อย่าเชื่อว่าแผนที่เราเซตมันเพอร์เฟคที่สุดในโลกเพราะอะไรรู้ไหมคุณการการที่เราเลี้ยงลูกแบบประคบประหงมเนี่ยนะมุ่งให้ลูกเรียนสูงๆเลยเรียนให้เก่งนะมันไม่ใช่คำตอบของการเป็นมนุษย์อยู่ในโลกอนาคตที่โลกกำลังจะเปลี่ยนแล้วนะคุณการเพราะในอนาคตคนเก่งมันเยอะมากมันเก่งสุดๆไปเลยเพราะข้อมูลมันถูกจัดระเบียบจัดเก็บเอาไว้แล้วทุกคนแค่ดึงเอาไปใช้แล้วต่อยอดสมัยก่อนอ่ะมันไม่มีถังข้อมูลกลางไงทุกคนต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองแล้วเก็บเอาไว้กับตัวเองเดี๋ยวนี้ทุกคนเข้าถึงข้อมูลได้หมดและเข้าถึงฟรีด้วยอันแรกนะการเข้าถึงข้อมูลมันง่ายอันที่สองคนเกิดมันน้อยลงอัตราการต่อสู้แข่งขันเนี่ยมันน้อยลงเมื่อก่อนเนี่ยที่นั่งในมหาวิทยาลัยเนี่ยต้องแข่งกันเข้าคุณตามตอนนี้แทบจะอุ้มเข้าเพราะว่าเด็กไม่เกิดไอคนที่เกิดมันเป็นลูกคนต่างชาติไอคนไทยนะมันไม่เกิด อันที่สามอินเดียกับจีนตื่นแล้วสองประเทศนี้เป็นประเทศที่มีประชากรติดอันดับโลกเพราะฉะนั้นการที่ตื่นแล้วหมายความว่าเขาเต็มที่และในแผ่นดินเขาจะต้องดีตัวเองออกไปที่อื่นนั่นคือคู่แข่งที่ไหลมาจากเมืองที่คนเก่งแล้วคนเยอะแล้วอยู่ในสภาพแวดล้อมที่กดดันและความเครียดสูงเขาจะไหลมาแข่งกับคุณในบ้านของคุณแปลว่าให้ความรู้สามารถเท่าทันกันหมดถ้าขยันเป็นไปได้แม้ไม่มีจะตังค์แต่ว่ามีเครื่องมือเข้าถึงความรู้ครูสามารถพูดภาษาอังกฤษได้เหมือนคนอังกฤษถ้าครูอยู่ในคอมมูนิตี้ของคนที่พูดภาษาอังกฤษได้ในอินเทอร์เน็ตนั่นแหละฝึกทุกวันเดี๋ยวนี้มันแผ่นซีดี100กว่าบาทคุณตาลกดแล้วก็เอ็กเซนต์ของเราอ่ะให้เหมือนหรือเราเข้าไปดาวน์โหลดแอปแล้วมันก็จะมี AI นี่แหละคอยแก้เอ็กเซนต์ของเราบางที0บาทคุณตาลเพราะฉะนั้นอยากจะเก่งภาษาอังกฤษพูดเหมือนฝรั่งไม่จำเป็นต้องเรียนเมืองนอกอีกต่อไปการลงทุนไม่สูงเท่าในอดีตเพราะฉะนั้นคนเก่งเนี่ยมันหาที่ไหนก็ได้คุณตาลแต่คนที่ทำงานร่วมกับคนอื่นคนที่มันเป็นคนจริงๆมันหายากคนสวยเดี๋ยวนี้เกิดมาไม่สวยก็ช่วยด้วยแพทย์ได้คุณตาลบุคลิกภาพดีก็ฝึกได้เพราะฉะนั้นคนหน้าสวยแต่งตัวสวยบุคลิกดีแต่งตัวเป็นหาง่ายมากแต่คนใจสวยอ่ะมันหายากนะคุณตาลคนที่เวลาเจอหน้ากันแล้วไม่เร่งถามว่าอ้าวคุณตาลวันนี้เตรียมประชุมเรียบร้อยหรือยังไอ้คนแบบนี้มีเต็มโลกเลยคุณตาลแต่คนที่เดินมาพี่ตาลสวัสดีค่ะอุ๊ยนี่มันบ่ายโมงแล้วพี่ตาลทานข้าวหรือยังคะแล้ววันนี้พี่ตาลหาที่จอดรถยากหรือเปล่าคะโอเคพี่ตาลพร้อมไหมคะท ที่จะประชุมกันวันนี้คนใจสวยแบบนี้มันหายากใช่ไหมล่ะคุณตาเพราะฉะนั้นการเลี้ยงลูกในโลกปัจจุบันน่ะเก่งก็อย่าทิ้งนะแล้วก็เข้าถึงข้อมูลก็อย่าทิ้งเข้าถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ที่สร้างอนาคตและคุณภาพตัวเราอ่ะก็ต้องมีอันที่หนึ่งอันที่สองบุคลิกก็ต้องได้แต่งตัวก็ต้องเป็นแล้วต้องใจสวยด้วยเป็นคนที่มีเอมพัตตีเห็นใจคนอื่นเข้าใจมนุษย์อันที่สามเวลาที่เจอปัญหาแล้วมันไม่ได้ดั่งใจต้องล้มเป็นและลุกให้ไวตาอย่าจมอย่าซึมอย่ารู้สึกว่าโลกลุมกระทืบฉันในโลกนี้โดนทุกคนเพียงแต่ว่าใครรับมือได้ดีที่สุดในบริบทของเขาคนนั้นชนะในชีวิตของเขาไม่ต้องแข่งกับใครนี่คือข้อที่สี
1: ่
0: อย่า develop ตัวเองเพื่อที่จะ prove prove prove ว่าฉันเก่งฉันวิเศษแต่จงเติม i ไว้ข้างหน้าคุณตาล improvedevelop ตัวเองถ้าเกิดทำไม่ได้รับมือกับมันไม่ได้วางไว้ก่อนไปเสียใจไม่ว่ากันใช้เวลาให้เต็มที่แต่อย่าเยอะอย่านานเสียเวลากลับมาตั้งหลักแล้วฟัดกับมันใหม่แล้ว improve ผิดไม่เป็นไรแพ้ไม่เป็นไร improve ไปเรื่อย develop ตัวเองไปเรื่อยนี่คือ mindset ของการเลี้ยงลูกในโลกปัจจุบันคุณตาลฝึกให้เขาคุยกับคนฝึกให้เขาเป็นคนสุภาพฝึกให้เขาล้มแล้วลุกได้เร็วฝึกให้เขาสามารถทำงานร่วมกับมนุษย์ก็ได้ AI ก็เป็นให้เขาให้ความสำคัญกับเวลาให้ความสำคัญกับสุขภาพนั่งจอมจอนคอยื่นหน้าติดจอตลอดเวลาเนี่ยหลังโค้งหลังค่อมเต็มแผ่นดินเลยเพราะฉะนั้นวันนี้นั่งสัก10นาทีครึ่งชั่วโมงเอายืนหน่อยโลกปัจจุบันอ่ะไม่ค่อยว่าละถ้าใครซนอ่ะนั่งอ่านมือถือเสร็จแล้วก็ยืนอ่านเดินอ่านเปลี่ยนที่อ่านเดี๋ยวนี้คนเขาไม่ว่ากันแล้วนะดีแล้วล่ะถือว่าออกกำลังเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะจงปลูกฝังลูกของเราค่ะว่างานที่ดีไม่ใช่งานที่ต้องใส่สูทผูกไทนั่งโต๊ะหรือถือโน้ตบุ๊กแล้วก็ทะเลาะ กับใครในห้องประชุมหรืออยู่ในบริษัทที่หรูหราค่ะเป็นงานที่ดีคืองานที่เราทำแล้วอ่ะมันถนัด กับความสามารถของเราเราทำแล้วผลงานของมันอะสร้างคุณค่าหรือมีมูลค่าในตัวเองแล้วทำให้คนในโลกเนี้ยมีชีวิตที่ดีกว่าเดิ
1: ม
0: เราอาจจะต้องตากแดดบ้างอยู่ในที่อันร้อนบ้างยากลำบากบ้างอันนี้มันเป็นรสชาติของชีวิตอย่าไปคิดว่ามันคือความทุกข์หรือว่าโลกแกล้งเราต้องมี mindset แบบนี้ด้วยอะคุณตาลไม่อย่างนั้นชีวิตมันเปรียบเทียบคนอื่นตลอดเวลาถ้าเราไม่เห็นคุณค่าในตัวเองแล้วไม่เชื่อมั่นในการพัฒนาตัวเองให้สอดคล้องกับโลกที่เปลี่ยนไปในอนาคตเราจะอยู่อย่างมีความสุขได้ยากมากๆค่ะคุณตาล
1: ค่ะเห็นมุมเลยนะคะสำหรับเด็กที่เติบโตมาในรุ่นนี้ที่มีเรื่องของเทคโนโลยีมีเรื่องของความเป็นดิจิตอลมีเรื่องของการแข่งขันกันสูงนะคะแล้วก็บทบาทของคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองอันนี้เนี่ยสำคัญเลยนะคะวันนี้อาจารย์อ้นช่วยนำหลายๆมิติเลยนะคะมาใช้ในการที่เราจะดูแลลูกแล้วก็ทำให้เขาเติบโตได้อย่างมีความสุขแล้วก็มีคุณภาพด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณอาจารย์อ้นเป็นอย่างสูงเลยนะคะแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าคุยกันใหม่นะคะขอบพระคุณมากเลยค่ะ
0: ด้วยความยินดีค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: เช้านี้คุยกันกับดร.พัทูศรีรัตนการนะคะอาจารย์อ้นกรรมการผู้จัดการจาก C2 Success นะคะสำหรับเรื่องของการบ่มเพาะเลี้ยงดูเด็กๆรุ่นใหม่นะคะแน่นอนว่ามีเครื่องมือมีเทคโนโลยีมาช่วยแต่ว่าสิ่งที่ต้องปลูกฝังนะคะเรื่องของการรู้เท่าทันการกรองข้อมูลการอยู่ร่วมกันกับคนอื่นนะคะการเข้าสังคมเป็นแก้ปัญหาได้ทำงานเป็นนะคะแล้วก็ต้องสร้างสมดุลชีวิตให้เหมาะสมด้วยไม่ใช่มุ่งงานอย่างเดียวแต่ว่าต้องดูแลตัวเองให้มีความสุขด้วยนะคะวันนี้นำมาฝากกันค่ะหมดเวลาแล้วนะคะคุณผู้ฟังขอบคุณสไกตันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ
2: รู้เท่าทันเศรษฐกิจเกาะติดการเมืองเรื่องใกล้ตัวติดตามเรื่องเด่นเปิดประเด็นสำคัญในรายการพินิจเศรษฐกิจการเมือง
3: เคยทำสถิติชีวิตไหมครับทานข้าวกับที่บ้านวันละกี่มื้อเจอหน้าสมาชิกครอบครัวกี่คนต่อวันอยู่กับลูกวันละกี่ชั่วโมงไม่รวมเดินทางนะคุยกับภรรยาล่ะวันละกี่นาทีไม่รวมโทรศัพท์สิ สถิติชีวิต

0: ุณคุณภาพครอบครัวคุณ
1: น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์

ชุดไทยพระราชนิยมมรดกทรงคุณค่าเหนือกาลเวลาชุดไทยจักรพรรดิตั้งชื่อตามพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานในพระบรมมหาราชวังเป็นชุดไทยที่มีความงดงามและมีความทางการสูงมีความคล้ายคลึงกับชุดไทยจักรีแต่มีความพิถีพิถันและหรูหรากว่าเหมาะสำหรับสวมใส่ในงานพระราชพิธีหรืองานสำคัญระดับชาติที่ต้องการความสง่างามและความเป็นสิริมงคลสูงสุดและในปัจจุบันก็ได้รับความนิยมในการนำรูปแบบของชุดมาจัดทำเป็นชุดเจ้าสาวองค์ประกอบของชุดไทยจักรพรรดิได้แก่ผ้าสำหรับห่ม2ผืนผืนแรกคือสบายแพรจีบเป็นผ้าห่มชั้นในและผ้าสะพักสำหรับห่มทับด้านนอกปากอย่างสตรีชั้นสูงในสมัยโบราณส่วนผ้านุ่งใช้ผ้ายกไหมที่มีลวดลายงดงามหรือยกดิ้นทองมีจีบหน้าและชายพกคาดเข็มขัดและสวมเครื่องประดับเข้าชุดกัน

0: เมื่อข่าวสารไม่ใช่แค่รู้เร็วต้องรู้ลึกรู้จริงแล้วรอบด้านจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ชวนคุณผู้ฟังติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำข่าวไทย PBS ข่าวของคุณข่าวที่แตกต่างในสไตล์สื่อสาธารณะเพื่อให้คุณรู้ลึกอย่างรอบด้านและเท่าทันทุกเหตุการณ์สำคัญติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBS ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 นถึง 20:30 นทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus รู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ
1: ์เราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมทุกการสื่อสารที่หลากหลายเราพร้อมที่จะสร้างเสริมสังคมด้วยปัญญาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์พร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทย
0: บางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
2: จุฬาเรดิโอพลัสเสนอทันข่าว

ติดตามทันข่าว9นาฬิกาจากจุฬาเรดิโอพลัสกับผมธนกรวัสยานนท์ครับสภามีมติรับหลักการร่างงบประมาณปี2570พร้อมตั้งกรรมาธิการร่วมพิจารณาที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีมติ288ต่อ119และงดออกเสียง86รับหลักการร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3.788 ล้านล้านบาทพร้อมกับตั้งคณะกรรมาธิการขึ้นมาพิจารณาจำนวน72คนโดยมีสัดส่วนของคณะรัฐมนตรี18คนสัดส่วนสภาผู้แทนราษฎร54คนและใช้เวลาในการแปรยติ30วันซึ่งนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้สรุปทิ้งท้ายว่ารัฐบาลตั้งใจจัดทำงบประมาณแบบใหม่ที่เน้นความโปร่งใสเปิดเผยข้อมูลและยอมรับข้อจำกัดทางการคลังตามความเป็นจริงเพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจไทยที่เติบโตต่ำกว่าศักยภาพโดยรัฐบาลตั้งเป้าในระยะปานกลางให้ไทยกลับขึ้นสู่20อันดับแรกของโลกด้านความสามารถการแข่งขันภายใน4ปีและเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจให้โตเกินร้อยละ3

0: หัวหน้าพรรคประชาชนระบุเห็นด้วยกับการผ่าโครงสร้างงบประมาณและอยากเห็นรัฐบาลลงมือจัดงบด้วยตนเองนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรได้อภิปรายสรุปภาพรวมของฝ่ายค้านต่อร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ว่าการผ่าตัดโครงสร้างงบประมาณที่บูรณาการการใช้จ่ายของแผ่นดินทั้งหมดให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันคือทางออกของประเทศและเป็นการสร้างการลงทุนที่ทำให้มีโอกาสได้เติบโตเป็นสิ่งที่ตนเห็นด้วยและสิ่งที่ตนอยากฝากคือพรรคประชาชนได้มีการเสนอร่างแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณเพื่อผ่าตัดงบประมาณเป็นที่เรียบร้อยแล้วหากนายพราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเห็นด้วยก็อยากให้รัฐบาลเห็นชอบกับร่างกฎหมายฉบับนี้เช่นเดียวกันและสิ่งที่อยากเห็นคือการที่รัฐบาลลงมือจัดงบประมาณจริงๆด้วยตนเองอยากให้รัฐบาลได้ลุกขึ้นมาตอบว่าโครงการอะไรที่รัฐบาลริเริ่มทำเองแล้วตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ของประเทศบ้างและปิดท้ายกันที่ข่าวต่างประเทศครับอิหร่านปฏิเสธที่จะเจรจากับสหรัฐหลังเกิดการปะทะรอบล่าสุดรัฐบาลอิหร่านปฏิเสธที่จะเข้าร่วมประชุมกับผู้แทนระดับสูงของสหรัฐที่เดินทางมายังภูมิภาคตะวันออกกลางหลังจากเกิดการปะทะกันระลอกล่าสุดที่ส่งผลให้โอกาสในการบรรลุข้อตกลงสันติภาพที่ยั่งยืนระหว่างทั้งสองประเทศเริ่มมีความไม่แน่นอนโดยเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านเปิดเผยว่าทั้งสองฝ่ายยังคงต้องจัดระเบียบและตกลงกันในเงื่อนไขของข้อตกลงหยุดยิงที่ได้ลงนามร่วมกันไปเมื่อ2สัปดาห์ก่อนให้เรียบร้อยก่อนที่จะเริ่มหารือในประเด็นที่ซับซ้อนและยากยิ่งกว่าขณะที่โฆษกกระทรวงต่างประเทศของอิหร่านแถลงว่าในขณะนี้ยังไม่มีการกำหนดการจัดประชุมในทุกระดับร่วมกับตัวแทนจากฝั่งสหรัฐในช่วงไม่กี่วันข้างหน้านี้อย่างแน่นอนและทั้งหมดนี้คือทันข่าว9นาฬิกาจากจุฬาเรดิโอพลัสครับ
1: ติดตามรับฟังทันข่าวได้ใหม่เวลา13นาฬิกา

0: กาะติดข่าวธุรกิจไทยเทค Innovative Wisdom ถึงพร้อมด้วยภูมิปัญญาทางธุรกิจกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ท่านผู้ชมแล้วก็ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับแลนด์คาร์นะครับ
2: Innovative Wisdom ครับ
1: ครับผมซึ่งเราสองคนนะครับรองศาสตราจารย์ดร.คณิษฐ์แสงโชติ
2: สวัสดีครับ
1: แล้วก็ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ลุงเกียรติรัตนบานชื่นนะครับก็จะมาอธิบายนะครับความรู้ทางด้านการเงินนะครับให้กับทุกท่านได้เข้าใจ
2: ครับ
1: วันนี้นะครับเราสองคนนะครับก็เอาเรื่องที่เป็น current issue ที่เพิ่งเกิดขึ้นในปีนี้นะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่สร้างความกังวลนะครับในระดับมหาภาคนะครับที่องค์กรระหว่างประเทศเลยจะต้องศึกษาด้วยซ้ำไป
2: องค์กรของประเทศของธนาคารกลางด้วยนะ
1: ครับผม
2: มองมุมมองธนาคารกลางทั่วโลกกันว่าปีนี้เขากังวลอะไรกันซึ่งทุกปีเขาจะออกรายงานมาประจำเดือนมิถุนายน
1: ครับผม
2: นะครับเป็น annual economic report
1: ครับผม
2: เราจะเลือกธีมที่สำคัญสำคัญในแต่ละช่วงปีนั้นขึ้นมา
1: ครับผม
2: ซึ่งปีนี้รายงานออกมาเป็นอยู่ในธีมจาก resilience
1: ครับ
2: สู่ robustness มีชูประเด็นหลายเรื่องแต่ว่าแน่นอนครับเขาเริ่มจากเรื่องเศรษฐกิจ
1: ครับผม
2: ลามมาถึงเรื่องภาคการเงินแล้วประเด็นที่เขามีความกังวลอยู
1: ่ครับ
2: ปีที่ผ่านมาคงไม่พ้นเรื่อง AI นะ
1: ครับผม
2: มาดู
1: แต่เดี๋ยวก่อนไปถึงรายละเอียดของรีพอร์ตนะ
2: ครับ
1: ต้องอธิบายทุกท่านให้เข้าใจนิดนึงนะครับว่าวันนี้เราสองคนเนี่ยนำรีพอร์ตของ BIS
2: ครับ
1: นะครับซึ่ง BIS เนี่ยย่อมาจาก Bank for International Settlement
2: ครับ
1: ซึ่งหมายแปลว่าอะไรก็คือแปลว่าเหมือนกับเป็นองค์กรที่ธนาคารจะตั้งขึ้นมาเพื่อให้เกิดการเขาเรียกว่าอะไรล่ะชำระเงิน
2: ระหว่างประเทศ
1: ระหว่างประเทศกันเกิดขึ้นเพื่อให้มันเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2: ใช่ครับ
1: แต่ทีนี้เนี่ย BIS นะครับเขาทำหน้าที่เนี่ยไปไกลกว่าแค่การพยายามสร้างประสิทธิภาพในเรื่องของการชำระเงินระหว่างประเทศนะครับเขามีการศึกษานะครับเรื่องของระบบเศรษฐกิจมีการศึกษาในเรื่องของเหตุการณ์ต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นในโลกของเรานะครับหรือแม้กระทั่งในอดีตนะครับที่มี

0: พวกคริปโตเคอเรนซีนะครับก็จะมีเปเปอร์ของ BIS เนี่ยออกมาต่างๆมากมายเหมือนกัน
1: ใช่เลย
0: นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในวันนี้เนี่ยนะครับเราสองคนก็เลยเอาเปเปอร์ของ BIS นะครับที่มีการวิเคราะห์ถึงการเปลี่ยนแปลงของการลงทุนนะครับแล้วก็โครงสร้างตลาดทุนในหลายๆประเทศนะครับซึ่งเขาก็อาจจะมีความกังวล
1: ใช่เลย
0: เกี่ยวโยงกับเรื่องของความมั่นคงของระบบเศรษฐกิจ
1: ใช่แล้วครับซึ่งเขาเริ่มต้นจากการเล่าก่อนนะว่าปี2025ที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็มีหลายเหตุการณ์มันจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการที่เราเห็นการประกาศขึ้นทาริฟเนาะ Liberation Day เนี่ยตุ้มโดนเข้าไปกี่เปอร์เซ็นต์ก็ไม่รู้ตื่นกันมาแตกตื่นกันหน้าดูทุกคนก็แบบเอ๊ะเราทำไงดีเศรษฐกิจจะแย่หรือไม
0: ่ครับ
1: ก็แย่ไปช่วงนึงนะแต่ก็กลับมาได้
0: ใช่
1: นะครับซึ่งรายงานเขาก็บอกนะตอนแรกเรากลัวมากเลยตอนต้นปี2015แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับเรทที่เขาเก็บจริงก็ต่ำกว่าที่ประกาศเอาไว
0: ้ครับผม
1: เราก็เริ่มเห็นแล้วประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยก็มักจะประกาศอะไรให้ดูน่าตื่นเต้นนะเป็นพาดหัวข่
0: า
1: วสุดท้ายสิ่งที่เกิดขึ้นจริงก็คือเป็นรายละเอียดของหน้างานต่อไป
0: ก็วันนี้นี่ถ้าเกิดเป็นพูดถึงเรื่องของทาริฟเนี่ยผมว่าทุกคนก็น่าจะเห็นภาพแล้วว่ามันกลายเป็นเพียงแค่เครื่องมือในการเจรจาต่อรองเฉยๆนะครับนะแต่ว่าจริงๆแล้วก็ผลจากทาริฟเนี่ยก็เกิดเรื่องอื่นๆตามมาเหมือนกันนะว่าประเทศนั้นจะต้องซื้อสินค้าอะไรจากประเทศนี้นะครับซึ่งไอ้ตรงนั้นเนี่ยถามว่าทาริฟมันทำให้ตรงนั้นสำเร็จไหมมันก็สำเร็จเหมือนกันนะถึงแม้ว่าตัวทาริฟจริงๆอาจจะไม่ได้เก็บในปริมาณที่ตั้งใจไว
1: ้แต่เรื่องของ global value chain แน่นอนเป็นเรื่องที่ได้รับการพูดถึงกันเยอะมากในปี2015ที่ผ่านมานะครับแล้วก็นำมาสู่เรื่องถัดไปด้วยนะว่าปีที่แล้วเนี่ยเราใช้งาน AI กันเยอะมากถึงปีนี้ด้วยจริงๆเรื่องการใช้งาน AI ก็มีเรื่องภูมิรัฐศาสตร์มาเกี่ยวข้องเหมือนกันเราก็มีการแยกแล้วค่ายอเมริกาค่ายจีนเป็นต้นแต่ที่เห็นได้ชัดเลยนะของค่ายอเมริกาเนี่ยลงทุนหนักมากแบบหนักสุดๆเลยนะครับจนกระทั่งที่บริษัทเทคคอมพานีหลายเจ้าที่เราคิดว่าเป็นบริษัทที่แอสเซทไลท
0: ์
1: กระแสเงินสดเยอะมีเงินเหลือเฟือเลยมาถึงจุดที่เขาเริ่มแบบเอ๊ะคุณต้องการลงทุนเยอะขนาดนี้บริษัทคุณกลายเป็น asset heavy แล้วหรือเปล่าเพราะคุณมีทั้ง data center มีทั้งโครงสร้างพื้นฐานเต็มไปหมดเลยมุมนึงก็เป็นเรื่องดีเพราะหุ้นที่ดีในช่วงปีที่แล้วก็เป็นหุ้นที่เกี่ยวข้องกับ value chain AI แต่เรื่องที่แย
0: ่
1: ที่เป็นความเสี่ยงแล้วกันเขาก็จะไฮไลท์ขึ้นมานะครับใน3 bullet ที่3ที่พูดถึงเนี่ยคือว่าจริงๆที่ผ่านมาที่ว่าตลาดดีเนี่ยเราไปดูจริงๆอาจจะมีแค่หุ้นบางกลุ่มเท่านั้น
0: okay.
1: นะที่เป็นตัวสร้างความน่าตื่นเต้นความคาดหวังให้แล้วก็หุ้นพวกนี้ valuation ก็สูงขึ้นเรื่อย
0: ๆนะครับก็คือถ้าจะพูดอีกทางนึงนะครับก็คือเราในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันอยู่ในช่วงที่การลงทุนจริงก็กระจุกตัวอยู่ในอุตสาหกรรม AI
1: ครับ
0: แล้วด้วยความที่บริษัทบางกลุ่มนะครับมีการลงทุนเพื่อรองรับการเติบโตราคาหุ้นของบริษัทกลุ่มนั้นก็เลยมีลักษณะที่พุ่งสูงขึ้นเพ
1: ื่
0: อรองรับการคาดการณ์การเติบโตในอนาคต
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดต้นทางนะครับก็คือการลงทุนใน CapEx ใน Data Center นะครับหรือว่าในระบบต่างๆที่จำเป็นใน Supply Chain ของ AI เกิดปรากฏว่าเขาขายบริการได้น้อยกว่าที่คาดนะครับนะมันก็อาจจะมีผลกระทบนะครับต่อความสามารถในการชำระหนี้ด้วยซ้ำนะ
1: ใช่เลย
0: ของบริษัท AI ต่างๆเสร็จแล้วราคาหุ้นที่วันนี้ขึ้นมารอที่คิดว่าประสบความสำเร็จก็อาจจะตกลงแบบมหาศาลได้เลยนะ
1: ใช่ฉะนั้นคือฟินาเล่เนาะของรายงานที่จะพูดกันถึงในวันนี้อันนี้ก็ถือเป็นการเกริ่นก่อนเราจะไปดูว่ารายละเอียดที่เป็นพวกข้อมูลตัวเลขต่างๆที่เขานำมาเสนอเป็นอย่างไรบ้างนะครับนี่ก็พูดถึงว่า2026มีเรื่องอะไรบ้างแน่นอนครับการปิดช่องแคบคอมโบ
0: ใช่
1: กราฟฝั่งซ้ายเขาจะเอาเป็นเรื่องการเดินทางนะของเรือเรือน้ำมันนะครับแล้วก็เรือประเภทอื่นเป็นต้นผมขออนุญาตซูมให้ทุกท่านเห็นสักนิดนึงกราฟฝั่งซ้ายนี่แหละครับเราจะเห็นว่ามีสีแดงๆชมพูชมพูตรงนี้คือการเดินทางของเรือน้ำมันนะครับส่วนสีฟ้าๆตัวนี้คือการทางเรือประเภทอื
0: ่
1: นพอปิดช่องแคบผู้ประจานไม่ได้ผ่านไม่ได้เป็นเรือศูนย์เนาะก
0: ็
1: มีบางลำผ่านไปได้แต่ว่าก็จะเห็นเลยว่าโอ้ลดลงเยอะมากในขณะที่ราคาน้ำมันพุ่งกระฉูดเลยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราผ่านประสบการณ์กันมาในช่วงต้นปีนะครับแล้วก็ส่งผลกระทบถึงเรื่องเงินเฟ้อเลยนะ
0: เ
1: ราคิดว่าเราคุมเงินเฟ้อกันอยู่แล้วแต่ว่าหนึ่งในค่าใช้จ่ายก็มีเรื่องพลังงานและพลังงานก็เป็นต้นทุนของธุรกิจหลายอย่างก็ทำให้เรื่องความกังวลพวกนี้นะครับเริ่มเพิ่มขึ้นมา
0: ครับ
1: เรื่องปุ๋ยด้วยนะ
0: ใช่
1: เรื่องปุ๋ยก็ตอนนี้ผมเห็นหลายเจ้านักวิเคราะห์เข้าราคาปุ๋ยมาให้ดูแล้ว

0: ระบบเศรษฐกิจทั้งโลกของเราก็มีความรีซิเลียนในระดับหนึ่งนะ
1: ก็หาทางรอดกันมาได้นะ
0: ใช่หาทางรอดกันมาได้แล้วก็วันนี้ก็ทุกอย่างก็กลับมาอยู่ใกล้เคียงสภาวะเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นราคาน้ำมันนะครับราคาสินค้าโภคภัณฑ์ปิโตรเคมีต่าง
1: ๆแต่ที่ BIS เขากลัวเนาะราคาน้ำมันที่เป็นวัตถุดิ
0: บ
1: กลับมาเหมือนเดิมนะอาจารย์แต่ว่าเมื่อเขาเข้าสู่ตัววาลูเชนไปแล้วสินค้าและบริการอื่นๆตามวาลูเชนลดตามหรือเปล่าและราคาขึ้นขึ้นเสร็จแล้วเนี่ยจะลงกลับไปง่ายแค่ไหนกันผมก็เห็นงานวิจัยที่เขาทำของข้อมูลที่อเมริกานะแล้วเขามีข้อมูลที่เห็นว่าราคาพวกนี้เวลาปรับเนี่ยนะครับมีความเหนียวมีความสติ๊กกี้แค่ไหนบางอย่างปรับราคาช้าแต่เวลาขึ้นแล้วก็ขึ้นเลยไม่ลงอีกแล้วนะผมว่า BIS ก็กังวลเรื่องนี้แหละว่าถ้าเกิดเราย้อนกลับไปดูว่าที่อเมริกาเงินเฟ้อชะลอตัวลงเงินเฟ้อชะลอตัวไม่ได้แปลว่าราคากลับไปที่เดิมแปลว่าราคาเคยขึ้นอยู่ระดับใหม่แล้ว
0: ครับผม
1: แล้วไม่ขึ้นต่ออีกแต่ค้างอย่างนั้น
0: ครับ
1: นี่เขาก็กังวลแหละว่าเงินเฟ้อดูไม่แย่แต่ระดับอยู่คงเดิมหรือเปล่าถ้าระดับอยู่คงเดิมแปลว่ากำลังซื้อเราก็น้อยลงไปละหลักหรือปริยาย
0: นี่เป็นซึ่งอันนี้ก็เป็นที่มาที่ทุกคนกำลังเฝ้าจับตาดูอยู่นะในเรื่องของการยอดการจับจ่ายใช้สอยนะครับในช่วงครึ่งหลังของปีนี้
1: ถ้าถามว่าเขากังวลอะไรบ้างก็เรื่องนี้เลยครับเกิดเงินเฟ้อขึ้นก็อาจจะลงมาแล้ว
0: บ
1: างส่วนแต่จะลงหมดจริงหรือเปล่าสองอาจารย์ลุงเกียรติเล่าไปแล้วว่ามีเรื่อง AI มาม
0: ี
1: ความตื่นตาตื่นใจมากแต่ความตื่นตาตื่นใจนี้ไปต่อได้จริงเหรอ
0: ครับ
1: เพราะว่าการใช้จ่ายก็ส่วนหนึ่ง
0: ครับผม
1: แต่การให้บริการทาง AI เขาก็มีคอขวดอย
0: ู
1: ่และคำถามที่สำคัญที่สุดก็คือว่าที่สร้างไปทั้งหมดเป็นที่ต้องการจริงใช่ไห
0: ม
1: นะครับแล้วก็ถัดมาสู่เรื่องความเปราะบางทางการเงินเพราะว่าการลงทุน AI หลายอย่างนะครับเงินลงทุนมาจากเรื่องหนี้นะแล้วหนี้ก็มีความเชื่อมโยงเยอะนะครับเราคุยกันเรื่อง private debt กันหลายรอบเลยนะครับแล้ว private debt ที่เบื้องหลังมีซอฟต์แวร์มีอะไรอยู่ด้วยเนี่ยก็ถือว่าเป็นธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่อง AI เช่นเดียวก
0: ัน
1: ด
0: ัง
1: นั้นก็นะครับมีความหวังและมีทั้งความกังวลอยู่กับเรื่อง AI อยู่เยอะมากนะครับรายงานก็พูดถึงเรื่องนี้นะหนี้สาธารณะดังนั้นเนี่ยเป็นอีกอิชชูนึงเลย
0: ครับ
1: เราคงไม่มีเวลาได้พูดถึงในวันนี
0: ้
1: แต่ว่ารายงานเขาพูดถึง3เรื่องหลักๆเรื่องแรกก็คือเรื่องเศรษฐกิจกับ AI ที่คุยวันนี
0: ้
1: เรื่องที่2ก็คือหนี้สาธารณะของรัฐบาลทั่วโลกและ3ก็คือว่าเรื่องการชำระเงินปัจจุบันตอนนี้คำว่า stable coin เป็นที่การพูดถึงมากขึ้นทิศทางจะเป็นอย่างไรครับแต่วันนี้เราขอพูดเรื่อง AI เป็นหลัก
0: ได
1: ้AI อาจารย์ใช้แล้วรู้สึกว่าเป็นไงบ้างจากประสบการณ์ที่ผ่านมา
0: จากประสบการณ์ที่ผ่านมานะครับก็สิ่งแรกที่รู้สึกก็คือมนุษย์รู้สึกติดกับ AI
1: โอเคครับ
0: หมายความว่าในอดีตเนี่ยยอมรับว่าเราก็อาจจะมีกระบวนการทำงานแบบหนึ่งนะครับอย่างเช่นสมมติยกตัวอย่างผมนะผมก็อาจจะต้องหาดาวน์โหลด PDF ไฟล์มาอ่านนะครับมาอ่านเพื่อจะได้มีความรู้นะครับเสร็จแล้วก็ค่อยไปทำสไลด์สอนนะครับหรือไปทำงานวิจัยต่อไปนะครับแต่ถ้าเกิดกระบวนการทำงานในวันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนก็อาจจะเอาไฟล์ PDF เนี่ยนะครับไปให้ AI เนี่ยสรุปก่อนนะครับแล้วเราอาจจะแบบตั้งคำถามบางประเด็นนะครับให้กับ AI เนี่ยได้ช่วยกันกรองย่อยข้อมูลมาให้เราอ่านแล้วเราค่อยเอาไปต่อยอดต่อไปเพราะฉะนั้นพอเรารีพีทเวิร์กโฟลว์แบบใหม่นะครับมันก็จะทำให้มนุษย์เราติดกับมัน
1: คืออาจารย์ผลิตที่ทำงานไปแล้วเดิมอาจารย์จะเคยเขียนบนกระดาษ
0: ใช้
1: Excel ตอนนี้ก็คือมาสู่ frontier ใหม
0: ่
1: ที่งานปลายทางที่ต้องส่งมอบเป็นเหมือนเดิมนะกระบวนการทำงานเขาแตกต่างไปใช่ไหมครับถ้าไปดูรายงานของ BIS เขาบอกเขาไปดูหลายอย่างมากไม่ว่าจะเป็นรายงานนักเศรษฐศาสตร
0: ์
1: ที่ทำกันมาหลายเจ้าเลยนะครับว่า AI มาจะทำให้งานแบบไหนได้รับผลประโยชน์ได้รับผลกระทบบ้าง
0: ครับ
1: ไปจนถึงไปดูว่าตอนนี้บริษัทในอเมริกาเขาต้องออกมาพูดคุยกับนักลงทุนในการ นิ่งขอเรื่อย
0: ๆ
1: ผู้บริหารพูดถึงเรื่องการทำออโตเมชันมากขึ้นไปกราฟตรงกลางเนี่ยเป็นกราฟที่บ่งชี้เรื่องนี้นะครับขอไฮไลท์สักนิดนะกราฟพวกนี้ก็คือกราฟที่บอกว่าบริษัทตอนนี้เริ่มมี AI adoption มากขึ้นหลัง2022นะบริษัทมีการพูดถึง productivity impact มากขึ้นบริษัทมีการพูดถึงการทำออโตเมชันแล้วก็หาวิธีในการมาทดแทนบุคลากรในบริษัทมากขึ้นเป็นเรื่องที่หลายบริษัทพูดขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเลยแล้วก็สูงขึ้นในช่วง2022ที่ผ่านมาไปดูพวกงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องว่าบริษัทที่มี AI เยอะๆเนี่ยนะครับ productivity สูงขึ้นไหมสูงขึ้นนะกราฟสีฟ้าเนี่ยคือ productivity สูงขึ้นหลังมี AI เข้ามาใช้แล้วก็มีการจ้างงานน้อยลงก็เป็นประเด็นที่เป็น K shape

0: ือนกันนะ
1: ใช่
0: แต่เป็น K shape คนละแบบที
1: ่
0: ก็สร้างความกังวลได้ไม่น้อยเช่นเดียวกัน
1: ซึ่งอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าคือทุกคนไม่เถียงหรอกนะครับว่า AI เนี่ยทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานเนี่ยมันดีขึ้นนะครับหรืออย่างหลายคนก็สามารถที่จะรับงานได้มากขึ้น
0: ครับ
1: ไม่ใช่ว่าหมายความว่าสบายขึ้นนะอาจจะรับงานได้มากขึ้นนะครับคนคนหนึ่งอาจจะทำงานแทนคน 2-3 คนได้นะครับแล้วก็วันนี้เราก็เห็นหลายองค์กรที่พยายามกระตุ้นให้พนักงานใช้ AI เยอะๆนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเห็นพนักงานยังใช้ AI ไม่เยอะก็แสดงว่าเป็นจุดบอดนะในเชิงของ productivity
0: อยากให้ใส่น้อยได้มากหรือใส่เท่าเดิมได้มากยิ่งขึ้นประมาณนี้เนาะ
1: ถูกต้อง
0: ก็เป็นความคาดหวังไป
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามองในมุมนี้ที่เมื่อกี้เราพูดคุยเรื่องของ AI bubble นะครับก็ย่อมยอมรับเหมือนกันว่ามันก็มีอีกข้อสมมติฐานหนึ่งที่บอกว่าถ้ามนุษย์ทุกคนเนี่ยเราใช้ AI กันจริงๆยอดเงินลงทุนที่เกิดขึ้นในวันนี้ก็อาจจะไม่ได้สูงเกินจริงก็ได
0: ้
1: ก็เห็นวันนี้เขาก็มีตัวเลขบอกมาเหมือนกันว่ายอดการใช้ AI ของทั้งโลกก็อยู่ที่ประมาณ
0: 30%
1: นะครับก็ถือว่ายังไม่ได้เติบโตไปจนถึงจุดที่แบบเหมือนวันนี้เราใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กกันแทบจะ 100%
0: โอเคถ้าคิดอะไรเป็นตัวเปรียบเทียบเนาะแต่เนี้ยสิ่งที่คนกังวลกันก็คือว่าเพื่อให้ไปสู่จุดนั้นได
1: ้
0: นะทุกคนต้องการเป็นผู้นำนะครับก็ลงทุนกันลงทุนระดับไหนเงินเม็ดเงินลงทุนที
1: ่
0: ค่อยวางแผนจะใช้กัน1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐหรือมากกว่านั้น
1: ครับผม
0: ในอดีตบริษัทลงทุนเยอะไหมเยอะแต่ว่าใช้กระแสเงินสดตัวเองลงทุนได้เราเริ่มเห็นบริษัทที่โหเราเห็นภาพเพราะเขาแข็งแกร่งมาตลอดสร้างเงินได้เยอะมากบริษัทเทคเยอะแยะมากมายตัดสินใจที่แบบผมกู้ดีกว่า
1: ครับผม
0: หาเงินทุนเพิ่มดีกว่าเพราะว่าอยากจะหาเงินมา
1: คร
0: ับลงทุนในตัวพวกนี้มากขึ้นนะถ้าเปิดดูกราฟนะกราฟก็เตรียมไว้นะครับกราฟสีแดงนะนะครับกราฟสีแดงเป็นเรื่องของการลงทุนก็จะเห็นว่าลงทุนเพิ่มขึ้นเรโชสูงขึ้นกราฟสีฟ้าตรงนี้เนี่ยที่เพิ่มขึ้นยิ่งกว่าก็คือว่าตัดสินใจที่จะกู้ยืมเงิน
1: ครับ
0: นะจะเป็นด้วยการออกหุ้นกู
1: ้
0: หรือไปกู้แบงก์ก็ตามนะครับก็เริ่มมีมากขึ้นเขาก็เริ่มเห็นแล้วว่า CapEx เริ่มแซงกระแสเงินสดที่สามารถหามาได้นะครับทำไมทุกคนกล้าทำนี้เขาพยายามเปรียบเทียบกับฝั่งขวาครับผมได้ยินคนพูดถึงเยอะกันเนาะว่าในอดีตที่ผ่านมาเรามีการลงทุนลักษณะนี้หลายอย่างมากเช่นการแห่กันไปขุดคลองการแห่กันไปสร้างรางรถไฟในอเมริกาจากตะวันออกไปตะวันตกนะครับการลงทุนในช่วง .com เป็นต้นเขาก็วิเคราะห์มาแล้วว่าถ้ามาดูเรื่องนะถ้ามาดูเกี่ยวกับเรื่องความตื่นเต้นแล้วกันนะครับ AI boom เนี่ยเป็นการตื่นเต้นที่ให้ดูกราฟตรงนี้กราฟสีดำเนี่ยสูงที่สุดเมื่อเทียบกราฟอื่นทั้งหมดที่เขากังวลเขาเป็นนี้อาจารย์มีกราฟว่าใช้เวลานานเท่าไหร่กว่าจะแบบกลับลงมาเลย
1: ครับ
0: มันสำหรับครั้งอื่นเนี่ยอีก 2-3 ปีมันก็จะหมดกระแสละแล้วกราฟดูคล้ายกันมากนะประมาณแบบ5ประมาณ5-6 ปีหมดกระแสก็คงกังวลว่าเอ๊ะ AI จะหมดกระแสหรือเปล่าเพราะว่าเรื่องลงทุนเนี่ยไม่ได้มีแค่เรื่องลงทุนใน data center แล้วก็พร้อมเพราะตอนนี้ก็เริ่มมีรายงานละตั้งแต่ว่าลงทุนไปแล้วไฟไม่มาเปิด data center พร้อมทุกอย่างนะครับทางตัวท้องถิ่นเขาบอกว่าขออนุญาตไม่จ่ายไฟให้นะครับเพราะว่าไม่งั้นคนในละแวกนี้ไม่มีไฟใช
1: ้
0: ก็ไม่สามารถไปต่อได้นะครับไปจนถึงเรื่องอยากจะมาสร้างเดิมวางงบไว้เท่านี
1: ้
0: แต่ว่าตัวฮาร์ดแวร์ต่างๆราคาสูงขึ้นเหลือเกินอย่างข่าวล่าสุดเนี่ยไม่กี่วันที่ผ่านมานี้อาจารย์บริษัทที่ผลิตชิปบริษัทที่ผลิตแรมพวกนี
1: ้
0: เริ่มโดนสอบสวนว่าคุณหัวกันหรือเปล่า
1: ใช
0: ่นะมาถึงขั้นนั้นเลยนะคร
1: ับ
0: เขากังวลว่าเงินจ่ายไปนะครับทุกคนจ่ายเพราะอยากเป็นผู้นำหมดจะไปได้ไกลแค่ไหน
1: ใช่
0: ถ้ามาดูฝั่งหุ้นนี่เขาพามาดูฝั่งหุ้นด้วยเขาบอกว่านี่ครับถ้าเรามีดูดัชนีว่าลงทุนใน global investment ตอนนี้ในหุ้นทั่วโลกเลยนะครับดัชนีที่เอามา track global investment นี้เนี่ยมีหุ้นจากสหรัฐเยอะแค่ไหน 60% กว่านะเม็ดเงินลงทุนเกือบทั่วโลกถ
1: ้
0: าเกิดเราลงทุนในตัวพอร์ตที่มี diversificationสมมุติเราให้ที่ปรึกษากันบอกว่าผมอยากลงพอร์ตที่ diversify หน่อย
1: ครับผม
0: คำว่า diversify ที่ว่าคือต้องมีเงินในหุ้นสหรัฐเยอะในระดับนึงเลยแล้วหุ้นพวกนี้เนี่ยนะครับพวกกลุ่ม7นางฟ้านะครับก็กลายเป็นหุ้น AI ไปหมดแล้วถ้าประเทศอื่นอย่างเกาหลีอย่างไต้หวันเนี่ยก็มีความคล้ายกันนั่นกราฟฝั่งซ้ายเขาทำมาให้ดูว่าลองมาดูกันครับว่าแกน Y เนาะนะครับถ้าเราดูกำไรที่มีอยู่ทุกวันตอนนี้เขากำลัง

0: quantify ว่าบริษัทต้องเติบโตได้เท่าไหร
1: ่ครับ
0: นะ growth ของ earnings per share ต้องเยอะเท่าไหร่ถ้าเป็นหุ้นใน S&P 500จุดสีแดงพวกนี้มักจะอยู่สูงกว่ามากๆเลย
1: ครับผม
0: แกน X เขาดูว่าในอดีตที่ผ่านมา earnings per share growth เยอะไหมแล้วก็แกน Y ก็คือว่าแล้วราคาที่ซื้อทุกวันนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าเราคาดหวังผลตอบแทนเยอะเท่าไหร่ถ้าเกิดดูเส้น45องศาอาจารย
1: ์
0: ถ้าเกิดอยู่เหนือเส้น45องศายิ่งเยอะเท่าไหร
1: ่
0: ก็หมายความว่าราคาปัจจุบันเนี่ย
1: ครับ
0: สะท้อนความคาดหวังว่าเดิมเคยโตได้เท่าไหร่อนาคตต้องโตได้มากกว่าเดิมอีกอันที่คิดว่าน่าสนใจเข้าไปดูว่าเวลาลงทุนเนี่ยเราจะมีการวัดนะผลตอบแทนเม
1: ื่
0: อเทียบกับความเสี่ยงนะครับเราการเงินเราใช้คำว่า Sharpe Ratio
1: ครับผม
0: ผลตอบแทนที่เกิดขึ้นหารกับความผันผวนของคุณเป็นต้นเขาก็นำมาดูว่ามาดูหุ้นในอเมริกาดูซิว่า risk return ratio พวกนี้เนี่ยช่วงก่อนโควิดหน้าตาเป็นไง
1: ครับ
0: ช่วงหลังโควิดหน้าตาเป็นไงสีฟ้าตรงนี้นะครับที่วาดเนี่ยก็คือ risk return trade off ช่วงก่อนโควิดเนี่ย
1: ครับ
0: จะดีกว่าเมื่อเทียบหลังโควิดพอเทียบหลังโควิดดูการกระจายตัวของข้อมูลเราก็จะพบว่าค่า risk return trade off นะครับในราคาหุ้นตอนนี้ดูต่ำกว่าเยอะมากแล้วในที่สุดนะอันสุดท้ายนะก็บอกว่าถ้าเกิดดูว่าตอนนี้นะครับนักลงทุนเอาแค่ในอเมริกาก่อนม
1: ี
0: ข้อมูลเซอร์เวย์ที่อเมริกาว่าเขามี exposure กับหุ้นมากน้อยแค่ไหนถ้าเกิดตลาดหุ้นไปได้ดีหรือไปได้แย่เขามี exposure เยอะยังไงบ้างเขาบอกว่าคนที่ถือหุ้นเยอะๆคนที่มีฐานะเยอะนะครับจริงๆทุกฐานะเลยแหละพอตัวเองเนี่ยนะครับมีหุ้นมากกว่าเมื่อครั้งปี1998
1: ครับผม
0: ตอนที่เป็น .com เขากังวลว่าเฮ้ยตอนนี้นักลงทุนเนี่ยนะครับความมั่งคั่งอย
1: ู่
0: ในหุ้นเยอะนะอยู่ในหุ้นเยอะไปได้ดีก็ดีแต่ถ้าเกิดไปได้แย
1: ่
0: ก็ไม่มีอะไรมาช่วยได้เลยสักทีนะจะเห็นว่าไงบ้าง
1: ก็อันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นพัฒนาการของตลาดทุนด้วยเนาะที่พยายามดึงให้เกิดการลงทุนนะครับในมุมของ retail investor ไม่ว่าจะเป็นการได้ลงทุนตรงนะครับหรือว่าการลงทุนผ่านกองทุนรวมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย wealth ที่สูงขึ้นประกอบกับเวลเหล่านี้ก็ค่อนข้างเชื่อว่าส่วนใหญ่ก็กระจุกตัวอยู่ในอินเด็กซ์ฟัน
0: โอเค
1: นะครับซึ่งอินเด็กซ์ฟันสุดท้ายแล้วก็วันนี้ก็เราก็เคยโชว์หลายรอบว่าหุ้นใหญ่ในอินเด็กซ์ฟันก็กลายเป็นหุ้นกลุ่ม AI
0: เนาะ
1: ทั้งสิ้นนะครับที่อาจจะกินส่วนแบ่งไปถึง 20% หรือ 30% ของอินเด็กซ์เลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เท่ากับว่าคนส่วนใหญ่ของทั้งโลกก็มี exposure ต่อราคาของหุ้นของ AI นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมาเทียบกับภาพแรกนะที่อาจารย์คณิตเอามาโชว์ให้เห็นนะครับว่าการเติบโตของกำไรที่คาดหวังในอนาคตเนี่ยอยู่ในเลเวลประมาณ 30-50%
0: ใช่
1: นะครับที่บริษัทต้องมีนะอันนี้คือแค่ทำให้รองรับ
0: ราคา
1: หุ้นที่ซื้อขายในปัจจุบัน
0: ทำไมต้องโตขนาดนี้ถ
1: ึ
0: งให้ราคาที่ซื้ออยู่เหมาะสม
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ทุกคนก็เลยค่อนข้างเฝ้าจับตามองว่าถ้าเกิดมันมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างนะครับที่ทำให้ adoption rate ของ AI มันอาจจะไม่ได้เร็วอย่างที่คิดนะครับซึ่งมันอาจจะไม่ได้หมายถึงฝั่ง demand ที่ไม่ได้สนใจนะบางครั้งมันอาจจะหมายถึงปัญหาฝั่ง supply ก็ได้
0: ไม่มีอะไรให้ซื้อนี่หรอ
1: หรือว่าแบบมีปัญหาในเรื่องของการลงทุน AI จนสุดท้ายแล้วมันไม่ได้มาตามแผนนะ
0: okay.
1: ไม่สามารถที่จะปล่อยผลิตภัณฑ์ปล่อยเซอร์วิสได้ตามแผนที่วางไว้มันก็อาจจะเกิดปัญหาได้เหมือนกันนะ
0: ตอนนี้ก็เริ่มเบรกแล้วนะหลายค
1: ่
0: ายก็แบบว่าโมเดลแรงเกินไปครับขอเบรกก่อนดีกว่าอะไรอย่างงี
1: ้ครับ
0: นี่ผมคิดว่าที่อาจารย์พูดตะกี้น่าสนใจประเด็นนึงว่าการที่คนมีเวลในหุ้นมากขึ้นก็เป็นการสะท้อนนวัตกรร
1: ม
0: ซึ่งอาจจะไม่ใช่เรื่องแย่นะเพราะเดิมเราอาจจะคิดว่าก็คนลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงน้อยเกินไปทำให้เราไม่สามารถเตรียมการเพื่อสร้างความมั่งคั่งในอนาคตได้ดังกราฟฝั่งนี้ผมคิดว่าประเด็นนั่นแหละอาจารย์ถ้าเกิดดูคนที่แบบเขาแบ่งรายได้เป็นเปอร์เซ็นต์เทลนะเปอร์เซ็นต์เทลต่ำที่สุดเดิมเคยลงทุนหุ้นสักประมาณ6% 7%นั่นแหละช่วงก่อนวิกฤตบับเบิ้ลดอทคอมบับเบิ้ลในช่วงนี้เขาขึ้นมาถึงประมาณแบบ17-18% เลยอ่ะ
1: ใน
0: พอร์ตของความมั่งคั่งทั้งหมดประกอบด้วยหุ้นถึงเกือบ 20% เลย
1: ใช
0: ่จริงๆถือมากกว่าคนกลุ่มที่รายได้สูงกว่านะอาจารย์เอาจริงผมมีอันนี้อะไรที่น่าสนใจนะ
1: แ
0: ล้วเกิดกลุ่มที่ได้สูงขึ้นเนี่ยกลายเป็นว่าเขามีหุ้นน้อยกว่านะ
1: ครับ
0: ก็คงเป็นเรื่องของที่เข้าถึงได้ง่ายข
1: ึ้
0: นอาจารย์บอกเลยก็ทำให้หลายคนมีความสนใจก็อาจจะไม่ถือกองทุนก็ได้นะ
1: ครับผม
0: อาจจะลงรายตัว
1: ถูก
0: บ้านเราก็เริ่มมีความสนใจเรื่องลงทุนหุ้นรายตัวมากขึ้นแล้วก็ไม่ต้องซื้อหุ้นเต็มอ่ะหร
1: ือ
0: เป็นเซี่ยวได้อ่ะนะมีนิดมีหน่อยก็เก็บหอมรอมริบได้ก็อาจจะมาสะท้อนตรงนั้นก็ได้

0: ทีนี้เขากังวลหลักๆคือเรื่องอะไรเราเคยคุยเรื่องนี้ไปก็ขออนุญาตนำมาพูดอีกครั้งว่าตอนนี้เนี่ยนะครับการเติบโตของบริษัท AI หลายเจ้าจำเป็นจะต้องใช้เงินทุนแล้วเงินทุนมาจากไหนเขาบอกมีความอัดยายซื้อขนมยายเยอะอย่างบริษัทใหญ่ๆอย่างเช่น Nvidia
1: ครับ
0: อย่างนี้เป็นต้นมีเงินเยอะจากการขายชิปได
1: ้
0: เขาทำยังไงก็เงินไปลงทุนบริษัทอื่นเอาเงินไปลงทุนบริษัทอื่นแล้วมีข้อแม้คือว่าผมเอาเงินลงทุนแล้วคุณต้องกลับมาซื้อชิปผมนะ
1: ครับผม
0: เดี๋ยวนะนี่มันอัดยายซื้อขนมยายหรือเปล่านะครับซึ่งบางคนที่เอาเงินไปซื้อพวกนี้เนี่ยได้รับเงินลงทุนจากบริษัทมาขาหนึ่งอีกขาหนึ่งเนี่ยอาจจะไปกู้เงินมาด้วย
1: ครับผม
0: นะครับหน้าสุดท้ายที่เขาพูดที่เราวันนี้จะพูดถึงเนี่ยคือความกังวลเขาเลยว่าในอดีตเนี่ยนะครับการที่บริษัทนะครับลงทุนในพวกแคปเอ็กซ์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยใช้แหล่งเงินทุนไหนใช้แหล่งเงินทุนที่เป็นการกู้ยืมมากขึ้นนะบริษัทที่เป็นลงทุนในแคปเอ็กซ์กู้ได้ก็ไม่แปลกแต่บริษัทซอฟต์แวร์แล้วก็เห็นว่าพวกกองทุนที่เป็น private credit ก็มาปล่อยกู้มากขึ้นนะครับเขาก็พยายามไประบุดูนะว่าการลงทุนเนี่ยนะครับสัดส่วนไหนนะคิดว่าน่าจะเป็นการลงทุนปกติแล้วสัดส่วนไหนน่าจะเป็นการลงทุนลักษณะที่เป็น circular financing ที่เราได้เกริ่นถึงก่อนหน้านี้น่าตกใจนะอาจารย์ว่าเขาบอกว่าการลงทุนใน AI เนี่ยนะครับmajority เลยนะของการลงทุนใน AI ไม่ว่าจะแบ่งเป็นลงทุนใน AI lab นะครับหรือว่าถ้าเกิดเทียบเป็นฝั่งรายได้ของบริษัทที่เป็น hyperscaler เช่นบริษัทที่ AI พวกนี้หรือ chip maker เนี่ยมีความ circular อยู่แบบเกินครึ่งอ่ะ
1: โอเคเดี๋ยวต้องอธิบายทุกท่านฟังนิดนึงคำว่า circular ในที่นี้ก็คือเหมือนกับทางผู้ปล่อยกู้ที่ไปปล่อยก็มีส่วนหนึ่งที่เหมือนกับได้รับประโยชน์นะครับนอกเหนือจากดอกเบี้ยอย่างเดียว
0: มาซื้อของด้วย
1: ใช่ก็คือไม่เหมือนกับ arms length ที่เราก็จะมองว่าแบงก์ก็จะเข้มข้นกับลูกหนี้อย่างเต็มที
0: ่
1: เพื่อที่จะหวังให้ลูกหนี้นั้นสาม
0: ให้เงินลงทุนกับสตาร์ทอัพไป
1: ค
0: ุณรับเงินผมแล้วอย่าลืมมาซื้อของผมนะฟังดูก็เหมือนกับนี่ไห
1: ม
0: ให้เงินบวกกับสปอร์ต
1: ครับ
0: แต่มองกลับกันนี่คือแบบเรากำลังหาคนมาซื้อของนะคร
1: ับ ใช่
0: เป็นประเด็นที่เขาพูดถึงกันตั้งปลายปีที่แล้วแล้ว BIS เองก็นำประเด็นเนี้ยนะครับมาพูดเพิ่มเติมด้วย
1: ครับผม
0: เขาเลยภาพใหญ่ว่าก็ดูมีความน่ากังวลเพราะถ้าเกิดไปดูนะตัวเลขนั้นในการเงินถ้าดูได้คือสิ่งที่เรียกว่า credit default swap spread นะซึ่งเป็นเรียกว่าประกันแล้วกัน
1: ครับผม
0: เหมือนซื้อประกันว่าจะมีการผิดนัดชำระหนี้หรือไม่ถ้าเบี้ยประกันสูงแล้วเขาคิดว่าเราเสี่ยงสูงนั้นเ
1: คร
0: ดิตดีฟอลต์สเปรดที่เป็นเหมือนเบี้ยประกันเริ่มโชว์แล้วว่าเบี้ยประกันมันเริ่มสูงขึ้นนะครับสำหรับการประกันผิดนัดชำระหนี้แปลว่าบริษัทพวกนี
1: ้
0: นักลงทุนนะเจ้าหนี้เริ่มกลัวแล้วหรือเปล่าเพราะถ้าเกิดอยากให้มาขายประกันผมขอขึ้นเบี้ยนะครับแล้วถ้าเมื่อทุกคนเชื่อมโยงแบบนี้ไม่สามารถหาเงินได
1: ้
0: ก็ลงทุนน้อยลงถ้าลงทุนน้อยลงนะครับบริษัทที่เป็นผู้รับเหมาทำพวกนี้เนี่ยซึ่งก็อยู่ในลูกนี้ด้วยก็ลำบากไป
1: ครับผม
0: ก็ในที่สุดก็อาจจะลุกลามไปสู่เศรษฐกิจได้เขาก็เลยนำมาพูดถึงในรายงานนี้แหละ
1: ใช่ก็วันนี้ครับเราสองคนนะครับได้เอาความเสี่ยงนะครับที่เกี่ยวโยงกับเศรษฐกิจภาพใหญ่นะครับมาให้ทุกท่านเนี่ยได้เรียนรู้กันนะครับจากเปเปอร์ของ BIS นะครับก็แต่ละท่านนะครับก็สามารถที่จะไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้สำหรับวันนี้ครับเวลาจบลงแล้วนะครับขอลาทุกท่านไปก่อนแต่เพียงเท่านี้ครับ
0: สวัสดีครับ
2: เกาะติดข่าวธุรกิจไทยเทค Innovative Wisdom ถึงพร้อมด้วยภูมิปัญญาทางธุรกิจกับคณะพณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทุกจังหวะของทุกสรรพสิ่งมีเรื่องเล่ามีบทเรียนมีมุมมองข้อคิดที่น่าติดตามศึกษาระด้านสิ่งแวดล้อมพร้อมเติมเต็มทุกหัวใจในรายการ NY Insider by Dr. O เพราะโลกน่ารักเราจึงต้องรักโลกพบกันทุกวันเสาร์ 11:30 น.ถึง 11:55 น.ที่นี่ FM 101.5 MHz
3: คลินิก 101.5 เยียวยารักษาป้องกันครบครันเท่าทันทุกมิติสุขภาพทุกวัน 9:30 น.ถึง 10:00 น.ดำเนินรายการโดยพิมลลิตพัฒน์รบพิรมและทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุก

0: ันเข้าสู่รายการคลินิก 101.5 พบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ไปจนถึงวันศุกร์ทาง FM 101.5 MHz สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหรือจุฬาเรดิโอพลัสค่ะพบกันเป็นประจำแบบนี้ทุกๆวันในช่วงเวลาประมาณ 9:30 น.ไปจนถึง 10:00 น.เป็นประจำทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์ยังคงมีเรื่องราวดีๆที่เกี่ยวข้องนะคะกับการดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจมาฝากคุณผู้ฟังกันเป็นประจำทุกๆวันด้วยแล้ววันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันรันพิมพ์ลลิตพัฒน์ระภพิรมรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะเป็นประจำนะคะทุกๆวันพฤหัสสัปดาห์แรกของเดือนก็จะมีท่านคณาจารย์จากคณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหมุนเวียนเปลี่ยนกันมาให้ความรู้กับคุณผู้ฟังเป็นประจำด้วยนะคะและในวันนี้มีอีกหนึ่งหัวข้อที่น่าสนใจมากๆเป็นเรื่องของฟันค่ะที่มีการรักษารากฟันแล้วจำเป็นต้องทำครอบฟันทุกซี่หรือไม่นะคะหลายคนสงสัยมากๆเลยเรื่องของการรักษารากฟันแต่ว่าการทำครอบฟันเราต้องทำทุกครั้งหรือทุกซี่หรือไม่ซึ่งในวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติค่ะจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ทันตแพทย์หญิงดร.พิมพ์รำไพโรจนกิจสินทวาชีวะค่ะท่านเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์คณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้เกียรติสละเวลามาร่วมพูดคุยกันกับเราในรายการค่ะและขณะนี้ท่านอาจารย์พิมพ์รำไพอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีคุณดันค่ะแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะ
0: ค่ะอาจารย์คะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวขออนุญาตมาถามอาจารย์ก่อนคือหลายๆคนสงสัยมากๆเพราะว่าเคยได้ยินว่ารักษารากฟันเนี่ยราคามันสูงมากนะคะอาจารย์ค่อนข้างจะแพงเลยแต่ว่าทำไมต้องมีการรักษารากฟันเดี๋ยวอาจารย์มาเล่าก่อนว่าใครที่ต้องรักษารากฟันบ้างหรือทำไมมันต้องมีการรักษารากฟันด้วยอะคะอาจารย์ต้องมีอาการแบบไหนถึงต้องรักษารากฟันคะ
1: ค่ะการรักษารากฟันที่สาเหตุที่ต้องรักษารากฟันส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นนะคะก็คือจากการที่เรามีการติดเชื้อในโพรงประสาทฟันซึ่งการติดเชื้อในโพรงประสาทฟันเนี่ยก็มักจะเกิดจากการที่มีฟันผุแล้วก็ผู้ป่วยเนี่ยไม่ได้มาหาหมอฟันแล้วก็ทิ้งไว้จนมันผุทะลุโพรงประสาทมันก็เลยมีการติดเชื้อในโพรงประสาทแล้วก็ทำให้เหมือนมีการเกิดน้องหรือว่าคนไข้เกิดปวดขึ้นมาแบบนี้ค่ะก็เลยจะต้องมารักษารากฟันเพื่อเอาไอ้พวกเชื้อโรคที่อยู่ในโพรงประสาทฟันเนี่ยออกให้หมดก่อนที่เราจะทำการบูรณะเช่นการอุดหรือการทำครอบฟันค่ะ
0: ค่ะทีนี้พอรักษารากฟันไปแล้วนะคะฟันที่รักษารากฟันอาจารย์บอกว่ามีการบูรณะด้วยนะคะเมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวให้อาจารย์เล่าก่อนการบูรณะฟันมีกี่แบบคะอาจารย์คะ
1: การบูรณะฟันก็คือมี2แบบหลักๆนะคะคืออย่างแรกก็คือการอุดฟันแล้วก็อีกอันนึงก็คือการทำครอบฟันค่ะ
0: แล้วมันต่างกันยังไงคะอาจารย์คนนึงบอกว่าอุดคนนี้อุดได้แต่คนนึงต้องครอบฟันทำไมคนนึงถึงได้อุดทำไมคนนึงถึงได้ครอบล่ะคะ
1: คือถ้าเกิดเอาเป็นฟันที่ยังไม่รักษารากฟันก่อนนะคะคือถ้าเกิดเรามีการสูญเสียเนื้อฟันไม่ว่าจะเป็นจากการที่ฟันผุหรือว่ามีไปเคี้ยวอะไรแล้วแตกหักเนี่ยถ้าเกิดมันแตกไม่เยอะมากหรือว่าผุไม่ลึกมากเนี่ยเนื้อฟันหายไปไม่เยอะเราก็ใช้การบูรณะฟันด้วยการอุดก่อนก็คือเหมือนที
0: ่
1: เดี๋ยวนี้มันเข้าไปในคลินิกแล้วก็สามารถทำได้เลยก็คือมีอุดมี2แบบก็คือเป็นอุดที่เป็นสีเงินที่เป็นอะมัลกัมซึ่งตอนนี้อาจจะใช้น้อยลงแล้วตอนนี้ส่วนใหญ่จะเป็นการอุดที่เป็นสีเหมือนฟันหรือถ้าชื่อวัสดุอุดก็เรียกว่าคอมโพสิตเรซินนะคะก็คือถ้าเนื้อฟันหายไปไม่เยอะเราจะใช้การอุดแต่ว่าถ้าเกิดเราผุเยอะๆแล้วแบบพอกรอเอารอยผุออกแล้วมันเสียเนื้อฟันไปเยอะอะค่ะหรือว่าบางทีฟันแตกแล้วมันแหว่งไปเยอะมากถ้าเกิดเราจะใช้การอุดแบบเดียวเนี่ยวัสดุอุดที่มันทำเลยในคลินิกในช่องปากเนี่ยมันจะไม่แข็งแรงไม่พอถ้าในระยะยาวมันอาจจะแตกใหม่หรือว่ามันอาจจะหลุดออกมาได้ดังนั้นทันตแพทย์ก็เลยจะแนะนำว่าซี่เนี้ยมันไม่เหมาะที่จะใช้อุดฟันอย่างเดียวละมันจะต้องเป็นการทำครอบฟันแทนค่ะ
0: เพราะฉะนั้นฟันที่รักษารากฟันแล้วนะคะจะถามอาจารย์ว่าเอ๊ะแล้วมันจะเป็นต้องครอบฟันไหมเพราะฉะนั้นแล้วคือมันต้องขึ้นอยู่กับลักษณะของเนื้อฟันด้วยนะคะว่าคือเนื้อฟันมีเยอะมีน้อยอะไรถ้าเกิดว่ามันผุเยอะมากๆเนี่ยนะคะก็ต้องครอบฟันแต่เคยได้ยินคำหนึ่งค่ะอาจารย์เขาบอกว่ามีการใส่เดยฟันค่ะการใส่เดยฟันคืออะไรคะอาจารย์คะ
1: เดี๋ยวขอย้อนที่คุณนันพูดเมื่อกี้นิดนึงเพราะเมื่อกี้ที่หมอพูดก็คืออาจจะพูดรวมๆไม่ใช่เฉพาะฟันที่รักษารากฟันนะคะเพราะเมื่อกี้หมายถึงว่าฟันที่จะอุดหรือที่ทำครอบอะบางทีมันยังไม่ได้รักษารากฟันเลยแต่ถ้าเกิดฟันที่จะฟันที่ได้รับการรักษารากฟันมาแล้วเนี่ยมันจะเลือกการอุดอย่างเดียวได้ไหมหรือว่าการทำครอบดีกว่าเนี่ยมันต้องขึ้นกับนอกจากเนื้อฟันที่หายไปแล้วมันต้องขึ้นกับตำแหน่งของฟันด้วยอะค่ะว่าถ้าเป็นตำแหน่งในฟันหลังอ่ะที่มันต้องรับแรงเยอะๆอ่ะไม่ว่าจะเนื้อฟันถ้าเป็นฟันกราม

0: ซี่ใหญ่นะคะก็คือถ้าเกิดเรามีการรักษารากฟันแล้วอ่ะเนื้อฟันอาจจะไม่ได้หายไปเยอะมากแต่ว่ามันเป็นฟันที่เราจะต้องใช้เคี้ยวเยอะมากเพราะฉะนั้นถ้าในอนาคตเนี่ยเราไม่อุดอ่ะฟันที่รักษารากฟันมันจะมีโอกาสที่จะแตกหักได้มากกว่าซี่อื่นๆนะคะมันก็จะทำให้ฟันแตกเพราะฉะนั้นถ้าเป็นฟันกรามซี่ใหญ่อ่ะหลังจากรักษารากฟันเราจะแนะนำทำครอบทุกซี่นะคะ
1: อ๋อค่ะ
0: แต่ว่า
1: อันนี้คือสิ่ง
0: ครอบ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ขอโทษทีคือครอบแบบไหนเนี่ยมันก็จะมีว่ากรอแบบครอบทั้งซี่เลยหรือครอบแบบกรอฟันน้อยอันนี้ในรายละเอียดก็คุณหมอก็จะอธิบายให้ฟังอีกทีนึงครับ
1: ค่ะอ๋อที่ทุกคนสงสัยว่าเอ๊ะปกติพอเรารักษารากฟันแล้วเนี่ยเราต้องครอบฟันทุกซี่หรือไม่อันนี้ต้องดูด้วยว่ารักษารากฟันซี่ไหนอย่างที่อาจารย์บอกว่าถ้าเป็นฟันซี่ใหญ่เป็นฟันกรามต้องใช้บทเคี้ยวเยอะมันมีความเสี่ยงในการคือใช้งานเยอะเคี้ยวเยอะอะไรเงี้ยนะคะก็แนะนำเป็นการแบบครอบฟันดีกว่า
0: ใช่แต่ถ้าเป็นฟันหน้าค่ะถ้าเกิดแบบเส้นฟันข้างหน้ามันผุตรงฟันคู่กลางตรงข้างหน้าเลยถ้าเกิดแบบมันไม่ใช่ตำแหน่งหรือว่าฟันซี่ข้างๆมันจะเล็กกว่านิดนึงใช่ไหมคะมันซี่นั้นอ่ะมันเป็นเรื่องความสวยงามแต่ว่ามันไม่ได้ใช้เคี้ยวเป็นหลักเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเนื้อฟันไม่ได้หายไปมากจริงๆอ่ะบางทีก็คือเราหลังจากรักษารากฟันแล้วเราแค่อุดก็ได
1: ้ค่ะ
0: เพราะมันไม่ได้รับแรงเยอะค่ะก็เลยโอกาสแตกหักจะมีน้อยกว่าฟันกรามซี่ใหญ่ที่ใช้เคี้ยวเพราะฉะนั้นหลังรักษารากฟันก็คือถ้าเป็นฟันหน้าหรือว่าฟันกรามซี่เล็กภาษาหมอเขาจะเรียกว่าพรีโมล่านะคะเป็นฟันซี่ถัดมาก่อนที่เป็นฟันกรามซี่ใหญ่อ่ะถ้าเกิดรักษารากแล้วแล้วเนื้อฟันมันยังเหลือเยอะก็จะจบที่อุดได้แต่ว่าถ้าเกิดเป็นฟันกรามซี่ใหญ่ข้างหลังก็คือหลังจากรักษารากก็แนะนำว่ามีการทำครอบฟันแบบทุกซี่ค่ะ
1: ค่ะก่อนที่จะมาถามอาจารย์ว่าจริงๆรักษารากฟันแล้วเนี่ยต้องใช้ระยะเวลานานแค่ไหนถึงจะทำครอบฟันได้หรือต้องทำทันทีนะคะเดี๋ยวมาถามอาจารย์ย้อนกลับไปเมื่อกี้พอดีรันแอบถามไปแล้วว่ารันเคยได้ยินคำหนึ่งเรียกได้ว่าใส่เดือยฟันการใส่เดือยฟันคืออะไรอะคะอาจารย์คะ
0: การใส่เดือยฟันถ้านึกง่ายๆก็คือเหมือนการใส่เสาเข้าไปอะค่ะในครองรากฟันที่เรารักษารากแล้วมันก็คือเหมือนใส่เสาเข้าไปเพื่อยึดให้ตัววัสดุตัวแกนฟันอะมันแข็งแรงขึ้นก็คือนึกภาพว่าถ้าเราจะสร้างบ้านแต่ว่าไอ้ตัวบ้านส่วนข้างบนน่ะมันไม่แข็งแรงถ้าเราเหมือนเอาปูนไปโปะๆหรือวัสดุอุดไปโปะแล้วเราทำครอบทับไปเนี่ยไอ้ตัวแกนที่มันไม่แข็งแรงมันอาจจะหักออกมาได้อะค่ะเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องมีการใส่เสาเหมือนเป็นเสาเข็มไปก่อนเพื่อยึดไอ้ตัวแกนฟันไว้ก่อนแล้วค่อยทำครอบทับเพื่อให้เวลาไปเคี้ยวเนี่ยไอ้ตัวแกนข้างในมันไม่หักเพราะว่าบางทีถ้าเกิดเนื้อฟันมันหายไปเยอะแปลว่าตัวแกนฟันน่ะมันไม่แข็งแรงถ้าเราแค่ครอบทับลงไปตรงนั้นถ้าเราไปใช้เคี้ยวเนี่ยตัวครอบอาจจะไม่ได้แตกแต่ตัวฟันข้างในมันหักตัวครอบก็จะหลุดออกมาพร้อมกับเนื้อฟันข้างในเพราะฉะนั้นการใส่ไอ้ตัวเดือยฟันก็คือการใส่เสาเข้าไปมันก็จะมีส่วนเป็นแท่งเข้าไปในรากฟันแล้วก็ยึดด้วยตัวซีเมนที่ใช้ยึดนะคะแล้วก็ยึดตัวแกนให้แข็งแรงขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็จะให้ทำให้ตัวครอบฟันมันมีความแข็งแรงทนทานมากขึ้นเวลาไปเคี้ยวโอกาสที่เนื้อฟันจะหักก็มีน้อยลงค่ะ
1: ทีนี้ค่ะเมื่อสักครู่ที่อยากถามอาจารย์เลยก็คือว่าหลังจากรักษารากฟันแล้วเนี่ยควรที่จะครอบฟันทันทีหรือควรรอก่อนถ้ารอเนี่ยต้องรอนานแค่ไหนคะอาจารย์คะ
0: คือถ้าเกิดรักษารากฟันปุ๊บเนี่ยก็คืออย่างที่หมอพูดไปเมื่อกี้ว่าบางทีเราบอกคนไข้ว่าโอเคฟันซี่เนี้ยพอรักษารากฟันเสร็จเราจะต้องครอบฟันนะเพราะไม่งั้นมันจะแตกคนไข้ก็จะกลัวแบบโอ๊ยงั้นวันนี้แบบเช่นตอนเช้าอุดคล้องรากฟันรักษารากฟันเสร็จเรียบร้อยแล้วขอแบบบ่ายทำครอบเลยได้ไหมอะไรแบบนี้ก็คือจริงๆเรายังไม่แนะนำเพราะว่าวัสดุที่ใช้อุดคล้องรากฟันนะคะมันอาจจะยังไม่แข็งตัวเต็มที่เพราะฉะนั้นอย่างน้อยอ่ะเราจะต้องทิ้งไว้24ชั่วโมงก่อนเพื่อให้วัสดุมันเซ็ตตัวเต็มที่ก่อนค่อยมากอทำครอบฟันนะคะถ้าเรารีบเกินไปแล้วเราแบบให้ทำครอบฟันต่อเลยบางทีพอคุณหมอไปรื้ออ่ะไอตัวที่มันซิลในคลองรากฟันนะมันอาจจะมีการรั่วได้นะคะแต่เรื่องบางกรณีเนี่ยก็คือเราจะรอนะค่อนข้างนานนิดนึงเพราะว่าฟันที่รักษารากฟันนะมันมาได้อาการมีหนองแล้วมันมีรอยโรคปลายรากหรือว่าคนไข้ยังมีอาการปวดอยู่บ้างอาการปวดมันอาจจะไม่ได้หายทันทีหลังจากที่รักษารากฟันเสร็จบางทีคุณหมอเขาก็เลยจะรอดูอาการว่าไปประมาณ1เดือนขึ้นไปหรือบางคนเนี่ย3เดือน6เดือนเลยค่ะว่าก่อนที่จะทำครอบอะว่าไอ้ตัว หนองอ่ะมันหายไปหรืออาการปวดของคนไข้อ่ะหายไปแล้วคือไม่มีการติดเชื้อในโพรงประสาทแล้วเชื้อโรคมันถูกเอาออกไปหมดแล้วถึงค่อยส่งมาทำครอบตัวจริงอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าถ้าเกิดเราส่งมาทำครอบตัวจริงทันทีเลยบางทีเกิดคนไข้ปวดขึ้นมาเพราะมันยังมีเชื้ออยู่กลายเป็นเราต้องมารื้อครอบเพื่อรักษารักฟันซ้ำหรือบางทีกลายเป็นต้องถอนฟันอย่างเงี้ยมันก็จะเสียค่าใช้จ่ายสำหรับคนไข้โดยใช้เหตุ
1: ทีนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะอย่างที่อาจารย์บอกเลยนะคะเรื่องของการรักษารักฟันแล้วเราจะครอบฟันทันทีหรือไม่อันนี้ต้องดูอาการก่อนอาการของคนไข้ด้วยหรือคนที่ไปรักษารักฟันด้วยบางครั้งอาจจะต้องรอเป็นเดือนเหมือนกันนะคะอย่างที่อาจารย์บอกว่า1ถึง6เดือนก็ต้องดูอาการแล้วคุณหมอก็จะนัดใหม่ทีนึงนะคะคุณหมอฟันหรือว่าทันตแพทย์นั่นเองค่ะมาถามอาจารย์กันต่อเลยนะคะว่าจริงๆแล้วการครอบฟันเนี่ยบางคนเขาก็สงสัยว่าการครอบฟันจะต้องรักษารากฟันก่อนทุกซี่เลยไหมคะหรือบางคนบอกว่าไม่ได้รักษารากฟันแต่ว่าอยากครอบฟันเพราะว่าเคยเห็นเด็กๆเหมือนกันนะคะที่ใส่เหมือนตัวครอบสีเงินๆครอบเอาไว้ไม่แน่ใจว่าเป็นตัวเดียวกันกับผู้ใหญ่หรือเปล่านะคะอาจารย์ก็เลยอยากถามอาจารย์ว่าจำเป็นไหมว่าต้องเป็นคนที่รักษารากฟันเท่านั้นถึงจะครอบฟันได้อย่างเงี้ยค่ะ
0: ฟันที่จะต้องครอบฟันนะคะมันไม่ได้จำเป็นต้องรักษารากฟันทุกซี่เพราะว่าอย่างที่หมอเกริ่นไปตอนแรกว่าบางทีมันมีการผุแล้วก็หรือว่าฟันแตกเนี่ยแต่มันไม่ได้ทะลุโพรงประสาทฟันแต่เนื้อฟันมันหายไปเยอะเพราะฉะนั้นเราเลยเลือกการครอบฟันแทนการอุดฟันเพื่อให้เกิดความแข็งแรงถ้ามันไม่มีการติดเชื้อเข้าไปในโพรงประสาทอะค่ะคือมันไม่มีรูทะลุเข้าไปในโพรงประสาทคนไข้ไม่ได้มีอาการปวดที่ดูแบบว่าเอ๊ะมันเป็นจากการติดเชื้อในโพรงประสาทหรือเปล่าไม่ได้มีอาการอะไรบ่งชี้พวกนั้นอ่ะเราก็สามารถทำครอบได้เลยแต่ถ้าถามว่าฟันพวกนี้ในโอกาสมันมีโอกาสปวดขึ้นมาแล้วต้องรักษารากฟันได้ไหมมันก็มีได้ไม่ใช่เป็นเพราะว่าจากการที่เราก่อทำครอบฟันนะคะแต่ว่าจากการที่มันอาจจะมีผุเพิ่มหรือว่ามีบางคนเคี้ยวแรงแล้วฟันมันสึกตรงคอฟันแล้วมันสึกเข้าไปแล้วมันมีการติดเชื้อในโพรงประสาทขึ้นมาแล้วคนไข้ก็มีปวดถ้าเกิดเป็นกรณีแบบนี้ก็คือเราก็จะต้องรักษารากฟันซึ่งถ้าตัวครอบมันยังอยู่ในสภาพดีอยู่บางทีการรักษารากฟันก็คือโดยการเจาะทะลุผ่านครอบฟันแต่ว่าถ้าเกิดตัวครอบมันสภาพไม่ดีและเช่นขอบมันมีผุแล้วขอบมันรั่วเราก็ควรจะต้องรื้อครอบฟันแล้วก็รักษารากเสร็จแล้วก็ทำครอบฟันใหม่ค่ะ
1: ค่ะอาจารย์ขาลันขออนุญาตถามนิดนึงว่าอย่างที่อาจารย์บอกแหละว่าอาจจะมีแบบอย่างเช่นผุอีกแล้วก็รื้อใช่ไหมคะก็เลยมีสงสัยนิดนึงว่าปกติครอบฟันไปแล้วก็คือยังสามารถที่จะมีฟันผุได้อีกใช่ไหมคะ
0: อันนี้เป็นคำถามที่คนไข้หลายคนที่พอบอกว่ามันมีฟันผุใต้ครอบแล้วคนไข้จะแบบเอ๊ะเป็นครอบฟันมันผุได้หรือเปล่าเนี้ยหมอเจอคำถามนี้บ่อยมากเลยค่ะแบบเอ๊ะครอบฟันไปแล้วทำไมมันผุอีกทำไมผมต้องมาหรือว่าทำไมกลายเป็นผุจนทะลุโพรงประสาทฟันแล้วก็ต้องมารักษารากคือจริงๆแล้วการทำครอบฟันนะคะมันก็คือยังมีเนื้อฟันธรรมชาติอยู่ข้างในใช่ไหมคะแล้วก็ถึงแม้คุณหมอตอนทำครอบฟันอาจจะทำตัวครอบแนบกับเนื้อฟันธรรมชาติยังไงไม่ให้มันมีร่องตรงบริเวณขอบเนี่ยแต่ว่ามันก็ยังมีผิวฟันที่อยู่ข้างใต้ของตัวครอบนั้นอยู่ดีเพราะฉะนั้นผิวฟันพวกนี้แหละพอมันมีพวกเศษอาหารคราบจุลินทรีย์มาก่อนนานๆแปรงฟันดูแลฟันไม่สะอาดเนี่ยมันก็จะยังเกิดการผุเข้าไปได้แล้วถ้าเกิดบางทีถ้าเกิดแบบอยู่ในตรงซอกลึกๆที่มาเช็คฟันแล้วไม่เห็นแล้วหรือว่าเอ็กซเรย์แล้วมันอาจจะเห็นไม่ชัดบางทีมันก็ลึกจนทะลุโพรงประสาทได้ค่ะเพราะฉะนั้นเลยเป็นคำตอบที่ว่าจริงๆเราครอบฟันหรือการอุดฟันเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าฟันซี่นั้นจะไม่ผุแล้วมันมีโอกาสผุเพราะฉะนั้นการดูแลทำความสะอาดก็ต้องดูแลได้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็บางทีถ้าเกิดเป็นการครอบฟันบนฟันที่รักษารากไปแล้วอะค่ะแล้วคนไข้ดูแลทำความสะอาดไม่ดีอะแล้วมันไปผุลึกแล้วเรากว่าไม่ได้มาหาหมอฟันหรือว่ามันผุตามซอกฟันที่บอกมันตรวจเจอยากเนี่ยฟันที่รักษารากแล้วมันไม่มีเส้นประสาทแล้วมันก็จะไม่ปวดแล้วบางทีรอยผุมันก็จะลึกเข้าไปจนมันกลวงฟันข้างในแล้วก็กลายเป็นว่าพอเรามาลึกครอบอะเนื้อฟันมันหายไปหมดเลยเราซี่นั้นมันก็เลยกลายเป็นเก็บฟันไว้ไม่ได้แล้วเราก็เลยต้องถอนฟันซี่นั้นไป
1: ค่ะอ๋อถึงว่ามีคนแบบว่าชอบแบบเหมือนกับได้ยินมานะคะคุยกันหรือว่าพูดเนี่ยว่าเอ๊ะทำไมฟันที่รักษารากฟันเราทำครอบฟันแล้วสุดท้ายพอมาตรวจเจอบอกผุลึกเข้าไปอีกก็เลยต้องมีการถอนฟันทั้งที่แบบครอบฟันไปแล้วเนี้ยค่ะอาจารย์อย่างที่อาจารย์บอกเลยทีนี้ค่ะอาจารย์พอดีมีกรณีศึกษานะคะเคสนึงก็คือว่าเหมือนกับว่ามีหนองออกมาที่บริเวณเหงือก โดยการรักษารากฟันไปแล้วแล้วทำครอบฟันพอไปตรวจเนี่ยทางทันตแพทย์ก็บอกว่ามันอาจจะเป็นเขาเรียกว่ารากฟันนั่นแหละค่ะเกิดการผุลึกลงไปนะคะแล้วก็เหมือนกับว่ามันทำให้ผุจนเป็นหนองเลยทะลุออกมาตรงเหงือกกรณีนี้เป็นไปได้ไหมคะอาจารย์เกี่ยวกับการครอบฟันหรือว่ารักษารากฟันแล้วเกิดอาการฟันผุลึกลงไปจนเป็นหนองขึ้นมาอย่างนี้ค่ะ
0: คือถ้าถามว่ารักษารากครอบฟันแล้ววันหนึ่งมันเกิดมีหนองขึ้นมาได้ไหมแต่ว่ามันไม่ได้เป็นสาเหตุว่าจากการที่ว่าเรารักษารากหรือครอบฟันเลยทำให้ฟันผุอะค่ะสาเหตุที่มันเป็นหนองขึ้นมาก็คือถ้ามันเป็นหนองมันมีการเป็นหนองตรงเหงือกมันมีหนองได้หลายแบบด้วยสาเหตุการเป็นหนองจากการที่มันเป็นโรคเหงือกตรงนั้นแล้วทำให้เป็นหนองก็มีเหมือนกันซึ่งอันนั้นก็รักษาโรคเหงือกเราไม่ได้ต้องไปยุ่งกับฟันที่ครอบหรือฟันรักษารากแล้วแค่เหมือนไปขูดหินปูนเการากฟันแล้วก็แบบไปหาคุณหมอรักษาโรคเหงือกเป็นประจำตรงเหงือกตรงนั้นก็มักจะดีขึ้นแต่ถ้าเกิดหนองตรงนั้นนะมันเกิดจากการติดเชื้อในของรากฟันซ้ำอ่ะมันก็มีโอกาสเป็นได้ค่ะเป็นได้จากอะไรก็คือเป็นได้จากว่ามันมีการผุเพิ่มอย่างที่หมอบอกว่าถ้าเกิดคนไข้อาจจะยังดูแลความสะอาดได้ไม่ดีหรือว่าลืมไปว่าซี่นี้ต้องดูแลฟันตามปกติใช่ไหมขัดฟันแปรงฟันตามปกติแต่ว่าไม่ดูแลให้ดีแล้วมันมีผุเพิ่มมันก็เลยมีเชื้อโรคเข้าไปในคลองรักฟันซ้ำได้อีกก็เลยถ้าเป็นกรณีแบบนี้ก็จะเรียกว่าการรักษารักฟันซ้ำซึ่งถ้าเกิดครอบยังสภาพดีการรักษารักฟันซ้ำก็อาจจะเจาะทะลุผ่านครอบได้แล้วก็พอรักษารักฟันเสร็จก็แค่อุดปิดทางด้านบนของครอบแต่ถ้าครอบฟันมันไม่ดีแล้วเราก็ต้องรื้อครอบแล้วก็รักษารักฟันซ้ำก่อนแล้วก็ทำครอบฟันใหม่ค่ะ
1: อันนี้ก็คือจะได้แบบคลายสงสัยกันนะคะเพราะว่าหลายๆคนที่มีเรื่องของการรักษารักฟันนะคะแล้วก็เมื่อช่วงต้นรายการค่ะอาจารย์แอบหลุดไปนิดนึงว่าปกติเรื่องของการรักษารักฟันราคาค่อนข้างสูงเลยแล้วก็จะแอบสงสัยตอนแรกที่ถามว่าทำไมต้องมีการรักษารักฟันด้วยอาจารย์ก็เล่ามาแล้วแหละว่าเนื่องจากฟันผุใช่ไหมคะแล้วก็ผุลึกไปจนถึงรากฟันนะคะอาจารย์ทีนี้ถามอาจารย์นิดนึงว่ากรณีที
0: ่คุณรันขอหมอขอแก้คำนิดนึงบางทีมันผุมันไม่ได้ผุลึกไปถึงรากฟันแต่มันไปทะลุโครงประสาทฟันทีนี้มันก็เลยต้องรักษารากฟันแต่คำว่ารากฟันนะไม่ได้แปลว่ารักษาเฉพาะส่วนของรากนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วมันคือรักษาเอาเชื้อโรคในโครงประสาทฟันออกแต่เรียกง่ายๆมันเลยเรียกไปว่ารักษารากฟัน
1: อันนี้จะได้เข้าใจกันใหม่ด้วยรวมถึงคุณผู้ฟังด้วยว่าจริงๆมันคือการรักษาโพรงประสาทฟันทั้งหมดเลยก็คืออาการผุมันผุไปถึงโพรงประสาทฟันใช่ไหมคะอาจารย์
0: ใช่บางทีมันผุตรงส่วนฟันข้างบนยังไม่ได้ถึงรากแต่มันเข้าไปในโพรงประสาทฟันแต่โพรงประสาทฟันน่ะมันเชื่อมตั้งแต่ตัวฟันไปจนถึงรากฟันข้างล่างอะค่ะ
1: ก็เลยเรียกว่ารักษารากฟัน
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะอาจารย์เราอยากถามอาจารย์ว่ากรณีสำหรับคนที่เขาเรียกว่าปวดฟันมากๆเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่ามันถึงขั้นโพรงประสาทฟันแล้วหรือว่าจริงๆแค่อุดก็ได้ก็คือแบบยังไม่ถึงก็ต้องให้ทันตแพทย์วินิจฉัยใช่ไหมคะหรือว่าเอ็กซเรย์ใช่ไหมคะ
0: ใช่ต้องให้ทันตแพทย์วินิจฉัยเอ็กซเรย์หรือเอารอยผุออกดูมันมีทะลุโพรงประสาทฟันหรือเปล่าแล้วก็มันอาการปวดบางทีมันก็บอกได้เหมือนกันค่ะว่าถ้ามันเป็นการปวดที่ผุไม่ลึกแล้วแบบเราปวดคือเราทานน้ำร้อนน้ำเย็นหรือว่าของหวานแล้วเรารู้สึกปวดแล้วปวดไม่นานแบบปวดแบบสมมติว่าทานน้ำเย็นไปแล้วปวดไม่เกิน1นาทีแล้วมันหายไปอันเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นการปวดฟันที่มันยังแบบมีการย้อนกลับมาได้คือก็เลยแปลว่าน่าจะยังไม่ทะลุโพรงประสาทฟันแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ๆแบบมันเราทิ้งไว้นานจนแบบเอ๊ะจากปวดที่แป๊บเดียวหายกลายเป็นว่าอยู่เฉยๆก็ปวดขึ้นมาแล้วหรือว่าบางทีทานน้ำเย็นนี่แหละเป็นตัวน้ำร้อนน้ำเย็นของหวานเป็นตัวกระตุ้นแล้วกลายเป็นว่าไม่แป๊บเดียวหายแล้วปวดนานเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงเลยแบบนี้แสดงว่ามันน่าจะมีการติดเชื้อในโพรงประสาทฟันแล้วเพราะว่ามันอาการมันเป็นยาวนานนะคะ
1: ค่ะทีนี้ค่ะในช่วงท้ายรายการค่ะอาจารย์รันขอวิธีการดูแลรักษาสุขภาพช่องปากและฟันสำหรับคนที่อาจจะเขาเรียกว่ามีอาการฟันผุแล้วหรือรักษารากฟันไปแล้วตอนแรกอยากจะถามอาจารย์หนึ่งคำถามว่าต้องขั้นไหนถึงต้องถอนฟันแสดงว่าต้องแบบผุเยอะมากๆนะคะแต่ทีนี้ไม่เป็นไรค่ะอาจารย์ก็เลยเดี๋ยวให้อาจารย์ได้ให้คำแนะนำละกันสำหรับใครที่รักษารากฟันอยู่หรือว่าจะมีไปพบแพทย์เรื่องของการอุดการรักษาโพรงประสาทฟันแล้วจะดูแลตัวเองยังไงดีคะอาจารย์คะเรียนเชิญเลยค่ะ
0: ค่ะก็คือถ้าเกิดการดูแลค่ะจริงๆมันก็เหมือนการดูแลฟันตามปกติเลยก็คือการแปรงฟันเช้าเย็นก็คือก่อนนอนนะคะคือไม่ทานอะไรแล้วอ่ะ แล้วก็แนะนำว่าควรจะต้องใช้ไหมขัดฟันร่วมด้วยจริงๆแนะนำว่าใช้ทุกวันอย่างน้อยตอนเย็นก็ยังดีแต่ถ้าเกิดมันใช้ทุกวันไม่ได้เพราะเรารู้สึกมันไม่มีเวลาก็ถ้านึกได้เมื่อไหร่ก็คือให้ใช้ก็คือใช้บ่อยที่สุดเท่าที่ใช้ได้เพราะว่าการแปรงฟันอย่างเดียวอ่ะมันจะเอาอาหารออกตามซอกฟันไม่ได้มันต้องใช้ขัดไหมขัดฟันร่วมด้วยแต่ว่าถ้าบางคนบอกว่าใช้ไม้จิ้มฟันแล้วไม้จิ้มฟันเนี่ยมันจะเขี่ยแค่อาหารที่เป็นชิ้นๆออกแต่ไอ้พวกคราบบางๆมันต้องใช้เหมือนไหมขัดฟันไปถูมันถึงจะออกค่ะเพราะฉะนั้นไหมขัดฟันก็เลยมีความจําเป็นแล้วก็การผุส่วนใหญ่ที่คนไข้ไม่รู้ตัวก็คือผุตามซอกฟันนี่แหละแล้วกว่าจะมาเจอหมอฟันเช็คเจอมันก็ผุลึกไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยแปรงฟันกับไหมขัดฟันเนี่ยเป็นสิ่งที่ทันตแพทย์จะย้ําทุกคนจะย้ําเลยว่าจําเป็นต้องใช้เป็นประจําส่วนเรื่องอุปกรณ์อื่นๆเช่นพวกน้ํายาบ้วนปากพวกเนี้ยมันอาจมันไม่ใช่จําเป็นแต่ถ้าเกิดมันช่วยให้คนไข้รู้สึกว่าบ้วนแล้วมันดูสดชื่นขึ้นหรือว่าการบ้วนบางทีมันก็จะทําให้ตัวคราบจุลินทรีย์มันแปลงออกง่ายขึ้นเราก็บ้วนปากร่วมด้วยก็ได้แต่ว่าการบ้วนปากด้วยน้ํายาบ้วนปากไม่ได้มาทดแทนการแปรงฟันหรือใช้ไหมขัดฟันนะคะ
1: ได้เลยค่ะอาจารย์ขาในวันนี้รันเองนะคะเชื่อว่าท่านผู้ฟังทุกท่านคงจะได้รับความรู้ต่างๆมากมายเกี่ยวข้องกับเรื่องของการรักษารากฟันแล้วจริงๆแล้วเนี่ยจำเป็นต้องทำครอบฟันทุกซี่หรือไม่นะคะวันนี้ก็กระจ่างกับทุกๆคำถามเลยทีเดียวค่ะยังไงก็ทางรายการนะคะต้องขอบพระคุณค่ะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ทันตแพทย์หญิงดร.พิมพ์รำไพโรจนกิจสินทวาชีวะท่านเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์คณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ให้เกียรติสละเวลามาร่วมพูดคุยกันกับเราในรายการในวันนี้สำหรับช่วงนี้ขอบพระคุณท่านอาจารย์พิมพ์รำไพมากๆเลยค่ะ
0: ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
1: ขอบพระคุณค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะและคุณผู้ฟังทุกๆท่านค่ะในวันนี้หมดเวลาแล้วกับรายการคลินิก 101.5 ยังไงเดี๋ยวคุณผู้ฟังทุกๆท่านกลับมาติดตามรับฟังกันได้ใหม่ค่ะเป็นประจำทุกวันจันทร์ไปจนถึงวันศุกร์ทาง FM 101.5 MHz สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหรือจุฬาเรดิโอพลัสวันนี้รันพร้อมทางท่านอาจารย์และทีมงานต้องขอตัวลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: คลินิก 101.5 เยียวยารักษาป้องกันครบครันเข้าทันทุกมิติสุขภาพทุกวัน 9:30 น.ถึง 10:00 น.ดำเนินรายการโดยพิมลลิตพัฒน์รบพิรมและทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

0: น้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์
1: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงเริ่มศึกษาที่โรงเรียนราชินีในระดับอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จากนั้นได้เสด็จไปทรงศึกษาณโรงเรียนฮีทฟิลด์ในเมืองแอสคอตสหราชอาณาจักรก่อนเสด็จกลับมาทรงศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และ6ที่โรงเรียนจิตรดาในระดับอุดมศึกษาทรงศึกษาระดับปริญญาตรีใน2สาขาในสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของไทย2แห่งคือปริญญานิติศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยทรงสำเร็จการศึกษาด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ2และปริญญารัฐศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยทรงสำเร็จการศึกษาด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ1ตลอดระยะเวลาที่ทรงศึกษาทรงปฏิบัติพระองค์เช่นเดียวกับนักศึกษาทั่วไปรวมถึงกิจกรรมต่างๆทั้งทางด้านกีฬาการบำเพ็ญประโยชน์และอื่นๆอาทิทรงเข้าร่วมกิจกรรมฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์ด้วยทรงเป็นผู้อัญเชิญธรรมจักรในการแข่งขันฟุตบอลประเพณีครั้งที่54ปีพุทธศักราช2541ทรงเข้าร่วมแสดงในขบวนพาเหรดชุดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวรโอกาสครบ 72 พรรษาในการแข่งขันกีฬาประเพณีครั้งที่55ปีพุทธศักราช2542เป็นต้นในปีเดียวกันพระองค์ได้เสด็จไปทรงศึกษาต่อณมหาวิทยาลัยคอร์เนลมณฑลรัฐนิวยอร์กซึ่งเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยอันมีชื่อเสียงของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยทรงใช้เวลาศึกษา

0: ในระดับปริญญามหาบัณฑิตสาขานิติศาสตร์เพียง1ปีจากนั้นทรงเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตด้านนิติศาสตร์และทรงศึกษากฎหมายที่สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาที่ประเทศไทยควบคู่กันไปด้วยพระอัจฉริยภาพและผลแห่งความภาคเพียรทำให้ทรงสำเร็จการศึกษาทั้งดุษฎีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลประเทศสหรัฐอเมริกาและทรงเป็นเนติบัณฑิตไทยพร้อมกันในปีพุทธศักราช2548จากนั้นทรงเข้ารับราชการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วยสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการสำนักอัยการสูงสุดสู่รองอัยการจังหวัดและอัยการจังหวัดระหว่างทรงปฏิบัติราชการด้วยพระวิริยะอุตสาหะได้ทรงได้เริ่มโครงการกำลังใจเมื่อปีพุทธศักราช2550เน้นการให้ความช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงเด็กติดผู้ต้องขังหญิงและผู้ต้องขังที่ตั้งครรภ์ในเรือนจำทั้งในด้านวัสดุอุปกรณ์การให้การฝึกอบรมการให้บริการทางการแพทย์ตลอดจนการฟื้นฟูจิตใจจนได้รับความสนใจจากนานาประเทศต่อมาทรงโอนย้ายมาดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำคณะกรรมาธิการแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาณกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียตั้งแต่วันที่10มกราคมพุทธศักราช2555สู่เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มได้แก่สาธารณรัฐออสเตรียประเทศสโลวาเกียประเทศสโลวีเนียก่อนทรงกลับมารับตำแหน่งอัยการจังหวัดสู่อัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการภาค2สำนักงานอัยการสูงสุดไม่เพียงทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจในหน้าที่ราชการแต่เพียงเท่านั้นหากทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจด้านอื่นๆเพื่อความผาสุกของอาณาประชาราษฎร์ได้แก่ทรงเป็นประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยในการสนับสนุนได้เชื่อมโยงให้ภาครัฐและเอกชนมาร่วมกันเกื้อหนุนให้ประชาชนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยากจากภัยธรรมชาติที่รุนแรงมูลนิธินภาในพระราชดำริที่เน้นช่วยเหลือและให้โอกาสทางอาชีพกลุ่มผู้ด้อยโอกาสอันเกิดจากผลที่ได้รับทางกฎหมายและด้านสังคมทั้งการประทานทุนการศึกษาสำหรับผู้ต้องการการศึกษาต่อปริญญามหาบัณฑิตด้านกฎหมายณคอร์เนลลอว์สคูลมหาวิทยาลัยคอร์เนลประเทศสหรัฐอเมริกาโดยทรงจัดตั้งทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมายซึ่งได้รับสมัครคัดเลือกจากผู้ที่จบปริญญาบัณฑิตด้านกฎหมายและสอบไล่ได้เนติบัณฑิตของเนติบัณฑิตยสภาตามเงื่อนไขที่ทุนดังกล่าวกำหนดไว้เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาได้นำความรู้มาแก้ไขปัญหาของประเทศที่ต้องอาศัยกฎหมายเป็นเครื่องมือด้วยพระปรีชาสามารถและพระจริยวัตรอันงดงามส่งผลให้หลายองค์กรต่างทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายรางวัลต่างๆเช่นกองทุนพัฒนาเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติสำนักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายตำแหน่งทูตสันตวไมตรีในการต่อต้านความรุนแรงต่อสตรีด้านหลักนิติธรรมประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติได้ทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายรางวัล Medal of Recognition ในฐานะที่ทรงมีบทบาทสำคัญในระดับนานาชาติ
1: คุณสามารถติดตามรับฟังจุฬาเรดิโอ plus ของเราได้ทุกช่องทางออนแอร์ทางคลื่น FM 101.5 MHz ออนไลน์ทางเว็บไซต์ curadio.jula.ac.th และออนโมบายสามารถฟังสดและย้อนหลังได้ทุกเวลาดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอ plus ได้ฟรีแล้ววันนี้ทั้ง Android และ iOSได้ความรู้ความสุขสนุกตลอดทั้งวันติดตามฟังจุฬาเรดิโอ plus สโมสรคูณสุขความสุขยิ่งทวีคูณด้วยการให้และแบ่งปันดำเนินรายการโดยอารดาสุคนธสิทธิ
2: ์สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สโมสรคูณสุขทางจุฬาเรดิโอ plus FM 101.5 MHz เรามาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ10นาฬิ

0: กาถึง10นาฬิกา30นาทีอยู่กับพวกเราที่นี่สโมสรคุณสุขแห่งนี้นะคะ FM 101.5 MHz เรื่องราวความสุขเรื่องราวความประทับใจเรื่องราวดีๆรวมไปถึงแรงบันดาลใจพลังใจต่างๆกิจกรรมดีๆโครงการดีๆเรานำมาฝากคุณผู้ฟังในสโมสรคุณสุขแห่งนี้แหละค่ะแน่นอนเรื่องราวดีๆต่างๆเหล่านี้มาจากแขกรับเชิญที่น่ารักของเราทุกท่านเลยนะคะที่สละเวลามาร่วมแบ่งปันความสุขในสโมสรคุณสุขแห่งนี้กันค่ะสำหรับสโมสรคุณสุขวันนี้ในช่วงของกิจกรรมทำดีชวนคุณผู้ฟังนะคะไปรู้จักกับกิจกรรมดีๆนะคะที่เป็นที่ปรึกษานะให้กับคนที่อยากจะเยียวยาจิตใจนะคะอยากจะต้องการมีเพื่อนรับฟังนะคะจะได้พูดคุยกับผู้ที่เป็นจิตอาสากับคนกลุ่มนี้ค่ะที่ชื่อว่ามณมันตานะคะมณมันตาคืออะไรนะคะแล้วเขาจะเข้ามาช่วยเยียวยาจิตใจหรือมาช่วยเป็นเพื่อนเราได้อย่างไรบ้างไปรู้จักกับมณมันตาในช่วงของกิจกรรมทำดีค่ะ
1: ช่วงกิจกรรมทำดี
0: ช่วงกิจกรรมทำดีในสโมสรคุณสุขวันนี้อย่างที่ได้เกริ่นไปนะคะชวนคุณผู้ฟังมารู้จักกับศูนย์การปรึกษามณมันตากับแขกรับเชิญของเราในวันนี้ค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สาระมุกดีท่านเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรประกาศนียบัตรจิตวิทยาการปรึกษาแนวพุทธที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยหรือว่ามจร.นะคะและท่านยังเป็นอาจารย์ผู้ดูแลและให้คำปรึกษาประจำศูนย์การปรึกษามณมันตาด้วยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
2: สวัสดีค่ะคุณอ้อมสวัสดีท่านผู้ฟังค่ะ
0: ค่ะขอพระคุณค่ะอาจารย์ทราบว่าภารกิจรัดตัวแน่นเหมือนกันนะคะวันนี้สละเวลามาร่วมพูดคุยในรายการกับเราด้วยก่อนอื่นเลยอยากให้อาจารย์ช่วยแนะนำค่ะช่วยแนะนำเพราะอาจารย์มีบทบาทตำแหน่งหลายอย่างเนาะ ให้อาจารย์ช่วยแนะนำบทบาทหน้าที่ของอาจารย์เองรวมไปถึงแนะนำศูนย์การปรึกษามณมันตาให้เราได้รู้จักกันด้วยค่ะอาจารย์เชิญค่ะ
2: ค่ะขอบคุณคุณอ้อมนะคะท่านผู้ฟังทั้งหลายด้วยค่ะยินดีนะคะที่ได้มาแบ่งปันเรื่องราวของศูนย์มณมันตากับในศูนย์รายการนี้นะคะมณมันตาเนี่ยเป็นศูนย์บริการให้การปรึกษานะคะที่เกิดจากความตั้งใจดีๆของนักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรจิตวิทยาการปรึกษาแนวพุทธคือที่มาที่ไปอย่างนี้ค่ะหลักสูตรเนี่ยเปิดมาในช่วงเมื่อประมาณเข้าปีนี้ก็ปีที่6นะคะ6ปีที่ผ่านมาเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยมหาวิทยาลัยก็จะเปิดหลักสูตรนึงเพื่อจะให้บริการกับผู้ที่สนใจทั้งพระคุณเจ้าที่เป็นพระสงฆ์แล้วก็คฤหัสถ์ที่สนใจเรื่องของการปรึกษาหลักสูตรนี้ก็เกิดขึ้นมาภายใต้ความมุ่งมั่นแบบนั้นล่ะค่ะว่าถ้าหากว่าพระคุณเจ้าท่านได้รู้จักแนวทางการสนทนาญาติโยมที่มาหาที่วัดเนี่ยเวลาเขาทุกใจอะค่ะพระคุณเจ้าท่านจะคุยกับญาติโยมอย่างไรพอเปิดหลักสูตรนี้ขึ้นมาปรากฏก็มีทั้งพระสงฆ์มาเรียนแล้วก็คฤหัสถ์มาเรียนก
0: ็
2: มาเรียนก็ท่านก็สมัครมาเยอะนะคะแต่ด้วยว่าช่วงนั้นเป็นโควิดค่ะคุณอ้อมเป็นช่วงของโควิดเลยเปลี่ยนการสอนแบบออนไลน์มาเป็นรูปแบบการสอนออนไลน์แล้วก็เป็นการสอนออนไลน์เรื่องของการปรึกษาแบบแห่งแรกเลยค่ะที่เราสอนกับพระคุณเจ้าแล้วก็คารวาสนะคะที่เป็นการสอนทางระบบออนไลน์โดยใช้ระบบซูมเนี่ยแหละค่ะก็อยู่กันสอนกันเรื่อยมาจนรุ่นหนึ่งผ่านไปปรากฏว่ารุ่นสองก็มีการตอบรับดีก็คนสมัครเข้ามาเยอะแต่ว่าห้องเรียนของเราได้รับได้น้อยอะค่ะไม่ถึงหน้าจอซูมอะค่ะเราจะอยู่กับนักศึกษาได้ยังไงจะมาเยอะเราก็รับแค่40รับ40เท่ากับหน้าจอที่ครูบาอาจารย์จะอยู่ด้วยกับเขาได้อะค่ะรุ่นสองก็จบผ่านไปก็ดูนัก

0: ผู้สำเร็จการศึกษาก็มีความสุขเพราะจริงหลักสูตรเนี่ยเป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรนะคะที่เป็นหลักสูตรต่ำกว่าปริญญาตรีแต่ว่าผู้มาเรียนเนี่ยท่านมีคุณสมบัติเยอะคือโทเอกอะไรกันมาเป็นแถวเลยค่ะก็เลยเราก็มานั่งดูว่าหลักสูตรเนี่ยเป็นความต้องการของผู้มาเรียนเพื่อที่จะดูแลใจตัวเองอันดับแรกแล้วก็ถ้าจิตใจดีเขาก็จะไปดูแลผู้อื่นจนมารุ่นที่3ค่ะรุ่นที่3เนี่ยผู้สำเร็จการศึกษาก็มีความรู้สึกว่าองค์ความรู้ที่ดีๆจากการที่เขาเรียนรู้และการฝึกฝนเนี่ยเขาน่าจะได้ช่วยเหลือผู้คนเขาก็ตั้งกลุ่มเล็กๆค่ะอ้อมกลุ่มเล็กๆที่จะไปดูแลใจโดยที่พวกเขาจัดทำกันเองล่ะค่ะก็มีศูนย์ดูแลธรรมมิตาเป็นกลุ่มผู้สำเร็จการศึกษานี่แหละกลุ่มเล็กๆรวมตัวกันแล้วก็ให้การดูแลทางด้านจิตใจกับผู้คนที่มาก็หลักสูตรก็เลยมองเห็นว่าผู้ที่มาเรียนเนี่ยเป็นผู้ที่มีจิตใจที่ได้รับการบ่มเพาะที่จะเป็นจิตอาสาเราควรจะต้องดูแลแล้วช่วยทำให้เป็นรูปเป็นร่างเพื่อที่เขาจะได้มีระบบอะค่ะศูนย์นี้ก็เลยเกิดขึ้นค่ะเป็นศูนย์หน้ามันตาถ้าถามความหมายเนี่ยตรงๆตัวเลยก็คือมนัสแปลว่าใจมันตาแปลว่าการติดตาหรือแปลว่าปัญญาก็ได้ค่ะเพราะฉะนั้นศูนย์เป็นศูนย์ที่เกิดขึ้นมาเพื่อที่จะดูแลจิตใจผู้คนที่เขามีความทุกข์ทางใจในระดับเบื้องต้นนะคะเครียดทุกข์ไม่สบายใจเนี่ยก็มาเข้ามาใช้บริการในศูนย์นี้ซึ่งเป็นศูนย์บริการที่เราอยู่ได้ด้วยจิตอาสาไม่ได้มีค่าใช้จ่ายอะไรผู้ที่เข้ามาก็สามารถที่จะใช้บริการผ่านแพลตฟอร์มที่ทางศูนย์ดูแลค่ะอันนี้ที่มาที่ไปของศูนย์นะคะตัวนี้ก็เปิดมาระยะนึงนะคะเปิดมาแรกๆก็ดูแลให้บริการกับนิสิตของมจลนี่แหละค่ะที่เป็นทั้งคารวะทั้งพระคุณเจ้านี่แหละค่ะคือมจลมีนิสิตหลายหมื่นค่ะอันนี้ก็ศูนย์นี้ก็บางทีพระต่างชาติบ้างท่านนิสิตบ้างท่านมาเรียนเนี่ยท่านก็เหมือนมหาลัยทั่วไปอะค่ะมาเรียนก็ความการจัดสรรตัวเองการเตรียมหลายๆอย่างเนี่ยก็ก่อให้ท่านแบบไม่สบายใจได้เหมือนกันแอนช่วงต้นก็ให้บริการกับนิสิตของมจลในระยะเริ่มต้นนะคะก็อันนั้นก็เป็นที่มาค่ะในปีแรกก็เปิดไปก็ศูนย์เนี้ยดูแลโดยผู้สำเร็จของหลักสูตรนี้ทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็จะมาทั้ง1รุ่น2รุ่น3รุ่น4ตอนนี้รุ่น5ก็เข้ามาช่วยสมัครกันเป็นจิตอาสาเพราะว่าก็มีคนก็มาใช้บริการเยอะอยู่อะค่ะแต่เราก็มีช่องทางนะคะเพราะว่าอย่างนี้ค่ะคุณอ้อมครับการปรึกษาเราเนี่ยเป็นการปรึกษาออนไลน์นักศึกษาของเราเนี่ยเรียนก็เรียนออนไลน์เพราะฉะนั้นองค์ความรู้ทั้งหลายเนี่ยก็จะเป็นการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีออนไลน์อันนี้ก็จะเป็นความสะดวกอย่างหนึ่งที่ทำให้ผู้มารับบริการเนี่ยรู้สึกสบายใจที่ไม่ต้องเดินทางแล้วก็สามารถนัดลงแพลตฟอร์มแล้วก็นัดเขาก็จะมีรายละเอียดให้อะค่ะอันนี้ก็เป็นศูนย์ที่ดูแลแบบนี้ค่ะ
1: ค่ะก็ปรับไปตามสถานการณ์ตามยุคสมัยเพราะว่าหลักสูตรก็เกิดในช่วงโควิดต้นโควิดพอดีด้วยนะคะอาจารย์นะแล้วก็ได้เกิดการใช้ชีวิตแบบออนไลน์กันขึ้นมาตั้งแต่ตอนนั้นในหลายๆอย่างนะคะรวมไปถึงเดี๋ยวนี้การให้คำปรึกษาก็เป็นแบบออนไลน์ไปด้วยนะทีนี้พอมาในการปรึกษาแบบออนไลน์ให้คำปรึกษาแบบออนไลน์แล้วฟังแบบออนไลน์แบบนี้แล้วส่วนมากเลยเนี่ยค่ะอาจารย์คะผู้ที่มาใช้บริการเนี่ยของกลุ่มมนัสมันตาเนี่ยค่ะจะมาปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะโดยสถิติหรือว่าโดยอะไรนี่มีการเก็บกันไว้ไหมคะจะเป็นเรื่องเหมือนคนทั่วไปเนี้ยค่ะสายมูหรืออะไรเนี้ยค่ะอาจารย์เวลาเขาไปหาหมอดูเขาก็จะมีการเงินการงานความรักอย่างเงี้ยการศึกษาของสูงแล้วนะมันต่า

0: นาเนี่ยเราจะมีเป็นพระพุทธศาสนาที่เป็นแกนสำหรับการที่จะดูแลใจแต่เราไม่ได้เอาเรื่องพระมาแต่ว่าคือฐานใจของผู้ที่ให้การดูแลคือผู้ให้การศึกษาทุกท่านเนี่ยฐานใจท่านจะเป็นฐานใจที่ได้รับการบ่มเพาะที่จะมีความเข้าใจในเรื่องของพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เข้ามาในศูนย์เนี่ยเราต้องมองก่อนนะคะว่าเราจะดูแลเรื่องจิตใจเพราะฉะนั้นเรื่องอะไรก็เรื่องภายนอกเป็นเรื่องภายนอกซึ่งนำพาเข้ามาเพราะว่าเขาทุกข์ใจเพราะฉะนั้นสิ่งที่เข้ามาก็จะเป็นพื้นที่ที่จะเอื้อเฟื้อให้เขาได้คลี่คลายความหนักความบีบคั้นความอัดแน่นในใจของเขาโดยผู้ที่ให้การศึกษาทุกท่านเนี่ยท่านก็จะมีฐานความเข้าใจแล้วก็มีทักษะในการดูแลผู้คนเนี่ยโดยฐานของแนวพุทธแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจะถามว่าสถิติที่เก็บไว้เนี่ยจะเป็นสถิติที่เป็นจำนวนคนใช้บริการส่วนเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยจะเราจะไม่ได้มีเก็บเอาไว้เพราะว่าทุกอย่างเนี่ยเป็นจรรยาบรรณที่เรายึดมั่นแล้วก็รูปแบบของการปรึกษาเราเนี่ยจะแตกต่างกับที่อื่นอยู่บ้างตรงที่เนื่องจากว่าเรามีพระคุณเจ้าเข้ามาสนทนาด้วยเพราะฉะนั้นเราก็จะมีบุคคลที่3ที่จะเข้ามาเป็นซัพพอร์ตเตอร์แต่จะไม่ได้เปิดหน้าจอแต่จะเป็นผู้ที่อยู่ในกระบวนการนี้เสมอเพื่อที่ให้การสนทนาเนี่ยมีบุคคลที่3สำหรับการที่จะให้พระคุณเจ้าท่านปลอดภัยแล้วก็เป็นไปตามหลักของพระพุทธศาสนาด้วยตามวินัยสงฆ์เพราะฉะนั้นไม่ว่าคารวะหรือว่าสงฆ์เข้ามาที่นี่โดยระบบเนี่ยเราก็จะมีเป็นระบบออนไลน์แต่ว่าจะมีผู้ที่อยู่ด้วยอีกหนึ่งท่านที่จะเป็นผู้ดูแลระบบซึ่งจะไม่ล่วงเกินไม่ก้าวก่ายแต่จะช่วยทำให้ระบบทั้งหลายเนี้ยเคลื่อนหน้าไปได้โดยที่ไม่มีอุปสรรคเพราะว่าออนไลน์บางทีมันก็จะมีปัญหาเรื่องของเทคโนโลยีแต่ว่าแล้วก็บุคคลที่อยู่ด้วยใช่ค่ะบุคคลที่อยู่ด้วยเนี้ยก็จะเป็นเหมือนบุคคลที่จะช่วยให้วินัยสงฆ์ท่านสมบูรณ์ค่ะว่าไม่ได้อยู่เฉพาะ2คนอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่เป็นระบบที่ศูนย์วางไว้ตั้งแต่ต้นแล้วก็ในรูปแบบของการทำงานเนี้ยนิสิตทุกท่านที่สำเร็จการศึกษาแล้วมาทำเป็นจิตอาสาอยู่ในศูนย์เนี้ยนอกเหนือจากที่ใจยินดีเอื้อเฟื้อในช่วงเวลาที่จะอยู่กับผู้คนโดยที่ผลตอบแทนคือความสุขทางใจที่เราเดินตามพระพุทธเจ้านั้นอันนี้ก็จะเป็นแนวปฏิบัติของศูนย์ที่ดำเนินการมาเข้า2ปีแล้วค่ะ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วตรงนี้มีความต่างเหมือนกันอย่างที่อาจารย์ช่วยบอกเล่าเกริ่นมาตั้งแต่แรกว่าเป็นเรื่องของจิตวิทยาการปรึกษาแนวพุทธนะคะก็ปกติเนี่ยคนเดี๋ยวนี้ไปวัดเดี๋ยวนี้ข่าวก็เยอะแยะนะคะอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นวัดหรือว่าไม่ว่าจะเป็นในส่วนของแวดวงพระศาสนานะคะพอปรับรูปแบบมาเป็นอย่างนี้พระเองก็ต้องปรับตัวพระสงฆ์เองก็ได้มีการปรับเนาะจากข่าวอะไรต่างๆด้วยเหมือนกันแล้วก็พอเป็นแบบนี้เหมือนกับว่าทุกอย่างก็ต้องมีความชัดเจนโปร่งใสด้วยตามหลักศาสนาเนี่ยศาสนาก็เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจอยู่แล้วโดยเฉพาะในศาสนาพุทธของเราเนี่ยจะเป็นแบบนี้แต่ว่าคนที่เดินเข้าวัดเนี่ยคือส่วนมากก็ทุกข์นั่นแหละค่ะนะคะอาจารย์เนาะก็ที่เนาะบางทีไม่ทุกข์ไม่เข้าเลยก็มีนะอะไรเงี้ยเข้าวัดก็พอทุกข์แต่ทีนี้พอเข้าไปเนี่ยเนาะมันก็จะมีเรื่องนู้นเรื่องนี้เข้ามาแน่นอนกระทบทั้งในส่วนของญาติโยมคฤหัสถ์ทั้งในส่วนของพระสงฆ์นะคะมันมีสิ่งเราเยอะแยะมากมายที่นี่เองมีการปรับเนาะอย่างของศูนย์มานะมันตาก็มีการปรับว่าแล้วทางสงฆ์เองเนี่ยทางพระสงฆ์เองเนี่ยซึ่งเป็นผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนาหลักคำสอนพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์เนี่ยจะยังคงเป็นหลักที่ยึดเหนี่ยวจิตใจที่พึ่งทางใจให้กับญาติโยมคฤหัสถ์ได้ยังไงพอปรับมาเป็น

0: รูปแบบของหลักสูตรแบบนี้มีการทำเป็นศูนย์ให้การศึกษาดูแลจิตใจแบบนี้ก็ยังมีส่วนในการเรียกว่าพอเอาเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องก็ยังมีการที่จะช่วยกันเนาะไม่ได้อยู่โดยลำพังปกติบางทีถ้าญาติโยมไปลำพังสนทนากับพระคุณเจ้าก็อันตรายเหมือนกันนะคะพระอันตรายเหมือนกันนะคะอาจารย์เนาะอันนี้ก็ถูกมองเนาะโดยเฉพาะถ้าเป็นผู้หญิงอย่างเราๆเนาะอาจารย์เนาะสนิทกับพระรูปไหนก็ดูจะไม่งามอะไรอย่างนี้เป็นต้นแต่ทั้งนี้เป็นการออนไลน์แต่ออนไลน์ก็ยังมีเจ้าหน้าที่ที่เป็นบุคคลที่3เนาะเป็นการช่วยป้องกันอีกแบบนึงอันนี้เห็นถึงรูปแบบความตั้งใจและกับการที่จะให้แนวทางหลักธรรมคำสอนของพุทธศาสนาของเราเนี่ยยังคงเป็นที่ยึดเหนี่ยวที่พึ่งพิงพึ่งพาในส่วนของการดำเนินชีวิตที่อาจจะมีเรื่องราวหนักใจทุกข์ใจให้กับญาติโยมอันนี้เป็นหลักต้นๆเนาะแนวทางเบื้องต้นของศูนย์มณมันตาเลยแต่สำหรับผู้ที่จะเป็นจิตอาสาที่มารับฟังและให้การปรึกษาแบบนี้ค่ะอาจารย์เมื่อครูอาจารย์บอกว่ามีทั้งพระคุณเจ้าแล้วก็มีทั้งคารวะน้อยญาติโยมก็มาเรียนกันด้วยความมาเป็นจิตอาสาในศูนย์มณมันตาเนี่ยค่ะจะต้องมีคุณสมบัติข้อควรระวังหรือสิ่งที่ควรจะต้องพึงระลึกไว้เนี่ยมีอะไรยังไงบ้างแล้วก็จะมีบทบาทหน้าที่ยังไงบ้างคะอาจารย์
1: ค่ะจะเรียนคุณอ้อมอย่างนี้ค่ะว่าผู้ที่เป็นจิตอาสาในศูนย์เนี่ยทุกท่านจะผ่านหลักสูตรจบหลักสูตรประกาศนียบัตรจิตวิทยาการปรึกษาแนวพุทธที่เราเปิดสอนทุกท่านต้องผ่านหลักสูตรนี้จบแล้วเนี่ยท่านก็จะมาไม่ได้เข้ามาเป็นผู้ให้การปรึกษาเลยทันทีท่านก็จะมาผ่านเราจะมีหลายหน่วยงานนะคะที่จะทำแต่ว่าผู้ที่จะเข้ามาเบื้องต้นเนี่ยก็จะมาช่วยดูเป็นบุคคลที่3นี่แหละค่ะที่เราบอกให้มาดูเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆเราเรียกว่าซัพพอร์เตอร์ผู้จะเข้ามายังไม่ได้เป็นผู้สนทนาเป็นผู้ให้การปรึกษานะต้องมานั่งตรงนี้ก่อนแล้วก
0: ็
1: มานั่งดูตรงนี้ค่ะแล้วเขาก็จะเห็นค่ะว่าที่ให้การปรึกษาเนี่ยเขาใช้กระบวนการอย่างไรใช้องค์ความรู้ใช้แผนที่ของอริยสัจ4ที่เราพาคนที่มาใช้บริการเราเนี้ยเดินทางอย่างไรนั้นซัพพอร์เตอร์ที่เขานั่งอยู่เป็นคนที่3ที่ช่วยนี่แหละค่ะก็จะต้องเรียนรู้อันนี้เบื้องต้นก่อนนะคะแล้วหลังจากที่เขาจบในแต่ละเซสชั่นแล้วเนี่ยค่ะคือจริงๆในศูนย์เนี้ยเรามีการบันทึกเทปแต่เราก็จะให้เขาอินฟอร์มว่าเทปที่สนทนาเนี้ยจะอยู่เพียงแค่1สัปดาห์เพื่อที่เราจะได้เป็นเรื่องกฎหมายด้วยแล้วก็สิ่งที่จะดูก็คืออาจารย์ที่เป็นที่ปรึกษาทั้งหลายอาจารย์ในหลักสูตรนี่แหละค่ะที่ท่านจะต้องช่วยกันดูว่าผู้สำเร็จการศึกษาที่เป็นจิตอาสาของเราเนี้ยท่านก็แน่นอนความตั้งใจเต็มร้อยการทำงานเต็มร้อนแต่มีตรงไหนที่จะเพิ่มเติมให้ท่านมีตรงไหนที่เราจะมาจัดเพื่อจะเพิ่มเติมสอนเพราะฉะนั้นทุกเดือนของการสนทนาเราก็จะเป็นคอนเฟอเรนซ์ค่ะที่จะบอกว่าเราพบอะไรเขาจะต้องเพิ่มเติมอะไรช่วงเวลานั้นมีอะไรเกิดขึ้นกับเขาอันนี้ผู้ที่มาเกณฑ์ด้วยการศึกษาก็จะได้รับการพัฒนาทุกเดือนผ่านการคอนเฟอเรนซ์โดยอาจารย์ค่ะ
0: โอ้ค่ะดีจังเลยแหมเสียดายจริงๆยังมีอีกหลายเรื่องที่อยากให้อาจารย์เล่าให้ฟังไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความประทับใจเรื่องของผลตอบรับเรื่องของความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแต่เวลาหมดค่ะอาจารย์เดี๋ยวไว้ต้องรบกวนอาจารย์เนาะชวนมาคุยกันอีกนะคะน่าจะอีกหลายครั้งค่ะอีกครั้งสองครั้งอาจจะไม่พอนะคะ
1: ค่ะยินดีค่ะอ้อมยินดีนะคะ
0: แต่ถ้าเกิดว่าวันนี้คุณผู้ฟังแล้วมีความสนใจมีเรื่องราวอยากจะหาที่ปรึกษาที่จะช่วยดูแลจิตใจบ้างจะติดต่อกับศูนย์มณมันตาได้ช่องทางไหนยังไงบ้างคะอาจารย
1: ์ได้เลยค่ะมี Facebook นะคะมีเข้าไปใน Google

0: ได้ค่ะแล้วพิมพ์ว่าศูนย์การปรึกษามานะเมนตาจะขึ้นช่องทางให้ทุกระบบเลยค่ะแล้วก็สามารถที่จะอินฟอร์มแพลตฟอร์มคือสะดวกมากอะค่ะเข้าไปใน Google ก็เจอแล้วค่ะ
1: นะคะเข้าหาใน Google ได้เลยนะคะมานะเมนตานะคะเป็นภาษาไทยสะกดมอม้านอหนูมอม้าไม่แหนอากาศนอหนูต่อเต่าสระอาค่ะตรงตัวเลยนะมานะมันตาค่ะหาใน Google แล้วทุกอย่างทุกช่องทางการติดต่อก็จะขึ้นมานะคะเข้าไปดูรายละเอียดตามเพจได้เลยศูนย์การปรึกษามานะมันตาค่ะวันนี้ต้องขอพระคุณอาจารย์มากๆเลยค่ะที่มาร่วมแบ่งปันเรื่องราวดีๆกับเราในวันนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สาระมุกดีจากศูนย์การปรึกษามานะมันตาและมจร.ค่ะขอพระคุณค่ะอาจารย์ค่ะ
0: สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีค่ะนั่นก็คืออาจารย์สาระมุกดีนะคะอาจารย์ประจำหลักสูตรประกาศนียบัตรจิตวิทยาการปรึกษาแนวพุทธจากมจร.หรือว่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนั่นเองนะคะแล้วก็เป็นอาจารย์ผู้ดูแลและคำปรึกษาประจำศูนย์การปรึกษามณมันตาคุณผู้ฟังเข้าไปที่เพจศูนย์การปรึกษามณมันตาได้เลยนะคะช่วงหน้าบอกเล่าข่าวสังคมกันค่ะ
2: ช่วงบอกเล่าข่าวสังคม
1: ช่วงบอกเล่าข่าวสังคมมีข่าวมาฝากกันค่ะกลุ่มบริษัทบางจากร่วมกับเครือโรงพยาบาลพญาไทเปาโลและพันธมิตรด้านบริการอาหารดันโครงการ Fly to Fly ผสานแนวคิด Sustainable Healthcare ขับเคลื่อนความยั่งยืนเมื่อวันที่5มิถุนายนที่ผ่านมานะคะผู้บริหารกลุ่มบริษัทบางจากโดยบริษัท BSGF จำกัดและบริษัทกรุงเทพขนส่งเชื้อเพลิงทางท่อและโลจิสติกส์จำกัดและผู้บริหารเครือโรงพยาบาลพญาไทเปาโลและพันธมิตรด้านบริการอาหารร่วมผลักดันโครงการ Fly to Fly ของกลุ่มบริษัทบางจากผสานแนวคิดSustainable Healthcare ของเครือโรงพยาบาลพญาไทเปาโลบริษัท Food House Catering Services และบริษัท Sodexo Facility ประเทศไทยเพื่อขับเคลื่อนความยั่งยืนลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมสุขภาพที่ดีของผู้บริโภคณโรงพยาบาลพญาไทพหลโยธินค่ะโดยมีนางกันธมาศกฤตยานุกูลผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการผลิตบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนและกรรมการบริษัท BSGF จำกัดนายอาทิตย์ชินันธนาสิริผู้อำนวยการทั่วไปบริษัทกรุงเทพขนส่งเชื้อเพลิงทางท่อและโลจิสติกส์พร้อมด้วยนายอิทธิทองแตงรองประธานคณะผู้บริหารอาวุโสเครือโรงพยาบาลพญาไทเปาโลนายวิลเลียมโวเวลผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการประเทศไทยธุรกิจบริการอาหารพลังงานและทรัพยากรแพลตฟอร์มและกลยุทธ์ธุรกิจอาหารบริษัท Sodexo Services ประเทศไทยจำกัดและนายนิตินันท์ธรรมหทัยผู้อำนวยการบริษัท Food House Catering Services จำกัดร่วมลงนามความร่วมมือครั้งนี้นะคะเป็นอีกก้าวสำคัญของการผสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาคีด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมในการร่วมสร้างผลลัพธ์เชิงบวกสู่สังคมขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนภายใต้โครงการ Fly to Fly และโครงการไม่ทอดซ้ำของกลุ่มบริษัทบางจากนำของเสียมาสร้างคุณค่าใหม่ให้เป็นพลังงานสะอาดหรือทรัพยากรใหม่ทางเศรษฐกิจในรูปแบบของพลังงานทางเลือกเพื่อให้ประชาชนได้มีสุขภาพที่ดีควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อมโดยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการและเครือข่ายภายในของเครือโรงพยาบาลพญาไทเปาโลดำเนินการจัดการน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วอย่างมีประสิทธิภาพถูกวิธีและจำหน่ายให้แก่ BSGFเพื่อนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตซาฟต่อไปพร้อมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้ประกอบการผู้จำหน่ายและผู้บริโภครับทราบถึงอันตรายจากการใช้น้ำมันปรุงอาหารทอดซ้ำอีกทั้งยังเสริมปริมาณวัตถุดิบเข้าสู่ระบบของหน่วยผลิตเฮฟ้า SPK ซาฟแบบ Standalone

0: แห่งแรกของไทยภายในโรงกลั่นน้ำมันบางจากพระโขนงที่ได้เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์อย่างเต็มรูปแบบแล้วเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาด้วยค่ะนอกจากนี้ยังสอดคล้องตามแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนของเครือโรงพยาบาลพญาไทเปาโลที่ตระหนักถึงการดูแลสุขภาพที่ดีดูแลสิ่งแวดล้อมสังคมและคุณภาพชีวิตผ่านการดำเนินงานตามหลัก ESG และ Sustainable Healthcare มุ่งสร้างสมดุลระหว่างคุณภาพการรักษาพยาบาลและแนวทาง Green Hospital นับเป็นอีกหนึ่งพลังของความร่วมมือขับเคลื่อนสังคมไทยไปสู่ความยั่งยืนทั้งในมิติสิ่งแวดล้อมสุขภาพของประชาชนที่มีการจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสร้างและต่อยอดเครือข่ายการจัดการน้ำมันใช้แล้วอย่างเป็นระบบทั่วประเทศช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมภาคอุตสาหกรรมการบินและส่งเสริมสุขภาพที่ดีของผู้บริโภคและยังเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญสอดรับกับโอกาสวันสิ่งแวดล้อมโลกในเดือนมิถุนายนของทุกปีด้วยค่ะวันนี้หมดเวลาของสโมสรคุณสุขแล้วเราทั้งหมดทุกคนลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: เปิดมุมมองความคิดกับงานวิจัยรอบทิศนวัตกรรมรอบด้านติดตามทุกสถานการณ์ในรายการรอบตัวเราทุกวันอาทิตย์เวลา 10:30 น.ดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดร.ทวีวงศ์ศรีบุรีและศาสตราจารย์ดร.สุชนาชวนิชทางจุฬาเรดิโอพัส FM 101.5 MHz
2: และเข้าใจจีนอย่างลึกซึ้งรอบด้านทุกแง่มุมเพื่อให้เท่าทันในมองจีนมุมใหม่โดยโสภิตวังวิวัฒนาพบแขกรับเชิญกูรูผู้รอบรู้เรื่องจีนผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชาดาเตรียมวิทยาอาจารย์คณะศิลปศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
3: ปัจจัยหลายๆอย่างเนี่ยใน10ปีที่ผ่านมาที่ทำให้เกิดปัญหาของฟุตบอลจีนเนี่ยปัญหาหนักๆปัจจัยเดียวก็คือในเรื่องของทุจริตและการคอร์รัปชันถ้าจัดปัญหาตรงนี้ได้ปัจจัยอื่นๆก็จะเป็นตัวเสริมที่ทำให้ฟุตบอลจีนเข้าสู่บอลโลกได้คือก่อนที่จีนเขาชนะคัดเลือกเด็กๆที่จะมาเป็นนักกีฬาเนี่ยเขาเลือกตั้งแต่เด็กๆดูตั้งแต่ลักษณะของความสูงลักษณะของกล้ามเนื้ออย่างยกตัวอย่างอย่างกีฬาโดดน้ำหรือยิมนาสติกเนี่ยเด็กคนนึงเขาฝึกของเขาคนเดียวเขาต้องฝึกแล้วก็แข่งกับตัวเองฟุตบอลเนี่ยไม่ใช่ทักษะที่จะใช้แค่ตัวเองคนเดียวฟุตบอลจะต้องแข่งเป็นทีมขณะเดียวกันไม่ใช่ทีมเราก็ต้องดูทีมตรงข้ามด้วยเป็น open skill ทักษะเปิดที่จะต้องปรับตัวในแมตช์ที่เล่นแล้วก็ต้องมีลูกเล่นหรือการวางแผนยุทธศาสตร์ต่างๆขณะที่อยู่ในสนามซึ่งมันต่างกับว่ากีฬาเดี่ยวที่ว่าฉันฝึกคนเดียวฉันแข่งกับตัวเองฉันทำสถิตินี้ได้ฉันมีโอกาสที่จะคว้าเหรียญทองแต่ฟุตบอลเนี่ยทุกคนจะต้องไปกันเป็นทีม
4: สวัสดีค่ะตอนนี้กีฬาที่อยู่ในความสนใจของคนทั้งโลกก็คือมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026นะคะซึ่งแฟนบอลชาวไทยก็รับชมได้หลังจากที่มีผู้ชนะลิขสิทธิ์ก็คือ Jasmine International ร่วมกับโมโนที่ซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026อย่างเป็นทางการในไทยไปแล้วแล้วก็พ่วงของปี2030ไปด้วยมีดีลรวมกว่า 2,300 ล้านบาทมองจีนมุมใหม่วันนี้จะชวนคุณผู้ฟังตามไปดูค่ะว่าจีนซึ่งเป็นชาติมหาอำนาจที่เรียกว่ามีผลงานโดดเด่นในกีฬาหลายชนิดด้วยกันนะคะระดับโอลิมปิกระดับโลกมานี่ไม่ต้องสงสัยกวาดเหรียญทองกันเป็นว่าเล่นไม่ว่าจะเป็นยิมนาสติกนะคะกระโดดน้ำหรือแม้กระทั่งกีฬาที่เคยเป็นการทูตผ่านกีฬาอย่างเช่นปิงปองแต่ก็มีคำถามค่ะว่าเอ๊ะแล้วทำไมอย่างฟุตบอลโลกเนี่ยทำไมจีนถึงไม่สามารถจะไปถึงฝั่งฝันได้ในเวลานี้เหมือนอย่างที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงก็เคยวาดหวังเอาไว้ว่าอยากจะเป็นชาติมหาอำนาจของวงการฟุตบอลแล้วสามารถจะเป็นเจ้าภาพของการแข่งขันฟุตบอลโลกหรือว่าคว้าแชมป์โลกได้จีนมีประสบการณ์ในการที่ได้เข้าไป

0: สู่การแข่งขันฟุตบอลโลกเพียงครั้งเดียวในการผ่านเข้าไปเล่นรอบสุดท้ายในปี2002ซึ่งครั้งนั้นเนี่ยไม่ได้ประตูเลยนะคะแล้วก็เป็นคำถามที่เชื่อว่าทั้งคนจีนและคนทั้งโลกก็สงสัยเหมือนกันว่าทำไมจีนซึ่งเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจเป็นประเทศที่มีประชากรมากกว่า 1,400 ล้านคนแล้วเป็นเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกหลายๆชนิดกีฬาแต่ว่าไม่ใช่กับกีฬาฟุตบอลโลกวันนี้เราจะคุยกับดร.ชาดาเตรียมวิทยาจากคณะศิลปศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
1: สวัสดีค่ะ
0: เวลาที่ห่างกัน15ชั่วโมงของการถ่ายทอดอาจจะเป็นปัจจัยอันนึงที่กลุ่มชาติในฝั่งเอเชียอาการเดียวกันเพราะมันดึกเกินเนาะที่จะตามถ่ายทอดสดหรืออื่นๆเนี่ยเรามาพูดเรื่องฟุตบอลโลกกันปีนี้เนี่ยมีคนถามกันเยอะว่าคนจีนสนใจมากน้อยแค่ไหน
1: ถ้าดูตอนเนี้ยคือคนจีนเนี่ยเขาเก่งนะคะจากการเข้าบอลโลกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นช่วงเอเชียนเกมแล้วก็แม้กระทั่งฟุตบอลทีมหญิงเนี่ยของจีนเนี่ยก็ยังเคยเข้ารอบในปี1999แต่ถามว่าในกระแสประเทศจีนตอนนี้เขาสนใจฟุตบอลโลกเท่ากับประเทศอื่นๆไหมคำตอบที่เราดูในสภาพก็คือถ้าเป็นด้านการตลาดช่วงอาหารเช้าเนี่ยก็จะมีแคมเปญต่างๆที่ร้านค้าต่างๆเนี่ยเริ่มจัดอย่างเช่นกาแฟแซนด์วิชหรือว่าอาหารแบบจากเดิมที่เคยแบบเป็น
0: น้ำเต้าหู้ปลาตั้งโก
1: แต่วันนี้ก็คือมีการพ่วงสำหรับว่าแฟนบอลที่ดูถึงสว่างก็มีบริการให้ในช่วงเช้า
0: เรียกว่าพ่วงกระแสไปด้วย
1: ฟุตบอลที่ใช้เตะในกีฬาเนี่ยปีนี้ก็มีความพิเศษอย่างหนึ่งเพราะว่าเป็นผลิตภัณฑ์จาก Made in China และข้างในนั้นใส่ชิป AI สามารถที่จะวัดได้ว่าลูกเตะนี้เป็นของทีมไหนซึ่งหาค่าความแม่นยำได้เพิ่มขึ้นอันนี้คือคนจีนชื่นชมแต่มันก็มีคำถามที่กลับมันว่าแล้วทำไมคนจีนไม่เหมือนกับในช่วงโอลิมปิกไม่เหมือนกับช่วงเอเชียนเกมหรือว่าในช่วงฟุตบอลโลกปีผ่านๆมาเนี่ยที่จะต้องไปอยู่ตามจิวบาร์หรือผับบาร์ต่างๆเนี่ย
0: เชีย
1: ใช่ค่ะแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าในช่วงนี้เศรษฐกิจจีนเริ่มชะลอตัวประกอบกับวัยของคนที่สนใจเนี่ยฟุตบอลจีโลกจริงๆนะคะในประเทศจีนเนี่ยก็จะเป็นคนที่เกิดในยุคปี80คนยุคนั้นเขาเติบโตมาพร้อมกับเรื่องความยิ่งใหญ่ของประเทศจีนที่ว่าจีนได้เป็นเจ้าภาพโอลิมปิกเจ้าภาพกีฬาเอเชียนเกมแล้วก็เขาอยู่ในยุคที่ฟุตบอลจีนเคยเข้าไปแข่งในฟีฟ่าที่เกาหลีกับญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพแต่ขณะที่ว่าถ้าเป็นเด็กรุ่นใหม่ๆเนี่ยมันมีความตลกหรือความน่าขันที่เขากลับจะไม่สนใจเลยอย่างเจนและหนึ่งเนี่ยเขาจะบอกว่าก็ซื้อลอตเตอรี่ลอตเตอรี่กีฬาเนี่ยซึ่งรัฐบาลเป็นคนออกให
0: ้
1: เหมือนกับเป็นการลุ้นว่าเดือนนี้วันนี้ทีมไหนจะชนะหรืออีกกลุ่มนึงเนี่ยถ้าเป็นพวกเด็กๆที่กำลังอยู่ในจบวัยเพิ่งทำงานเนี่ยคือไม่ต้องกล่าวคือกลุ่มเนี้ยเขาเป็นกลุ่มผังถิ่งที่นอนอยู่เฉยๆอยู่แล้วเนี่ยเขาก็ไม่ได้สนใจอะไรเลยเขาบอกว่าเอาเวลาที่จะนอนดึกๆเนี่ยหรือเวลาเนี้ยมาเล่นเกมอีสปอร์ตเขาดีกว่าหรือเอาเวลาที่มาทำงานอย่างอื่นที่เขาเป็นกิ๊กอีโคโนมีดีกว่า
0: พูดได้ไหมคะว่าตอนนี้เนี่ยตัวเลือกของการรับสื่อเขาเยอะมากขึ้นก็สมัยยุคก่อนๆก็อาจจะเป็นตัวหนึ่งที่ดึงความสนใจที่ทำให้คนจีนรุ่นใหม่ๆอาจจะไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นกับกีฬาฟุตบอลโลกโดยเฉพาะ1เขาไม่ได้เป็นเจ้าภาพการจัดใช่ไหมสองก็คือว่ามันก็ไม่ได้มีทีมบอลจีนเข้าอ่ะความสนใจมันก็เลยลดลงไปเป็นแบบนั้นไหมคะ
1: เป็นไปได้ค่ะจึงแน่นอนเพราะว่าตอนนี้คือจีนจริงๆเนี่ยเขาซื้อลิขสิทธิ์ของการชมบอลโลกจากฟีฟ่าเนี่ย
0: ใช่เรื่องนี้จะเป็นความโดดเด่นมากเพราะว่าผู้ที่คว้าลิขสิทธิ์ของการถ่ายทอดสดได้เนี่ยคือ China Media Group หรือ CMG ซึ่งเป็นสื่อแห่งชาติของจีนก็คือ CCTV นี่แหละที่อยู่ under CMG เนี่ยนะเป็นผู้ถือลิขสิทธิ์ผูกขาดแต่เพียงผู้เดียวแล้วก็ครอบคลุมฟุตบอลโลกชายหญิงไปจนถึงปี2031ในราคาที่ถูกมากเลยค่ะคือได้มาในราคาเพียง60ล้านดอลลาร์สหรัฐในขณะที่ FIFA ที่โดนกดราคาเนี่ยเดิมตั้งลิขสิทธิ์ของจีนเอาไว้ถึง250ถึง300ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะมีแต้มต่อแล้วแล้วก็ได้ลิขสิทธิ์แล้วแล้วก็ถ่ายทอดพร้อมจะให้คนจีนดูได้ฟรีเลยแต่ว่าความคึกคักมันไม่เท่าในยุคก่อนๆ
1: ใช่ค่ะประกอบกับในยุคนี้มีแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็นตัวเสี่ยวหงซูหรือไคว่โฉซึ่งสามารถจะดูเมื่อไหร่ก็ได้ในไฮไลท์ในมือถือคือไม่ต้องมานั่งแบบจดจ่ออยู่ที่หน้าจอหรือนัดหมายลูกค้าเพื่อจะไปตามจิวบาร์หรือไปผับบาร์ที่จะมานั่งเชียร์บอลเหมือนยุคก่อนๆละคือเดี๋ยวนี้คนเดียวก็ดูได้สนุกได้แต่ความนิยมเนี่ยกระแสเนี่ยก็ไม่เท่ากับการแข่งฟุตบอลเนี่ยเท่ากับปีที่ผ่านๆมา
0: ค่ะ เวลาที่ต่างกัน15ชั่วโมงด้วยไหมกลายเป็นข้อเสียเปรียบเรื่องของการแข่งขันที่ทำให้คนจีนดูสตรีมมิ่งสดได้ยากกว่าหรือว่าการไปเกี่ยวพันกับถ้าเป็นเวลาวัน

0: ทำงานปกติเนี่ยดูดึกแล้วไปทำงานคงไม่ไหวในเช้าวันรุ่งขึ้นก็เลยเลือกที่จะดูย้อนหลังแทน
1: อาจจะเป็นส่วนหนึ่งแต่ถ้าเป็นยุคก่อนๆเนี่ยดึกแค่ไหน
0: ก็ต้องรอ
1: ก็ต้องรอเพื่อจะดูได้แล้วก็ไปทำงานแบบงงเงียงงเงียก็ยังไปได้แต่วันนี้คือกระแสในจีนของผู้ชมลดลง
0: ค่ะและส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเศรษฐกิจอย่างเช่นพวกของที่ระลึกของที่เกี่ยวเนื่องกับฟุตบอลโลกยังอยู่ในความนิยมไหมเพราะสินค้าส่วนใหญ่ก็เป็นผลิตโดยจีนนั่นแหละที่ส่งออกไปขายทั่วโลกเนี่ยนะ
1: ก็ยังอยู่ในความนิยมแต่ว่าจะเป็นพวกเสื้อกีฬาที่นักเตะที่แฟนบอลเนี่ยคือชอบจริงๆเท่าที่ทราบมาเนี่ยก็จะมีของทีมอาร์เจนตินาบ้างสเปนบ้างเยอรมันบ้างเนี่ยแต่ก็ไม่ได้บูมเหมือนกับที่ผ่านๆมา
0: ทีนี้ถ้ามองลึกลงไปในเรื่องของปัจจัยที่สำคัญและมีผลนะกับหัวข้อที่เราคุยกันวันนี้ว่าเอ๊ะทำไมจีนยังไปไม่ถึงฝั่งฝันไม่ได้ไปบอลโลกสักทีหนึ่งเนี่ยมันมีปัจจัยอะไรบ้างอาจารย์ที่ส่งผลให
1: ้จากปัจจัยแรกนะคะในเรื่องของนโยบายลูกคนเดียวค่ะและอย่างเรื่องที่สองเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของปมจริยธรรมในวงการฟุตบอลจีนอันที่สามคือเข้ามาสู่ในเรียกว่ายุคที่ฟองสบู่ของจีนเนี่ยคือแตกปัจจัยสุดท้ายเนี่ยก็เป็นช่องว่ามาตรฐานของการแข่งขันของทีมฟุตบอลจีนเนี่ยยังไม่สามารถที่จะแข่งเท่ากับทีมในเอเชียได้ประการแรกนะคะเรื่องของนโยบายลูกคนเดียวเนี่ยคือตั้งแต่ยุคปี80มาเรารู้ว่าจีนเขามีนโยบายในเมืองใหญ่เนี่ยเป็นลูกคนเดียวเป็นวันชายโพลิซีและสุดท้ายเนี่ยพ่อแม่หลายๆคนก็จะมองว่ายังไงการเรียนก็ต้องมาก่อนกีฬาสองคือในข้อย่อยปัจจัยย่อยนี่คือไม่อยากจะให้ลูกเนี่ยต้องมาถูกกระทบกระเทือนเกิดอุบัติเหตุในระหว่างที
0: ่ฝึกซ้อมการแข่งขัน
1: หรือแม้กระทั่งว่าบางมหาลัยเนี่ยจะมีโควต้านักกีฬาฟุตบอลเข้ามาเหมือนกันแต่ว่านักกีฬาฟุตบอลของจีนเนี่ยที่เข้ามาในการทำคะแนนที่ว่าไม่ต้องเกาข่าวนะแต่ขึ้นคะแนนเข้ามาเนี่ยคะแนนที่ตอนม.ปลายเนี่ยก็ต้องเป็นคะแนนที่สูงสุดท้ายก็ต้องกลับมาเรื่องเรียนอยู่ดีมันก็เลยทำให้เหมือนกับว่าคนจีนก็เลยมองว่ากีฬาเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องสำคัญมากและการที่ว่าการมีโควต้าเข้าไปในมหาวิทยาลัยเนี่ยก็จะเป็นเพียงแค่โรงเรียนด้านการกีฬาจบออกมาก็อาจจะเป็นเพียงได้แค่ครูพละหรือว่าเป็นนักโค้ชตามฟิตเนสซึ่งพ่อแม่ก็มองว่าไม่เท่ากับการที่ปล่อยให้ลูกเนี่ยคือตั้งใจเรียนและสอบเกาเข่าให้ได้ที่จะเป็นการเปลี่ยนชะตาชีวิตตัวเองไป
0: เกาเข่าคือการสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่สำคัญและมีความหมายมากๆไม่ได้เฉพาะแค่เด็กจีนเท่านั้นแต่หมายถึงทั้งครอบครัวนะเพราะฉะนั้นพอเป็นลูกคนเดียวเนี่ยดังนั้นต้องเลือกละชีวิตของการเป็นนักกีฬาฟุตบอลอาชีพอาจจะไม่ใช่เป้าหมายที่สำคัญที่สุดที่พ่อแม่ปูฐานให้กับลูกใช่ไหมฮะแต่มีข้อสังเกตอันนึงค่ะคุณผู้ฟังคะว่าเออเราเคยมาติดตามดูไหมคะว่ากีฬาที่คนจีนเก่งๆแล้วก็ได้รับเหรียญเป็นแบบเหรียญทองโอลิมปิกหรือเหรียญระดับนานาชาติเนี่ยเป็นกีฬาที่เป็นทักษะที่มักจะเป็นการแข่งคนเดียวซะมากกว่าในขณะที่ฟุตบอลต้องอาศัยความเป็นทีมเวิร์กแล้วก็ต้องมีผู้เล่นหลายคนและต้องการการฝึกซ้อมร่วมกันที่ต่อเนื่องยาวนานพอสมควรตัวนี้มันเป็นปัจจัยยังไงคะอาจารย
1: ์อันนี้ได้ปัจจัยด้วยว่าของทักษะคือก่อนที่จีนเขาชนะคัดเลือกเด็กๆที่จะมาเป็นนักกีฬาเนี่ยเขาเลือกตั้งแต่เด็กๆดูตั้งแต่ลักษณะของความสูงลักษณะของกล้ามเนื้อและพอเป็นเรื่องเนี่ยอย่างยกตัวอย่างอย่างกีฬาโดดน้ำหรือยิมนาสติกเนี่ยเด็กคนนึงเขาฝึกของเขาคนเดียวเขาต้องฝึกแล้วก็แข่งกับตัวเองฟุตบอลเนี่ยไม่ใช่ทักษะที่จะใช้แค่ตัวเองคนเดียวฟุตบอลจะต้องแข่งเป็นทีมขณะเดียวกันไม่ใช่ทีมเราก็ต้องดูทีมตรงข้ามด้วยคือเรียกว่าเป็น open skill ทักษะเปิดที่จะต้องปรับตัวในแมตช์ที่เล่นแล้วก็ต้องมีลูกเล่นหรือการวางแผนยุทธศาสตร์ต่างๆขณะที่อยู่ในสนามซึ่งมันต่างกับว่ากีฬาเดี่ยวที่ว่าฉันฝึกคนเดียวฉันแข่งกับตัวเองฉันทำสถิตินี้ได้ฉันมีโอกาสที่จะคว้าเหรียญทองแต่ฟุตบอลเนี่ยทุกคนจะต้องไปกันเป็นทีมประกอบกับว่าประเทศจีนเองก็เคยมีโรงเรียนฟุตบอลสำหรับเยาวชนเหมือนกันได้รับการอัดฉีดจากรัฐบาลเนี่ยคือเต็มที่มาในช่วงหลายปีแต่อยู่ๆวันนึงถ้าเราจะเห็นก็คืออยู่ๆข่าวนี้ก็คือถูกเงียบหายไปพร้อมๆกับกระแสข่าวที่ว่าฟองสบู่แตกในชุดอสังหาของจีนซึ่งเนี่ยเราจะพูดกันในเรื่องของปัจจัยที่2เรื่องของจริยธรรมในวงการฟุตบอลค่ะ
0: มันเป็นยังไงคะ
1: ถ้าเรานึกถึงเนี่ยเราเคยได้ยินชื่อของบริษัทเอเวอร์แกรนด์ไหมคะ
0: เอเวอร์แกรนด์เนี่ยถือว่าเป็นบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่มากของจีนนะคะมีกิจการทั้งการลงทุนในการสร้างคอนโดบ้านและอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์วิกฤตเกิดขึ้นเนื่องจากการกู้ยืมเงินมหาศาลเกินตัวเพื่อที่จะขยายไปสู่ธุรกิจแบบอื่นๆแล้วก็นำไปสู่การผิดนัดชำระหนี้จนกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคทำให้เกิดภาวะฟองสบู่แตกนอกจากนี้ก็มีปัญหาเรื่องของโครงการก่อ

0: ก่อสร้างที่ต้องหยุดชะงักไปแล้วก็ลุกลามจนกลายเป็นวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศจีนตามมาด้วยสิ่งที่ขยายไปนอกเหนือจากกิจการอสังหาริมทรัพย์ก็คือเอเวอร์แกรนด์ก็มาเกี่ยวข้องกับวงการกีฬาแล้วก็ฟุตบอลของจีนด้วยนะอาจารย
1: ์ค่ะในช่วงปี2010เนี่ยเอเวอร์แกรนด์เนี่ยเคยเข้ามาซื้อทีมฟุตบอลที่ชื่อว่ากวางโจว FC ในปี2010ตอนนั้นจนกระทั่งในปี2022รัฐบาลจีนเริ่มเห็นความผิดปกติของวงการฟุตบอลไม่ใช่แค่สโมสรเดียวค่ะหลายๆสโมสรที่เอเวอร์แกรนด์เนี่ยเข้าไปเป็นเจ้าของและพบว่ามีการค้างหนี้ของนักเตะแล้วรายได้นะคะจากของกีฬาฟุตบอลเนี่ยไม่ได้รายได้ที่เกิดจากการขายบัตรเข้าชมการแข่งขันหรือรายได้จากการขายของที่ระลึกแต่เป็นรายได้ที่รับมาจากบริษัทเอเวอร์แกรนด์เมื่อไม่มีเงินก็ดึงบริษัทแม่มาก็คือบริษัทที่เป็นอสังหาซึ่งฟองสบู่ก็ทบกันเรื่อยๆก็กลายเป็นหนี้ก้อนโตรัฐบาลจีนเนี่ยเอาจริงเอาจังก็คือเมื่อปีที่แล้วที่ได้พบว่าโค้ชบอลคนนึงนะคะที่ชื่อนายหลี่เฉียพบว่ามีการล็อกผลบอลอันนี้รัฐบาลจีนจับได้แล้วก็มีการสั่งให้มีการปรับแต้มนะคะลดแต้มลงแล้วก็มีการปรับเงินแล้วก็จำคุก
0: ค่ะอันนี้มันพันกันอยู่2 ส่วนนะส่วนหนึ่งก็คือเกิดปัญหาเนื่องจากว่าการเติบโตแล้วก็เฟื่องฟูอย่างมากของฟุตบอลจีนอยู่ยุคนึงเนี่ยผู้อยู่เบื้องหลังความเฟื่องฟูของกิจการฟุตบอลจีนในช่วงเวลาประมาณสัก2010ถึง2019ประมาณช่วง10ปีอย่างเช่นกวางโจวเอเวอร์แกรนด์ที่อาจารย์ชดาพูดถึงเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะในเมื่อเอเวอร์แกรนด์มีปัญหาจากเศรษฐกิจฟองสบู่มีปัญหาจากเรื่องของการกู้ยืมแล้วก็ผิดนัดชำระหนี้ทำให้เส้นเงินสะดุดการอุดหนุนเงินในทีมฟุตบอลต่างๆในสโมสรต่างๆที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็ไม่สามารถที่จะต่อเนื่องได้เป็นบทเรียนราคาแพงของวงการฟุตบอลจีนเพราะว่าภาคอสังหาริมทรัพย์มีปัญหาสโมสรเกือบทั้งลีกที่เพิ่งผ่านทุนเหล่านี้ก็ต้องล้มละลายหรือว่าต้องรัดเข็มขัดอย่างรุนแรงไปด้วยกลายเป็นโดมิโนที่เอฟเฟกต์ในวงการฟุตบอลจีนเพราะว่าท่อน้ำเลี้ยงเนี่ยถูกตัดขาดไปอันนี้คือเรื่องหนึ่งแต่ว่าซ้อนไปภายใต้เรื่องของท่อน้ำเลี้ยงถูกตัดขาดแล้วเนี่ยก็เกิดสถานการณ์ก็คือเรื่องของคอร์รัปชันคอร์รัปชันที่ว่าเนี่ยมันมีทุกระดับล็อกบอลล้มบอล นะคะค้างค่าเตะนักเตะแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการคอร์รัปชันภายในด้วยสถานการณ์มันรุนแรงขนาดที่รัฐบาลจีนต้องเร่งตรวจสอบแล้วก็มีการจับกุมผู้กระทำความผิดนะฮะปี2022เนี่ยรัฐบาลจีนเจอสิ่งผิดปกติแล้วก็ใช้เวลาหลายปีในการสอบสวนจนกระทั่ง29มกราคมปี26เนี่ยมีการสรุปลิสต์นะ73คนที่เกี่ยวข้องถูกแบนในวงการฟุตบอลตลอดชีวิต13สโมสรโดนลงโทษไม่ว่าจะเป็นจากเรื่องของการทุจริตในหลากหลายรูปแบบเริ่มต้นศึกไชนีสซูเปอร์ลีกเนี่ยก็เริ่มต้นด้วยความประหลาดมากก็คือมีการปรับแล้วก็ตัดแต้มติดลบของสโมสรต่างๆของทีมต่างๆที่เข้าร่วมแข่งขันนะ9สโมสรจาก16ทีมฟุตบอลอันนี้มันคือจุดที่ตกต่ำที่สุดในวงการของฟุตบอลจีนละแต่ว่ารัฐบาลจีนก็เอาจริงเอาจังแล้วก็พยายามจะฟื้นฟูบอกว่าถ้าปัญหานี้แก้ไม่ได้ไม่มีทางที่จะทำให้บอลจีนเนี่ยโตไปไกลถึงเป็นบอลโลกคอร์รัปชันนี่เป็นเรื่องใหญ่มากนะคะอาจารย
1: ์เป็นเรื่องใหญ่แล้วก็สุดท้ายเนี่ยผลประโยชน์ต่างๆเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องของธุรกิจและการคอร์รัปชันหรือการรับสินบนเข้ามา
0: ค่ะ
1: ทำให้ตัดโอกาสของนักกีฬาหลายๆคนนักกีฬาทีมเยาวชนหลายๆคนซึ่งพ่อแม่ก็มองว่าในเมื่อสิ่งนี้ยังจัดการกันไม่ได้เนี่ยให้ลูกมาเอาดีด้านการเรียนดีกว่าเพื่อจะเปลี่ยนชะตาชีวิตของตัวเองและครอบครัว
0: ค่ะปัจจัยแรกนะเรื่องของค่านิยมความเชื่อของพ่อแม่ไม่ได้ส่งเสริมลูกเข้ามาสู่การแข่งขันฟุตบอล2ก็คือลักษณะของบุคลิกของกีฬาชนิดนี้ที่ต้องเล่นเป็นทีมที่อาจจะไม่ได้สอดคล้องกับบุคลิกหรือความสนใจของเด็กจีนที่ถนัดเรื่องของกีฬาชนิดเดี่ยวที่จะเข้มงวดกับตัวเองแล้วทุ่มเทเวลาของการฝึกซ้อมได้ดีกว่านะฮะ3มีเรื่องของฟองสบู่ของกีฬาฟุตบอลจีนที่เป็นโดมิโนมาจากฟองสบู่ของอสังหาริมทรัพย์ซึ่งมีเอเวอร์แกรนด์เนี่ยเป็นผู้สนับสนุนทุนรายใหญ่เป็นท่อน้ำเลี้ยงรายใหญ่ที่พังก็ทำให้สโมสรต่างๆพังไปด้วยยังมีอะไรอีกคะที่เป็นปัจจัยที่ทำให้ความเฟื่องฟูของฟุตบอลจีนเนี่ยไม่ได้โตได้มากเท่าที่ควรทั้งๆก็มีคนเก่งเยอะ
1: อาจจะเป็นในเรื่องของช่องว่างมาตรฐานของการแข่งขันหรือทักษะต่างๆเพราะว่าจีนเองก็เคยมีความพยายามที่จะเชิญนักเตะจากต่างชาติเข้ามาเนี่ยให้เป็นพันมาเป็นโคชชิ่งให้กับเยาวชนของเขาแต่ว่าด้วยปัจจัยต่างๆเนี่ยคือไม่สามารถทำได้เหมือนกับญี่ปุ่นและเกาหลี

0: คือเชิญมาแต่ว่านักกีฬาก็จะไม่เข้าใจเรื่องว่าไอ้ทำไมจะต้องมีความจริงจังถึงขนาดนั้นซึ่งถ้าเราดูเนี่ยวินัยของการแข่งขันฟุตบอลหรือการที่จะฝึกคนคนนึงให้เป็นนักกีฬาเนี่ยวินัยนี้ต้องคงเป็นทีมแต่ว่าคนจีนด้วยวัฒนธรรมมันเป็นเรื่องประหลาดอย่างนี้ว่าคนจีนไม่สามารถผ่านไอ้วัฒนธรรมความเข้มงวดที่เป็นทีมอย่างนั้นเข้าไปได
1: ้ค่ะ
0: เขาถนัดในเรื่องของกีฬาเดี่ยวฝึกคนเดียวแข่งกับตัวเองแต่พออะไรที่ทำเป็นทีมเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะทำได้ซึ่งแล้วแม้กระทั่งโควต้าปีนี้ฟุตบอลปีนี้นะคะเพิ่มจากโควต้าในเอเชียขึ้นไปถึง 8.5 ทีมด้วยกันมองว่าจีนเองก็น่าจะมีโอกาสเพราะว่าจีนเองก็เคยเข้ารอบฟุตบอลประกอบแบบว่าในช่วงของโอลิมปิกที่จีนเป็นเจ้าภาพเนี่ยก็เคยเข้ารอบแต่สุดท้ายเนี่ยจีนก็ยังไม่ได้โอกาสเข้าไปในกีฬาตรงนี้
1: มันเกิดมาจากโครงสร้างการบริหารของรัฐบาลจีนที่แตกต่างจากชาติอื่นๆด้วยไหมคะในด้านหนึ่งเพราะว่าใช้การสั่งแบบท็อปดาวน์อันนี้จากบนลงล่างเนาะรัฐบาลจีนใช้โมเดลความสำเร็จจากกีฬาประเภทเดี่ยวที่ว่านี้แหละไม่ว่าจะเป็นยิมนาสติกปิงปองกระโดดน้ำเนี่ยมาใช้กับฟุตบอลซึ่งมันเป็นวิธีที่ต่างเพราะว่าฟุตบอลเนี่ยมันต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ต้องเข้าใจเกมและต้องมีการตัดสินใจและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่ไม่สามารถจะบอกว่า1ต่อ1แล้ว1บวก1เป็น2หรือ2เป็น3ได้มันต้องพลิกแพลงมันต้องมีการใช้ไหวพริบปฏิภาณของนักฟุตบอลแล้วก็โค้ชที่อ่านเกมอยู่ข้างสนามพอธรรมชาติของกีฬาไม่เหมือนกันการมาประยุกต์ใช้ก็อาจจะยังไม่เข้ากันได้อย่างดีมากเพียงพอนะนี่ก็เป็นปัจจัยส่วนหนึ่งเหมือนกันปีนี้เนี่ยโควต้าของฝั่งเอเชียถูกเพิ่มแล้วในการแข่งขันฟุตบอลโลกเนาะแต่ว่าก็ยังไม่ได้เป็นโอกาสที่จีนจะพัฒนามาตรฐานขึ้นมาอาจจะไม่ทัน
0: รากฐานของเยาวชนที่มาแข่งเนี่ยก็คือพ่อแม่หลายคนเนี่ยบางทีมีนักเยาวชนที่เก่งอ่ะแต่ก็ไม่สนับสนุนที่จะให้ลูกเนี่ยเข้ามาอยู่ในร่วมของทีมฟุตบอลเยาวชนของจีน
1: ถ้าพูดถึงทีมฟุตบอลเยาวชนของจีนเนี่ยจริงๆแล้วในระดับท้องถิ่นเนี่ยก็มีหลายตัวอย่างที่น่าสนใจแต่มันอาจจะขาดจุดเชื่อมต่อระหว่างมณฑลไปสู่การแข่งขันในระดับชาติเนาะอย่างรายการเราได้เคยคุยกันมาแล้วเรื่องมหากรรมกีฬาท้องถิ่นจุนเฉาซึ่งเกิดขึ้นแล้วก็เติบโตและโดดเด่นมากอยู่ที่กุ้ยโจวมันขยายกลายเป็นว่ากีฬาท้องถิ่นเนี่ยมีความสามารถแล้วสร้างความคึกคักไปสู่การตลาดมาร์เก็ตติ้งออนไลน์และผู้คนต่างมณฑลก็ถึงเวลาเทศกาลการแข่งขันเนี่ยก็แห่กันไปรถติดก็จะไปเชียร์กีฬาแบบนั้นเนี่ย10ปีทองของช่วงเฟื่องฟูของฟุตบอลจีนแล้วก็มันก็พังลงไปอย่างแบบทลายอย่างสิ้นเชิงในเชิงของภาพลักษณ์อันนี้เป็นโจทย์ใหญ่มากนะที่รัฐบาลจีนจะต้องแก้ก่อนแต่ว่าการประกาศลั่นแล้วล่ะว่าจะจัดการกับคอร์รัปชันแล้วก็ปัญหาที่เกิดขึ้นในสโมสรฟุตบอลของจีนเนี่ยน่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ต้องติดตามดูเหมือนกันว่าถ้ามีความก้าวหน้าแล้วก็ไม่แน่วันหนึ่งข้างหน้าก็อาจจะเป็นการฟื้นฟูแล้วก็ดึงศักยภาพของทีมฟุตบอลจีนกลับขึ้นมาอีกครั้งนึงทีนี้ต่อมาที่จะต้องถามกันก็คือว่าอ่ะแล้วถ้าจีนจะตั้งเป้าเพื่อจัดการไปไกลต่อให้ถึงบอลโลกได้เนี่ยมันจะมีปัจจัยอะไรหรือมันต้องแก้หรือปรับอะไรอีกบ้างอาจารย
0: ์สิ่งที่ปรับตอนนี้ก็ในเรื่องของทักษะสกิลของเด็กๆของเขาถ้าเราจะเห็นว่าเมื่อก่อนนะคนจีนจะไม่ค่อยมีทักษะในการทำงานเป็นทีมแต่ว่าในยุคนี้หลังจากที่จีนเนี่ยถ้าเราคุยกันครั้งเมื่อตอนที่แล้วที่ว่าจีนได้มีการปรับไปหลักสูตรถึง38หลักสูตรแล้วเนี่ยเราจะเห็นได้ไงว่าเน้นการทำงานเป็นทีมมากขึ้น
1: อันนั้นหนึ่งในทักษะของการเรียนรู้ที่ถูกปรับด้วยและในเชิงของการศึกษาใช่ไหม
0: ใช่ค่ะแล้วก็ในเรื่องทักษะของ clinical thinking คือทักษะของการคิดวิเคราะห์และการวิพากษ์ซึ่งตรงนี้ก็จะมาเสริมทักษะซึ่งเชื่อว่าถ้าทำได้อย่างจริงจังเนี่ยในปี2030เนี่ยไชน่าดีมเนี่ยจีนก็มีสิทธิ์ที่จะไปถึงฟุตบอลโลกได
1: ้อีกตัวหนึ่งก็คือต้องจัดการแก้ปัญหาเรื่องคอร์รัปชันในวงการกีฬาก่อน
0: อันนี้เป็นเรื่องสำคัญค่ะที่รัฐบาลจีนเนี่ยให้ความเข้มงวดแล้วก็ความสำคัญเรื่องนี้เป็นอย่างมากเพราะว่าธรรมาภิบาลทุนและรัฐและคอร์รัปชันนี้มีการสัมพันธ์กันในการตรวจสอบอยู่ตลอดเวลาเพราะสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็จะพบว่าฟุตบอลจีนเนี่ยมันคือฟองสบู่นะคะที่เกิดจากฟองสบู่ของอสังหาที่แตกขึ้นมาในมิติของเศรษฐกิจนี้แล้วเนี่ยก็กระทบกระเทือนของวงการกีฬาแล้วก็กระทบกระเทือนในเรื่องของวงการจริยธรรมอย่างมากในประเทศจีน
1: ถ้าพูดถึงเรื่องของ Evergrande เนี่ยประเด็นมันใหญ่ที่เกิดขึ้นในเวลานั้นเพราะว่ากีฬาเป็นหนึ่งในธุรกิจที่บริษัทแตกลายมาจากอสังหาริมทรัพย์และการเข้ามาเนี่ยไม่ได้มองแค่เชิงประโยชน์ในเชิงรายได้หรือผลกำไรเท่านั้นด้วยนะแต่เพราะมันเป็นธุรกิจการเมืองการที่ Evergrande เล็งเห็นว่าการเข้ามาสนับสนุนกีฬาเนี่ยมันเป็นตอบโจทย์ที่เอาใจรัฐบาลกลางซึ่งอยากจะเชียร์บอลไปสู่เวทีระดับโลกพอ

0: ถ้ามาแล้วปั๊บเนี่ยก็เท่ากับว่าบริษัทได้ภาพลักษณ์ที่ดีคือขานรับนโยบายของรัฐหลังจากนั้นมาเนี่ยความสำเร็จชื่อเสียงจากสโมสรฟุตบอลเนี่ยทำให้เอเวอร์แกรนด์ได้รับความไว้วางใจจากรัฐบาลท้องถิ่นอีกเยอะเลยแล้วก็ทำให้บริษัทสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำรวมทั้งการประมูลที่ดินผืนงามเพื่อจะไปต่อยอดแล้วก็ทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ด้วยอันนี้เขาเรียกว่ามันเอื้อในเชิงทั้งนโยบายทั้งภาคธุรกิจแล้วก็ต่อยอดไปถึงสายสัมพันธ์ที่ทำให้กิจการหลักของเขาได้ประโยชน์ทีนี้พอมันมาสะดุดและมาส่วนเซปั๊บมันก็เลยเป็นโดมิโนที่ทำให้พังเงินไปอย่างฉับพลันทันทีวิกฤตหนี้สินตัวนี้ทำให้ระบบนิเวศของฟุตบอลจีนล่มสลายเนี่ยถ้าเทียบกันก็ตั้งแต่ปี2021มาถึงตอนนี้รวมๆแล้วเกือบ20ปีนะฮะนับจากเติบโตแล้วเฟื่องฟูแล้วก็พังทลายลงมาเพราะว่ารัฐบาลจีนเนี่ยเข้มงวดกับการเก็งกำไรในภาคอสังหาริมทรัพย์เพิ่มมากขึ้นแล้วก็เอเวอร์แกรนด์ก็เลยขาดสภาพคล่องแล้วก็เจอกับหนี้สินที่ล้นพ้นตัวมากกว่า 300,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียวกลายเป็นบทเรียนราคาแพงของฟุตบอลจีนนะซึ่งในตอนที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจรอบนั้นเนี่ยพูดง่ายๆว่ากิจการที่พังลงไปเป็นโดมิโนที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจจีนในภาคอสังหาริมทรัพย์ส่วนเซไปทั้งระบบเพราะว่าอสังหาริมทรัพย์ในจีนเนี่ยประมาณ 25-30% ของ GDP จีนแล้วมันก็มีธุรกิจลูกโซ่รับช่วงไม่ว่าจะเป็นรับเหมาก่อสร้างการจ้างงานความเชื่อมั่นของสถาบันการเงินด้วยจึงเป็นการพังครั้งใหญ่เลยนะฮะแก้หนึ่งต้องปรับเรื่องของการพัฒนาทักษะของการทำงานเป็นทีมปรับสองคือจัดการเรื่องคอร์รัปชันซึ่งฉันคิดว่าถ้าพูดถึงประเด็นการจัดการคอร์รัปชันของจีนนี่ไม่ค่อยน่าห่วงนะก็คิดว่าถ้าเขาเอาจริงและอย่างตัวอย่างล่าสุดที่บอกว่าปรับตั้ง9สโมสรจาก16ทีมและ73คนที่ถูกแบนในวงการตลอดชีวิตเนี่ยก็ถือว่าเป็นการล้างไพ่ครั้งใหญ่เนี่ยน่าทำได้แน่มีปัจจัยอะไรอีกไหมคะอาจารย์ที่มองว่าถ้าจีนได้พัฒนาตัวนี้เพิ่มเติมแล้วอนาคตที่จะเห็นภาพจีนพังงาดในฟุตบอลโลกเนี่ยก็เป็นไปได้แล้วก็น่าจะเป็นจริงได้ในไม่นาน
1: จริงๆเนี่ยเราจะเห็นว่าสนามกีฬาหลายๆที่เนี่ยนะคะเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยใช้เทคโนโลยีจีนหรือแม้กระทั่งลูกฟุตบอลที่จีนหรือทุกทีมเนี่ยไว้เตะเนี่ยก็มาจากประเทศจีนมี AI นั่นอยู่แต่ว่ามันต้องแก้ที่ตัวคนเพราะว่าไม่ใช่แค่เอเวอร์แกรนด์ที่มีปัญหาอย่างเดียวตัวโค้ชต่างๆเนี่ยก็คือกรรมการโค้ชนักเตะขณะที่ว่าแฟนฟุตบอลก็เชียร์บอลกันไปซื้อลอตเตอรี่กีฬากันไปแต่สุดท้ายเนี่ยเขาก็รู้กันว่ามีการล็อกบอลอยู่ข้างใน
0: อ
1: ันนี้ก็คือต้องแก้ที่ตัวบุคคลซึ่งจีนเขาบอกว่าถ้าจัดการปัญหาตรงนี้ได้นะคะฟุตบอลจีนก็มีโอกาสที่ไปเตะเข้ารอบในบอลโลกค่ะ
0: แต่ผลประโยชน์แล้วก็มูลค่าในวงการของธุรกิจของกีฬาเนี่ยมันมหาศาลมากนะคะคือนอกเหนือจากการปราบปรามอย่างเข้มงวดแล้วเนี่ยมันยังมีปัจจัยอะไรที่อาจารย์คิดว่าถ้าคุมได้มันก็จะช่วยล็อกเพื่อไม่ให้คอร์รัปชันมันเกิดขึ้นหรือมีโอกาสเกิดขึ้นได้ยาก
1: ปัจจัยหลายอย่างเนี่ยใน10ปีที่ผ่านมาที่ทำให้เกิดปัญหาของฟุตบอลจีนเนี่ยปัญหาหนักๆปัจจัยเดียวก็คือในเรื่องของทุจริตและการคอร์รัปชันถ้าจัดปัญหาตรงนี้ได้ปัจจัยอื่นๆก็จะเป็นตัวเสริมที่ทำให้ฟุตบอลจีนเข้าสู่บอลโลกได้
0: ซึ่งนั่นก็หมายความว่าถ้าเกิดว่ารัฐบาลส่วนกลางหรือมหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยมุ่งส่งเสริมและเอาจริงเอาจังประกาศเป็นนโยบายชัดเจนมาแบบนี้เนี่ยนะคะก็เป็นไปได้ว่าจะติดลมบนเพิ่มมากขึ้นแล้วก็จะเป็นโอกาสทองสำหรับเยาวชนของจีนที่จะเข้าสู่อาชีพหรือแวดวงของการแข่งขันฟุตบอลที่จะเพิ่มตัวเลือกมากขึ้นในการจะพาทีมชาติจีนไปสู่เวทีของการแข่งขันฟุตบอลโลกได้ในอนาคตวันนี้จีนยังไม่ได้เข้าสู่พื้นที่ของวิธีการแข่งขันฟุตบอลโลกแต่ว่าก็ไม่แน่นะคะในเวลาอันรวดเร็วก็เชื่อว่าไม่นานถ้าเกิดว่าถูกมองไว้ว่าเป็นหนึ่งในเป้าหมายที่อยากจะไปให้ถึงเนี่ยจีนก็มีหลายปัจจัยที่กลายเป็นโอกาสแล้วก็ถ้าได้รับการสนับสนุนหรือการวางเป้าอย่างชัดเจนเนี่ยก็น่าจะเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี่เป็นเรื่องที่เราคุยกันมานี้นะคะทำไมจีนถึงยังไปไม่ถึงเวทีการแข่งขันฟุตบอลโลกแล้วเมื่อไหร่ที่จะเป็นโอกาสที่จะมาถึงมีปัจจัยอะไรที่เกี่ยวข้องบ้างดร.ชาดาเตรียมวิทยาจากคณะศิลปศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังและดิฉันโสภิตหวังมีวัฒนาเราส่งคนลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ติดตามฟังรายการมองจีนมุมใหม่ได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcastกดติดตามสื่อสังคมออนไลน์ทั้ง Facebook, Twitter, Instagram และ YouTube Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the World via the Voice
3: กลับมาติดต

0: ตามเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศจีนในมิติต่างๆรู้จักจีนในแง่มุมใหม่และเข้าใจจีนยุคใหม่ให้มากขึ้นในรายการมองจีนมุมใหม่โดยไทย PBS Podcast ทุกวันพฤหัสบดี 10:30 นถึง 11:00 นทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz
1: เทรนด์หนึ่งที่มันมีมานานเป็นระยะยาวมากคือคนเราเนี่ยเริ่มอายุยืนยาวขึ้นเพราะฉะนั้นหลายๆแบรนด์ค่ะก็พยายามเสนอโซลูชันในยุคหลังๆนี
2: ้เราลองมาฉายภาพลงลึกกันนิดนึงนะครับว่าวิกฤตการเงินในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยมันมีต้นตออย่างไร
3: วันนี้ก็อยากจะมานำเสนอมุมมอง6ปีข้างหน้าเนี่ยเราจะเห็นอะไรที่เกิดการเปลี่ยนแปลงในธุรกิจประกันภัยบ้างในแง่ของตัวเทคโนโลยีเนี่ยจะเข้ามามีบทบาทมากๆในธุรกิจประกันภัย
0: Innovative Wisdom รายการที่ให้ความรู้การบริหารจัดการสารสนเทศทั้งการบริหารการบัญชีภาษีอากรการเงินการตลาดการประกันภัยและความเคลื่อนไหวของธุรกิจทั้งในและต่างประเทศโดยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 9:05 ทาง FM 101.5 MHz
4: CU Delight 101.5 FM
5: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านอธิบายให้ข้าพเจ้าฟังว่าป่าไม้ชายเลนก็คือที่ที่เพาะพันธุ์ปลาปลาจะมาวางไข่ปลาตัวเล็กตัวน้อยจะอาศัยป่าไม้ชายเลนเป็นที่อาศัยจนกว่าจะเติบโตแข็งแรงออกไปเรียนทีละเล็กละน้อยเวลาอยู่ใกล้พระองค์แล้วก็พยายามไปอธิบายให้ชาวบ้านเขาอย่างที่กระบี่ข้าพเจ้าก็ไปขอกับชาวกระบี่ว่าป่าไม้ชายเลนอันนี้อย่าทำลายเลยขอให้ข้าพเจ้าเถอะขอให้เป็นป่าไม้ชายเลนอย่างเดิมเพื่อความยั่งยืนของประเทศไทยเองพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานเมื่อวันที่11สิงหาคมพุทธศักราช2543เสด็จสู่สวรรคาลัยพ้องพระสงฆ์นิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้ดำเนินรายการ CU Delight

การกระจายอำนาจถือเป็นแนวทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาร่วมกันเพื่อช่วยลดความเหลื่อมล้ำในสังคมอันจะส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจึงเป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่ท่านทั้งหลายได้มาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นกันเพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายในการลดความเหลื่อมล้ำหลังภาวะวิกฤตโดยมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019เป็นกรณีศึกษาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลจากการประชุมครั้งนี้จะทำให้ได้หลักการที่เหมาะสมที่จะเสริมสร้างความเสมอภาคเท่าเทียมเป็นธรรมในการจัดสรรทรัพยากรและส่งเสริมประชาธิปไตยของประเทศไทยให้ก้าวหน้าอันจะส่งผลให้บ้านเมืองเรามีความเจริญมั่นคงสืบไปพระดำรัสสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาในพิธีเปิดการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้าครั้งที่22เรื่องจินตภาพใหม่การกระจายอำนาจเพื่อลดความเหลื่อมล้ำบทเรียนจากโควิด-19 ณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีวันศุกร์ที่6พฤศจิกายนพุทธศักราช2563สถิตในใจไทยนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้ดำเนินรายการ CU Delight สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะขอต้อนรับสู่ CU Delight ทางจุฬา Radio Plus 101.5 MHz วันนี้พบกันวันที่2กรกฎาคมค่ะฟังเพลงจากรายการกันนะคะมีท่านผู้ฟังแนะนำเพลงบรรเลงมาแล้วก็ท่านแนะนำมาแค่เพียงเพลงเดียวนะคะดิฉันขอสมทบให้อีก2เพลงรวมเป็น3เพลงในช่วงนี้ Here Comes the Sun ค่ะอันเป็นเพลงที่ท่านผู้ฟังแนะนำมานะคะงานประพันธ์ของจอร์จแฮร์ริสันนะคะเป็นผลงานการบรรเลงโดย Midnight String Quartetแล้วก็ส่งต่อกันด้วย Stay With Me นะคะซึ่งก็เป็นงานประพันธ์ของเจมส์จอห์นเนเปียร์วิลเลียมฟิลิปส์รวมไปถึงโซเนียลเฟรดริกสมิธค่ะส่งต่อด้วย Rolling in the Deep นะคะซึ่งก็เป็นเพลงดังของ Adele ค่ะมาเป็นฉบับบรรเลงโดย Midnight String Quartet นะคะผลงานการประพันธ์ของ Adele แล้วก็Francis Eckwhite ค่ะ

CU Delight ทางจุฬา Radio Plus 101.5 MHz วันนี้คุณสุนทรโอชาที่นี่รายการคุณวิรัตแววอารามคุณประเสริฐชนวชิราภรณ์ควบคุมการออกอากาศดิฉันอินทนินดำเนินรายการค่ะมีท่านผู้ฟังคิดถึงเพลงของ Doobie Brothers มานะคะ Listen to the Music ค่ะซึ่งก็เป็นเพลงที่ประพันธ์โดยทอมจอห์นสตันในปี1972เนื้อหาก็เรียกร้องให้เกิดสันติภาพและความสามัคคีในโลกเพลงนี้ส่งเสริมแนวคิดที่ว่าดนตรีเป็นภาษาสากลที่สามารถเชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกันและหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางการเมืองได้นะคะบอสตันกับ More Than a Feeling ค่ะซึ่งก็ปล่อยออกมาในปี1976นะคะงานเป็นงานเพลงของวงบอสตันที่เป็นเพลงร็อกที่แฝงไว้ด้วยความโหยหาอดีตแล้วก็ความรู้สึกหวานปนขมเกี่ยวกับการใช้ดนตรีเพื่อหลีกหนีจากปัจจุบันรับมือกับการสูญเสียนะคะแล้วก็เพลงนี้ก็เน้นให้เห็นว่าเพลงที่คุ้นเคยนั้นเปรียบเสมือนเครื่องย้อนเวลาพาเราย้อนกลับไปยังความทรงจำที่เลือนรางได้อย่างทันทีทันใดนะคะหรืออาจจะเป็นความทรงจำที่ประทับใจในช่วงของการฟังเพลงนี้ด้วยการกับใครอาจจะเป็นช่วงที่นั่งอยู่ในรถไปเรียนหรือในช่วงที่อยู่ที่ช่วงชีวิตที่ยังเรียนหนังสืออยู่ก็ได้นะคะนิวไดมอนด์กับสองสังบลูเพลงที่ปล่อยออกมาในปี1972นะคะงานประพันธ์ของนักประพันธ์คือนิวไดมอนด์แล้วก็มีลีโฮริตมาอำนวยเพลงให้ค่ะเพลงนี้เป็นเพลงที่พูดถึงความรู้สึกอบอุ่นสบายใจจากพลังแห่งการเยียวยาของดนตรีนะคะเนื้อเพลงก็สื่อว่าแม้ทุกคนจะเคยรู้สึกเศร้าแต่การเปลี่ยนความรู้สึกเศร้าเหล่านั้นให้เป็นเพลงเนี่ยจะช่วยให้เราจัดการกับอารมณ์ที่เศร้าที่ไม่สบายใจแล้วก็รู้สึกดีขึ้นได้ในที่สุดค่ะ

นี้รู้สึกเหงาเหงาเศร้าเศร้าแล้วก็ปกติช่วงเช้าเนี่ยหลังจากมื้ออ่านเช้าเนี่ยก็จะออกไปจัดการแปลงเกษตรเล็กๆที่หน้าบ้านนะคะแต่ว่ามาเป็นมาสัก 2-3 สัปดาห์แล้วที่มีความรู้สึกว่าชีวิตเหมือนเอ่ยๆเฉยๆแล้วก็มึนๆงงๆยังไงก็ไม่รู้ในท้ายที่สุดเธอบอกว่าก็พยายามจัดการกับตัวเองด้วยการดูหนังดูละครฟังเพลงเพื่อให้รู้สึกว่าเป็นความรู้สึกที่ผ่อนคลายแต่ก็ยังไม่ดีขึ้นนะคะก็เลยจัดการไปปรึกษาคุณหมอนะคะนักจิตวิทยาก็รู้สึกว่าดีขึ้นนะคะนี่คือสิ่งที่ท่านผู้ฟังสื่อสารเข้ามายังรายการขอบคุณอย่างยิ่งเลยทีเดียวค่ะอย่างน้อยเราก็รู้สึกถึงอารมณ์ความรู้สึกของเราในขณะนี้นะคะว่ามีความผิดปกติอะไรเกิดขึ้นกับตัวเราหรือเปล่าบางทีเรามักจะไวกับความรู้สึกที่เป็นความเปลี่ยนแปลงที่เรามองเห็นจากคนรอบข้างแต่เราเองก็ลืมที่จะสำรวจตัวเองได้เหมือนกันเป็นไปได้เหมือนกันนะคะฟังเพลงกันต่อค่ะสตีฟฮอลลี่กับเพลงนี้นะคะ Good Morning Beautiful ค่ะซึ่งก็เป็นผลงานการประพันธ์ของแซคไลแล้วก็รวมไปถึงท็อดคานี่ต่อด้วย Early in the Morning นะคะจากเซอร์คริสริชาร์ดค่ะซึ่งก็เป็นงานประพันธ์ของนักประพันธ์คือเอ็ดดี้ซีโกแล้วก็ไมค์ลินเดอร์แล้วก็ Let Me Be There นะคะเพลงดังของ Olivia Newton-John ที่ปล่อยออกมาในปี1973งานประพันธ์ของ John Rostill ค่ะ

การสังเกตตัวเราเองแล้วก็จับอารมณ์ความรู้สึกรวมถึงอาการที่เกิดขึ้นกับร่างกายของเราได้เนี่ยเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยทีเดียวนะคะแล้วก็การจับอาการได้อย่างทันท่วงทีบางทีก็เกิดขึ้นจากการที่ตัวเราเนี่ยสังเกตตัวเราเองว่าตอนนี้มีอะไรที่ผิดปกติเกิดขึ้นกับตัวเราหรือบางทีก็เป็นการสังเกตจากคนรอบข้างนะคะการสังเกตที่ลึกอย่างเช่นสังเกตว่าบางทีเอ๊ะเพื่อนเราเนี่ยนั่งทำงานอยู่ด้วยกันแล้วในเวลาที่เป็นช่วงพักเที่ยงเพื่อนก็จะรับประทานอาหารแล้วก็มางีบพักสายตาสักนิดนึงสังเกตว่าเสียงหายใจของเพื่อนเนี่ยเริ่มเปลี่ยนไปในช่วงเวลาที่เขาหลับนะคะจับได้ว่าเสียงหายใจเริ่มเปลี่ยนไปแล้วก็มีการบอกกล่าวกันหรือบางทีเพื่อนอาจจะรู้ตัวก่อนว่าเอ๊ะตอนนี้ช่วงของสภาพร่างกายเป็นอย่างไรทันทีที่สัมผัสได้รู้สึกได้ก็ไปตรวจร่างกายแล้วก็ทำให้พบแล้วก็ได้รับการรักษาได้อย่างทันท่วงทีนะคะเพราะฉะนั้นการสังเกตอาการเกี่ยวกับตัวเราเองจึงเป็นเรื่องที่จำเป็นและสำคัญมากๆนะคะมาฟังเพลงที่พุซซี่แคทนะคะร้องกับโทนี่เบลลี่ค่ะหวนรำลึกถึงอดีตโดยใช้สัญลักษณ์การเปลี่ยนแปลงของดนตรีแล้วก็ชีวิตอย่างเช่นการเปลี่ยนจากกีตาร์ฮองกี้ทองไปเป็นร็อกแอนด์โรลนะคะเพลงนี้สะท้อนถึงความโหยหาอดีตในยุคสมัยที่เรียบง่ายนะคะแสดงออกถึงความปรารถนาที่จะกลับไปสู่ยุคสมัยที่ผ่านมาแล้วซึ่งเต็มไปด้วยความรักดนตรีแล้วก็ความทรงจำที่ดีซูซี่ควอโต้กับคริสโนแมนนะคะร้องเพลงนี้คู่กัน Stumbling In ค่ะปล่อยออกมาในปี1978ค่ะงานประพันธ์ของไมเคิลแชปแมนนะคะแล้วก็นิกกี้ชินซึ่งก็เป็นเพลงที่ร้องคู่กันของคริสโนแมนสมาชิกวงสโมกี้แล้วก็ซูซี่ควอโต้นะคะซึ่งก็เป็นนักร้องที่มีความสามารถในช่วงย้อนยุคไปในยุคสมัยนั้นนะคะ1978ค่ะเพลงนี้เป็นเพลงดังนะคะที่ในเนื้อเพลงก็บอกว่า whatever you need baby you got it from me ไม่ว่าคุณต้องการอะไรที่รักผมจะหามาให้อะไรจะน่ารักขนาดนั้นนะคะแล้วก็ส่งต่อกันด้วย The Hills Corporation กับ Rock the Boat ค่ะวันนี้คุณสุนทรโอชาที่นี่รายการคุณวิรัติแววอารามคุณประเสริฐชนวชิราภรณ์ควบคุมการออกอากาศดิฉันอินทนินท์ดำเนินรายการขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ

0: อนันต์โพแก้ววรางกู
1: โรคกล้ามเนื้อหัวใจคืออะไรสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะคุยกันสักนิดข้อคิดสุขภาพในวันนี้หมอก็มีข้อมูลสุขภาพดีๆมาคุยกันกับคำถามที่ว่าโรคกล้ามเนื้อหัวใจคืออะไรโรคกล้ามเนื้อหัวใจหรือ cardiomyopathy คือภาวะที่กล้ามเนื้อหัวใจเกิดความผิดปกติทางโครงสร้างหรือการทำงานทำให้หัวใจบีบตัวและคลายตัวได้ไม่เต็มที่ค่ะจึงส่งผลทำให้การสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงยังส่วนต่างๆของร่างกายมีการลดลงอย่างมีนัยสำคัญค่ะภาวะนี้ค่ะอาจทำให้หัวใจมีขนาดโตขึ้นที่เรียกว่า dilated หรือหนาตัวขึ้นที่เรียกว่า hypertrophic หรือมีการแข็งตัวที่ผิดปกติที่เรียกว่า restrictive ได้ค่ะและหากไม่รับการวินิจฉัยหรือการรักษาอย่างเหมาะสมอาจนำไปสู่ภาวะหัวใจล้มเหลวหรือ heart failureหัวใจเต้นผิดจังหวะหรืออาริทเมียหรือแม้แต่หัวใจที่หยุดเต้นเฉียบพลันซึ่งอาจไปตราถึงแก่ชีวิตได้ค่ะด้านสาเหตุและปัจจัยเสี่ยงของโรคกล้ามเนื้อหัวใจค่ะโดยสาเหตุที่พบบ่อยได้แก่ 1. พันธุกรรมพบว่ามีอาจจะมีการถ่ายท่อของพันธุกรรมในครอบครัวได้ค่ะ 2. การติดเชื้อไวรัสซึ่งอาจทำให้เกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบค่ะ 3. การดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไปหรือการใช้สารพิษเช่นตะกั่วหรือโคเคน 4. การใช้ยาบางชนิดค่ะเช่นยาเคมีบำบัดหรือยาต้านไวรัสบางชนิดอาจทำให้เกิดปัญหาโรคกล้ามเนื้อหัวใจได้ค่ะและ 5. การมีโรคประจำตัวเรื้อรังเช่นโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานโรคไทรอยด์หรือภาวะหัวใจขาดเลือดเรื้อรังค่ะและ 6. ภาวะขาดสารอาหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งการขาดโปรตีนขาดวิตามิน B1หรือแร่ธาตุซิลิเนียมค่ะและ7สาเหตุจากการตั้งครรภ์ซึ่งอาจเกิดในช่วงปลายการตั้งครรภ์หรือภายหลังคลอดไม่นานค่ะด้านอาการของโรคกล้ามเนื้อหัวใจค่ะอาการมักจะค่อยๆแสดงออกและรุนแรงขึ้นตามความเสื่อมของการทำงานของหัวใจค่ะโดยผู้ป่วยอาจจะมีอาการได้ดังนี้ 1. อาการเหนื่อยง่ายหายใจลำบากโดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะนอนราบหรือต้องตื่นขึ้นมาหายใจกลางดึกค่ะ 2. อาการบวมที่ขาเท้าหรือท้องซึ่งเกิดจากภาวะหัวใจล้มเหลว 3. อาการใจสั่นหรือหัวใจเต้นผิดจังหวะ 4.

0: การแน่นหน้าอกเจ็บหน้าอกโดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะออกแรงค่ะและ5อาการเป็นลมหมดสติซึ่งเกิดจากการเต้นหัวใจที่ผิดจังหวะอย่างรุนแรงค่ะและ6น้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วที่เกิดจากการคั่งของของเหลวในร่างกายค่ะด้านการรักษาโรคกล้ามเนื้อหัวใจค่ะการรักษาก็จะขึ้นอยู่กับชนิดและความรุนแรงของโรคค่ะโดยมีเป้าหมายหลักคือเป็นการควบคุมอาการป้องกันภาวะแทรกซ้อนและยืดอายุการทำงานของหัวใจค่ะซึ่งแพทย์ก็จะเป็นผู้แนะนำแนวทางที่การรักษาที่เหมาะสมให้กับผู้ป่วยเฉพาะรายค่ะโดยแนวทางในการรักษาก็จะประกอบไปด้วย 1. การรักษาด้วยยา 2. การรักษาด้วยอุปกรณ์และ 3. คือการผ่าตัดรักษาค่ะด้านการป้องกันและการดูแลตนเองค่ะ 1. ควรรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ลดเกลือลดไขมันและหลีกเลี่ยงอาหารที่แปรรูปค่ะ 2. การหลีกเลี่ยงแอลกอฮอล์การสูบบุหรี่และหลีกเลี่ยงสารเสพติดค่ะ 3. การออกกำลังกายอย่างเหมาะสมกับสภาพหัวใจภายใต้คำแนะนำของแพทย์ค่ะ 4. การควบคุมโรคประจำตัวค่ะเช่นโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงและไขมันในเลือดและ 5. การตรวจสุขภาพหัวใจและติดตามอาการหัวใจกับแพทย์เป็นประจำค่ะเพียงเท่านี้เองค่ะเราก็สามารถรู้จักเกี่ยวกับโรคกล้ามเนื้อหัวใจได้เพิ่มขึ้นแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่กับสาระดีๆที่จะมาคุยกันในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ
1: คุยกันสักนิดข้อคิดสุขภาพกับหมออ่อนผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.แพทย์หญิงอ่อนนนท์โพแก้ววรางกูร
2: เคยมีคำกล่าวว่าถ้าห่วงใยใครก็พับนกกระเรียนให้เจ็บป่วยเมื่อไหร่ต้องส่งดอกไม้ช่อใหญ่แทนความห่วงใยแต่สำหรับเราจุฬาเรดิโอพลัสทุกความห่วงใย
1: ข่าวเด่นในกระแสออนแอร์ทุกความเคลื่อนไหวในเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบันโดยพันธมิตรวิทยุสถาบัน

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบันนะคะในช่วงเวลา 12:00 นถึง 13:00 น1ชั่วโมงค่ะกับเรื่องราวข่าวสารจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วทุกภูมิภาคนะคะในรายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบันค่ะซึ่งในวันนี้วันพฤหัสบดีที่2 กรกฎาคม 2569นะคะวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพนุมาตรหัตถบูรณ์จากสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีค่ะและอีกหนึ่งผู้ดำเนินรายการของเราในวันนี้คุณวีรยุทธ์จันทร์มหาเสถียรจากสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะสวัสดีคุณวีรยุทธ์ค่ะ
1: สวัสดีครับคุณพนุมาตรนะครับและสวัสดีคุณผู้ฟังในช่วงเวลานี้ด้วยนะครับมาพบกันในเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบันนะครับทางคลื่นวิทยุแล้วก็ในช่องทางออนไลน์ของทุกๆสถาบันเลยนะครับ
0: ใช่แล้วค่ะนะคะก็กลับมาพบกับเราทั้ง2คนนะคะในทุกๆวันพฤหัสบดีแบบนี้ก็มีเรื่องราวให้ได้ติดตามกัน3ช่วงของรายการนะคะช่วงแรกรอบรั้วทั่วไทยข่าวสารจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วทุกภูมิภาคเลยแล้วก็ช่วงที่2นั้นเรื่องราวของงานวิจัยค่ะวันนี้เรามีเรื่องราวของความร่วมมือนะคะที่เป็นแรงขับเคลื่อนแรงผลักดันเลยทีเดียวนะคะสำหรับเรื่องราวของศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ที่อะไรเพาะช่างนะคะดันคนรุ่นใหม่เข้าถึงศาสตร์ยางรักไทยจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาติดตามกันในช่วงของเล่าขานงานวิจัยและช่วงสุดท้ายของรายการสนทนาสถาบันค่ะวันนี้เรามีเรื่องราวของการจัดกิจกรรมวิ่งนะคะมาฝากกันด้วยสำหรับในช่วงสุดท้ายจากทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีนั่นเองนะคะและนี่คือภาพรวมในรายการของเราในวันนี้ค่ะแล้วก็ช่วงแรกของรายการนะคะวันนี้ต้องสอบถามคุณวีรยุทธ์หน่อยว่าอัปเดตนะคะว่าสภาพอากาศแล้วก็บรรยากาศของทางเชียงใหม่วันนี้เป็นอย่างไรบ้างคะ
1: ครับวันนี้เชียงใหม่ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีพิธีไหว้ครูในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วก็จัดพิธีไหว้ครู

0: ประจำปีการศึกษา2569นะครับก็จัดขึ้นในช่วงเช้าวันนี้นะครับที่ศาลาธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับส่วนตามคณะต่างๆก็มีการจัดได้เหมือนกันนะครับอย่างคณะการสื่อสารมวลชนก็เพิ่งจะเสร็จพิธีไปเมื่อสักครู่นี้นี่เองนะครับก็เป็นพิธีไหว้ครูในการเริ่มต้นของนักศึกษาโดยเฉพาะปีหนึ่งนะครับนักศึกษาน้องใหม่ที่เข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยนะครับส่วนเรื่องของสภาพอากาศในตะระยะนี้ที่เชียงใหม่ดูเหมือนปริมาณฝนจะน้อยลงนะครับแต่ว่าในวันนี้ตามพยากรณ์อากาศฝนน่าจะเพิ่มขึ้นทันทีถ้ามีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่นะครับในรายงานสภาวะอากาศของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือเนี่ยก็บอกว่าในพื้นที่ภาคเหนือโดยรวมเนี่ยก็มีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากว่ามีร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงครับก็ให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะครับและจะมีก็มีพายุดิเพรสชันด้วยในบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางในมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นนะครับคาดว่าจะเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำและเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศจีนตอนใต้ในช่วงวันที่4-6กรกฎาคมนี้ในโดยที่ยังไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยนะครับ
1: ค่ะทางด้านของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเองวันนี้ก็มีฝนฟ้าคะนองอยู่ที่70%ของพื้นที่เช่นกันนะคะโดยมีอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่25-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่ประมาณ32-35องศาเซลเซียสนะคะนี่เป็นบรรยากาศของทางภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ทางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยนำมาฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงต้นรายการนี้เดี๋ยวเราพาคุณผู้ฟังไปติดตามรับนะคะข่าวสารจากสถาบันอุดมศึกษาในทุกๆภูมิภาคการกับช่วงแรกของรายการรอบรั้วทั่วไทยค่ะ
2: ช่วงรอบรั้วทั่วไทย
0: เข้าสู่ช่วงรอบรั้วทั่วไทยนะครับในช่วงฤดูฝนแบบนี้นะครับก็ต้องมีการเตรียมเฝ้าระวังอุทกภัยนะครับอย่างที่จังหวัดเชียงใหม่นี้ครับนายศิวกรบัวป้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีนพรัตน์สุภกิจโกศลนายอำเภอฝางนายวัฒนาสาครนายตำรวจสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ในตำบลลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และประชุมหารือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่เดี๋ยวจะเตรียมรับมือสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูฝนครับโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และคณะในตำบลลงพื้นที่ไปตรวจการทำงานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังภัยในตำบลสถานีรหัส CMI09บริเวณสะพานสุขาภิบาลเวียงฝางตำบลเวียงอำเภอฝางครับซึ่งเป็นจุดติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดเฝ้าระวังและเตือนภัยระดับน้ำของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับซึ่งจะทำหน้าที่ติดตามสภาพลำน้ำและระดับน้ำในลุ่มน้ำโขงเหนือตลอด24ชั่วโมงแต่เพื่อนำข้อมูลมาประเมินผลวิเคราะห์และแจ้งเตือนภัยน้ำท่วมหรือน้ำล้นตลิ่งให้ประชาชนในพื้นที่ทราบล่วงหน้าอย่างทันท่วงทีนะครับและจะร่วมได้ติดตามความคืบหน้าโครงการบริหารจัดการน้ำและระบบระบายน้ำในจุดสำคัญของอำเภอฝางด้วยในประกอบด้วยโครงการปรับปรุงฝ่ายทดน้ำต้นลุงครับซึ่งดำเนินงานโดยโครงการชลประทานเชียงใหม่นะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดสรรน้ำการหน่วงน้ำและชะลอน้ำในช่วงน้ำหลากครับพร้อมทั้งเข้าตรวจสอบระบบระบายน้ำคูเมืองกำแพงเมืองฝางนะครับเพื่อได้เปิดทางน้ำไหลและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในเขตชุมชนเมืองป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังในย่านที่อาศัยและพื้นที่เศรษฐกิจหลักกับการลงพื้นที่ในครั้งนี้นี่จะเป็นการบูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานส่วนภูมิภาคส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานด้านความมั่นคงและการป้องกันภัยนะครับ

0: ร่วมกันซักซ้อมแนวทางมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับรวมทั้งตรวจสอบการตรวจสอบแผนเผชิญเหตุให้มีความพร้อมในการที่จะช่วยในการแจ้งเตือนภัยและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ภูฝังในช่วงฤดูฝนช่วงนี้ให้เป็นประหยัดแม่นยำทันสถานการณ์และสามารถลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างยั่งยืนครับนอกจากที่อำเภอฝางในกำเนิดพื้นที่อำเภอสันตะตองก็มีการติดตามการเตรียมเฝ้าระวังอุทกภัยกันนะครับโดยนายบุญเลือธรรมธนาดุรัตน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นำคณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลโครงการภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2569ในพื้นที่อำเภอสันตะตองจังหวัดเชียงใหม่เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานรับฟังปัญหาอุปสรรคและให้ข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนโครงการให้เป็นไปตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพครับโดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้ติดตามโครงการสำคัญ3โครงการด้วยกันครับจุดแรกเป็นโครงการป้องกันและลดความเสี่ยงของภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกิจกรรมก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำปิงบ้านสันควงคำหมู่ที่6ตำบลท่าบางคราวอำเภอสันตะตองจังหวัดเชียงใหม่ความยาวไม่น้อยกว่า250เมตรงบประมาณ13,340,000บาทนะครับดำเนินการโดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ปัจจุบันมีความก้าวหน้าในการดำเนินงานกว่า32%ครับคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนปีนี้นะครับซึ่งจะช่วยป้องกันการกัดเซาะตลิ่งและลดความเสี่ยงจากอุทกภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ครับจุดที่2เป็นโครงการก่อสร้างปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำบริเวณทางหลวงหมายเลข108ตอนเชียงใหม่บางท่านี่ช่วงกิโลเมตรที่29+000ถึง29+800เขาไม้ล้านนาตำบลบ้านกลางอำเภอสันตะตองนะครับโดยก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กแทนท่อลอดกลมพร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กได้รับงบประมาณ8,600,000บาทดำเนินการโดยแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่1นะครับขณะนี้ดำเนินการไปแล้วและก็จะเปิดใช้งานในลำดับต่อไปนะครับและในจุดที่3นี่ครับโครงการก่อสร้างปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำบริเวณทางหลวงหมายเลข108ตอนเชียงใหม่บางท่านี่ช่วงกิโลเมตรที่24+400ถึง26+800บริเวณตลาดนัดทุ่งฟ้ากดตำบลนิวาอำเภอสันป่าตองนะครับเป็นการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กและปรับปรุงระบบระบายน้ำงบประมาณ24,840,000บาทครับปัจจุบันมีความก้าวหน้าในการดำเนินงาน93.35นะครับคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ2569นี้ครับทางนี้กองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้รับเรียกตรวจพื้นที่ก่อสร้างและให้ข้อเสนอแนะหลังรับฟังรายงานผลการดำเนินงานปัญหาอุปสรรคจากหน่วยงานเจ้าของโครงการในประเภททุกโครงการสามารถดำเนินการได้ตามแผนงานในการเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและช่วยยกระดับความปลอดภัยด้านการป้องกันอุทกภัยรวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่อย่างยั่งยืนต่อไปครับเป็นการติดตามการทำงานเพื่อที่จะเฝ้าระวังอุทกภัยของจังหวัดเชียงใหม่ในตระกูลผู้ฟังคุณพัฒน์มาครับ
1: ค่ะขอบคุณข่าวสารจากคุณวีรยุทธ์ด้วยนะคะก็เดี๋ยวติดตามกันคุณวีรยุทธ์เองก็น่าจะมีเรื่องของการรายงานนะคะบรรยากาศของทางจังหวัดเชียงใหม่นะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอุทกภัยนะคะหรือว่าการเตรียมรับมือต่างๆเนี่ยมาให้เราได้ติดตามกันเช่นเคยนี้ด้วยนะคะไปกันที่ข่าวต่อไปค่ะเราจะไปกันที่สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครนำชมความคืบหน้าอาคารศูนย์การแพทย์ศาสตร์ศึกษานะคะชั้นคลินิก7ชั้นนั่นเองค่ะติดตามการรายงานนี้จากคุณธัญวรรณศรีวจนะสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะ
2: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครนำชมความคืบหน้าอาคารศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิกเมื่อเร็วๆนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ว

ชรพงษ์อินทวงศ์รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครให้การต้อนรับรองศาสตราจารย์ดร.สมหวังขันตยานุวงศ์รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาวิทยาศาสตร์

0: เฉลยกิตติคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และรองศาสตราจารย์เภสัชกรหญิงดร.สุรีเจียนมงคลจากคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พร้อมด้วยคณะกรรมการเพื่อการจัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เข้าเยี่ยมชมความก้าวหน้าการก่อสร้างอาคารศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิกสูง7ชั้นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ณโรงพยาบาลศูนย์สกลนครจังหวัดสกลนครเพื่อติดตามความพร้อมในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับการขยายการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ต่อไปคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดตั้งขึ้นเพื่อการเรียนการสอนวิจัยเพื่อการผลิตแพทย์และให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชนในบริบทของเวชศาสตร์การเกษตรและชีวนวัตกรรมหรือ Agro-Medicine and Bio-Innovation และมุ่งหวังเป็นศูนย์กลางการให้บริการทางการแพทย์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยอย่างยั่งยืนร่วมบริจาคได้ผ่านบัญชีธนาคารทหารไทยธนชาติจำกัดมหาชนเลขที่บัญชี 069-2-77187-6 ชื่อบัญชีโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รายงานข่าวโดยธัญวรรณศรีวาจานะสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1: ขอบคุณคุณธัญวรรณศรีวาจานะด้วยนะคะรายงานจากสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะคุณวิริยุทธ์คะ
2: นะครับส่วนที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยก็มีการลงนามบันทึกความเข้าใจเนี่ยครับโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับสถาบันพระปกเกล้าเนี่ยก็ลงนามบันทึกความเข้าใจเรื่องการพัฒนาการศึกษาและการวิจัยเพื่อส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีประเด็นที่จะได้ติดตามกันในตำแหน่งเรื่องของนิสิตครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ไปคว้า6รางวัลในการประกวดนวัตกรรมสายอุดมศึกษาประจำปี2569นะครับติดตามกับคุณธนกรบัชยานนท์ในทับจากสถานีวิทยุจุฬาครับ
3: มาติดตามประเด็นข่าวจากสถานีวิทยุจุฬาในช่วงรอบรั้วทั่วไทยในวันนี้กันนะครับเราเริ่มกันที่เรื่องแรกกับการลงนามบันทึกความเข้าใจเรื่องการพัฒนาการศึกษาและการวิจัยเพื่อส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยธรรมาภิบาลและสันติวิธีการลงนามบันทึกความเข้าใจในครั้งนี้ก็เป็นการร่วมมือกันของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสถาบันพระปกเกล้าครับโดยเมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาศาสตราจารย์ดร.วิเลศภูริวัฒน์อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพร้อมด้วยนายอิสระเสรีวัฒนวุฒิเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าก็ได้ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจในงานนี้ก็ได้มีคณะผู้บริหารคณาจารย์และบุคลากรจากทั้ง2ฝ่ายร่วมเป็นสักขีพยานด้วยครับความร่วมมือในครั้งนี้จุดประสงค์หลักก็คือการส่งเสริมด้านวิชาการการวิจัยและการแลกเปลี่ยนทรัพยากรระหว่างกันเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและสร้างขีดความสามารถของบุคลากรทั้งหมดนี้ก็จะนำไปสู่การพัฒนาพลเมืองที่เข้มแข็งพร้อมรับมือกับความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ต้องการการมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์การขับเคลื่อนงานนั้นก็จะเกิดขึ้นและดำเนินไปอย่างเป็นธรรมชาติในหลายมิติไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนาหลักสูตรทั้งในระดับชาติและนานาชาติการวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมและสนับสนุนนโยบายสาธารณะนอกจากนี้ก็ยังมีการแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญเพื่อขยายเครือข่ายด้านการเมืองการปกครองการนิติบัญญัติและการพัฒนาท้องถิ่นอีกด้วยครับจากการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ทั้งสองหน่วยงานเชื่อมั่นว่าความร่วมมือดังกล่าวจะเป็นกลไกสำคัญในการเชื่อมโยงองค์ความรู้ไปสู่การปฏิบัติจริงและจะช่วยยกระดับศักยภาพของพลเมืองให้ตอบสนองต่อความต้องการของประเทศและสร้างประโยชน์ต่อสังคมไทยในระยะยาวอย่างยั่งยืนอีกเรื่องหนึ่งครับคุณผู้ฟังเป็นความสำเร็จของนิสิตจากคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ได้คว้ารางวัลจากการประกวดนวัตกรรม Higher Education Innovation Award 2026ถึง6รางวัลด้วยกันซึ่งรางวัลที่สามารถคว้ามาได้นั้นก็เป็นรางวัลเหรียญทองแดงจากการประกวดนวัตกรรมสายอุดมศึกษาประจำปี2569ในกลุ่มงานด้านคุณภาพชีวิตและซอฟต์พาวเวอร์ซึ่งจัดขึ้นในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ2569ที่จัดโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติหรือวช.เมื่อช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาครับ 6งาน

0: นวัตกรรมที่ได้รับรางวัลก็เป็นผลงานของนิสิตระดับปริญญาบัณฑิตก็คือปริญญาตรีนี่เองจำนวน4ผลงานและระดับบัณฑิตศึกษาอีก2ผลงานมาดูกันนะครับว่ามีผลงานเด่นอะไรบ้างเริ่มกันที่ผลงานแรกก็คือผลงานท่องย่านอ่านภาษาเป็นบอร์ดเกมภาษาอังกฤษจากบริบทของคนในชุมชนผลงานที่2ก็คือผลงานสนามศิลป์เสริมสร้างพลังใจเป็นนวัตกรรมศิลปะเพื่อส่งเสริมความคิดเชิงบวกผ่านประสบการณ์สุนทรียะในเด็กประถมผลงานที่3ก็คือRebloomingเครื่องสักการะบูชาจากนวัตกรรมแผ่นวัสดุมวลสารแห่งศรัทธาเหลือใช้ผลงานที่4ก็คือ Peace and Part Pocket Playground เป็นชุดกิจกรรมการเรียนรู้ลวดลายเรขาคณิตอิสลาม GeoZone 4ผลงานนี้ก็คือผลงานของนิสิตในระดับปริญญาตรีครับและอีก2ผลงานอันนี้เป็นผลงานระดับบัณฑิตศึกษานะครับก็คือผลงานสื่อการสอนภาษาอังกฤษนักสำรวจวัฒนธรรมปากใต้และอีกหนึ่งผลงานในระดับบัณฑิตศึกษาก็คือผลงานเล่นเงาเล่ารามเกียรติ์เป็นชุดกิจกรรมศิลปะจากหนังใหญ่สำหรับผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายครับและทั้งหมดนี้ก็คือประเด็นข่าวจากสถานีวิทยุจุฬาในช่วงรับรู้ทั่วไทยในวันนี้นะครับธนกรวัชยานนท์รายงาน
1: ขอบคุณคุณธนกรวัชยานนท์นะครับจากสถานีวิทยุจุฬาครับ
2: ค่ะไปต่อกันที่ทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่นะคะวันนี้มีเรื่องราวของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประกาศจัดตั้งสถาบันขั้นสูงเพื่อระบบสุขภาพที่ยั่งยืนค่ะณวิทยาเขตภูเก็ตนะคะมุ่งขับเคลื่อนนวัตกรรมสุขภาพเพื่อภูมิภาคอันดามันนั่นเองติดตามรับฟังการรายงานจากคุณกองการสุขรักสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ค่ะ
3: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประกาศจัดตั้งสถาบันขั้นสูงเพื่อระบบสุขภาพที่ยั่งยืนณวิทยาเขตภูเก็ตมุ่งขับเคลื่อนนวัตกรรมสุขภาพเพื่อภูมิภาคอันดามันมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เดินหน้าขับเคลื่อนภารกิจด้านสุขภาพในพื้นที่ภาคใต้และภูมิภาคอันดามันอย่างเป็นรูปธรรมภายหลังได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เรื่องการกำหนดวิทยาเขตและการจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ฉบับที่4พุทธศักราช2569ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาอย่างเป็นทางการเพื่อรองรับการจัดตั้งส่วนงานใหม่ในชื่อสถาบันขั้นสูงเพื่อระบบสุขภาพที่ยั่งยืนแห่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์การจัดตั้งสถาบันดังกล่าวนับเป็นอีกก้าวสำคัญของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในการพัฒนาระบบสุขภาพที่เชื่อมโยงทั้งทางด้านการศึกษาการวิจัยการบริการวิชาการและการดูแลสุขภาพประชาชนโดยมีเป้าหมายสำคัญในการบูรณาการองค์ความรู้ทรัพยากรบุคลากรผู้เชี่ยวชาญตลอดจนเครือข่ายความร่วมมือจากหลายภาคส่วนเพื่อยกระดับมาตรฐานการบริการสุขภาพให้มีความทันสมัยครอบคลุมและตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้สถาบันใหม่นี้มีส่วนงานย่อยหลักคือศูนย์สุขภาพอันดามันมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ตั้งอยู่ณมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ตซึ่งจะทำหน้าที่เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนงานด้านสุขภาพแบบองค์รวมทั้งในมิติของการให้บริการทางการแพทย์การพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพการส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมรวมถึงการสร้างระบบบริการสุขภาพที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมและยั่งยืนศูนย์สุขภาพอันดามันมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประกอบด้วย7หน่วยงานย่อยที่พร้อมร่วมขับเคลื่อนภารกิจในหลากหลายมิติได้แก่สำนักงานบริหารกลางวิทยาลัยสุขภาพศูนย์ทันตกรรมดิจิทัลสงขลานครินทร์ภูเก็ตศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์สงขลานครินทร์ภูเก็ตโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยสงขลานครินทร์ภูเก็ตโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ภูเก็ตและศูนย์เกษมชีวาสุขสงขลานครินทร์ภูเก็ตทั้ง7หน่วยงานดังกล่าวจะทำหน้าที่เสริมพลังซึ่งกันและกันเพื่อรองรับการให้บริการด้านสุขภาพที่มีความหลากหลายตั้งแต่การดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐานการแพทย์เฉพาะทางการแพทย์แผนไทยการบริการทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ทันตกรรมดิจิทัลไปจนถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในระยะยาวสะท้อนให้เห็นถึงทิศทางของมหาวิทยาลัยที่มุ่งสร้างระบบสุขภาพที่ไม่เพียงรักษาโรคแต่ยังส่งเสริมการป้องกันฟื้นฟูและดูแลสุขภาวะของประชาชนอย่างรอบด้านรองศาสตราจารย์ดร.พันทองชุมนุมรองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ตกล่าวถึงวิสัยทัศน์ของสถาบันใหม่นี้ว่าสถาบันขั้นสูงเพื่อระบบสุขภาพที่ยั่งยืนแห่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสุขภาพที่ยั่งยืนในภูมิภาคอันดามันโดยมุ่งบูรณาการการวิจัยการศึกษาและการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อชุมชนเข้าด้วยกันเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริงกองการสุขรักสถาน

0: นี้วิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่รายงาน
1: ขอบคุณคุณกรองการสุขลักษณ์นะคะจากสถานีวิทยุมอหาดใหญ่ด้วยค่ะ
2: ครับจากงานทางด้านสุขภาพได้ทักมาติดตามประเด็นเกี่ยวกับเศรษฐกิจกันบ้างนะครับเป็นเรื่องของสถานการณ์พืชเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ครับติดตามกับคุณปาริษาการจนกุลจากสถานีวิทยุสื่อสารมวลชนคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับ
1: พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่รายงานความสำเร็จในการผลักดันและรักษาระดับราคาสินค้าเกษตรสำคัญส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นรวมกว่าพันล้านบาทพร้อมแจ้งเตือนชาวสวนลำไยเฝ้าระวังคุณภาพและสารตกค้างก่อนผลผลิตออกสู่ตลาดนอกจากนี้ยังเปิดพื้นที่ศูนย์ราชการระบายกุ้งขาวช่วยเหลือเกษตรกรต่างจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากการส่งออกนางโสภิตฤทธิสอนนักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่กล่าวสรุปสถานการณ์ราคาสินค้าเกษตรของจังหวัดเชียงใหม่ว่าภาพรวมราคาสินค้าเกษตรหลายรายการในปีนี้ปรับตัวสูงขึ้นอย่างมากสำหรับข้าวนาปรังปี2569ที่ความชื้น 25% เกษตรกรขายได้ในราคาเฉลี่ยตันละ 8,000 ถึง 8,600 บาทซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาตันละ200บาทคิดเป็นมูลค่าที่เพิ่มขึ้นทั้งจังหวัดประมาณ24ล้านบาทด้านผลไม้ถือเป็นปีทองของมะม่วงน้ำดอกไม้ที่ราคาพุ่งสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดดจากช่วงต้นปีที่14บาทต่อกิโลกรัมขยับขึ้นไปถึง70ถึง80บาทต่อกิโลกรัมในช่วงปลายฤดูกาลสร้างมูลค่าเพิ่มให้เกษตรกรเชียงใหม่ได้สูงถึง990ล้านบาทขณะที่มะม่วงมหาชนกก็สามารถผลักดันการส่งออกไปยังตลาดเกาหลีใต้และญี่ปุ่นได้เป็นอย่างดีส่วนลิ้นจี่ทั้งพันธุ์ฮงฮวยที่เน้นส่งโรงงานแปรรูปและพันธุ์จักรพรรดิราคาปรับตัวสูงขึ้นกิโลกรัมละ2ถึง15บาทสร้างมูลค่าเพิ่มรวมกันกว่า151ล้านบาทสำหรับทิศทางของลำไยที่คาดว่าผลผลิตจะลดลงประมาณร้อยละ22นั้นพาณิชย์จังหวัดระบุว่าการตลาดยังคงมีความต้องการสูงโดยเฉพาะลำไยอบแห้งทั้งเปลือกจากประเทศจีนรวมถึงโควต้าการนำเข้าที่เพิ่มขึ้นของอินโดนีเซียอย่างไรก็ตามมีข้อกังวลที่ต้องแจ้งเตือนเกษตรกร2ประเด็นหลักคือต้องบำรุงผลผลิตให้ได้มาตรฐานคือเกรด AAเพื่อให้ได้ราคาดีเนื่องจากปัญหาภัยแล้งอาจทำให้ผลเล็กลงและประเทศจีนได้เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจหามาตรฐานสารปนเปื้อนซัลเฟอร์ไดออกไซด์ทั้งในส่วนของเปลือกเนื้อและเมล็ดซึ่งเกษตรกรต้องระมัดระวังเป็นพิเศษก่อนผลผลิตในฤดูจะออกสู่ตลาดตั้งแต่กลางเดือนกรกฎาคมเป็นต้นไป
3: เบอร์ใหญ่ก็คือ AA กับ A เนี่ยราคาค่อนข้างที่จะต่างกันแต่ปีนี้เนี่ยเราอาจจะประสบปัญหาเรื่องของภัยแล้งในด้านของการบำรุงรักษาก็ขอให้ทางเกษตรกรในเรื่องของการใส่ใจบำรุงแล้วก็ทำให้ลูกของลำไยมีผลที่ใหญ่ก็จะได้ราคาที่ดีขึ้นนะคะอันที่สองก็คือที่เป็นข้อกังวลก็จะเป็นเรื่องของมาตรฐานต่างๆที่ส่งออกโดยเฉพาะปีนี้ก็จีนก็จะเข้มงวดในเรื่องของการตรวจมาตรฐานของการปนเปื้อนของซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่จะต้องมีการบดแล้วก็ตรวจทั้งเปลือกทั้งเนื้อแล้วก็เม็ดในของลำไยว่าจะมีปริมาณของซัลเฟอร์ไดออกไซด์เนี่ยสูงกว่าปีที่ผ่านมามากน้อยแค่ไหนนะคะตรงนี้ก็จะเป็นมาตรฐานที่กำหนดขึ้นมานะคะก็คิดว่าในช่วงของต้นฤดูนี้เป็นลำไยก่อนฤดูซึ่งลำไยในฤดูจะออกประมาณวันที่15กรกฎาคมเป็นต้นไปนะคะราคาของตอนนี้ก็ยังอยู่ที่ราคาที่ดีอยู่ค่ะ
1: นอกจากนี้ทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ได้ประชาสัมพันธ์โครงการช่วยเหลือเกษตรกรข้ามจังหวัดโดยการรับซื้อกุ้งขาวจากกลุ่มผู้เลี้ยงกุ้งในจังหวัดอื่นที่ได้รับผลกระทบจากกรณีที่ประเทศมาเลเซียชะลอการนำเข้าเพื่อนำมาจำหน่ายในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่โดยเชียงใหม่ได้รับโควต้ารับซื้อรวมจำนวน40ตันและจะนำมาจำหน่ายในราคากิโลกรัมละ200บาทขนาด 41 ถึง 45 ตัวต่อกิโลกรัมซึ่งเริ่มเปิดจำหน่ายรอบแรกจำนวน1ตันในวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมาและจะจำหน่ายอีกครั้งในวันที่3กรกฎาคมบริเวณหน้าโรงอาหารสารกลางจังหวัดเชียงใหม่จากนั้นจะขยายไปจำหน่าย ที่ตลาด

0: ดอกไม้นิ่มซี่เสงวันที่22ถึง24กรกฎาคมและที่ขวงอำเภอสันกำแพงวันที่6ถึง8สิงหาคมจึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมกันอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งให้ผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้ปริษากาญจนกุลสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่รายงาน
1: ขอบคุณคุณปริษากาญจนกุลนะครับจากสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับ
2: ค่ะเดี๋ยวไปปิดท้ายกันที่ข่าวสารจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามนะคะโดยมหาวิทยาลัยมหาสารคามเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินจัดอบรม Smart Money for Growth ติดอาวุธความรู้การลงทุนสร้างโอกาสเติบโตอย่างยั่งยืนค่ะติดตามรับฟังการรายงานจากคุณแสนศักดิ์ขันทองสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะ
3: ครับมหาวิทยาลัยมหาสารคามเดินหน้าส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของศิษย์เก่าบุคลากรและนิสิตอย่างต่อเนื่องครับโดยให้ความสำคัญกับการสร้างความมั่นคงทางการเงินควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตผ่านโครงการส่งเสริมและพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์หลักสูตร Smart Money for Grow ใช้เงินอย่างไรให้สร้างโอกาสเมื่อวันที่30มิถุนายน2569ณห้องเสือดาวอาคารพัฒนานิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามเพื่อเปิดพื้นที่แห่งการเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการการเงินการลงทุนและการวางแผนสร้างความมั่นคงอย่างเป็นระบบอันจะนำไปสู่การสร้างรากฐานทางเศรษฐกิจที่มั่นคงและยั่งยืนในระยะยาวโครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยกองกิจการนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามภายใต้แนวคิดที่มุ่งสร้างองค์ความรู้ด้านการเงินให้กับประชาคมมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะในยุคที่สภาพเศรษฐกิจและรูปแบบการลงทุนมีการแลกเปลี่ยนอย่างรวดเร็วส่งผลให้การวางแผนทางการเงินกลายเป็นทักษะสำคัญที่ทุกคนควรเรียนรู้และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานผู้มีรายได้ประจำหรือผู้ที่ต้องการวางแผนการลงทุนเพื่ออนาคตรองศาสตราจารย์ดร.นิตยาวรรณกิจรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและภาพลักษณ์องค์กรเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการและต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมโดยเน้นย้ำว่าการสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาคมมหาวิทยาลัยเพราะนอกจากองค์ความรู้ด้านวิชาการแล้วความรู้ด้านการบริหารจัดการการเงินการออมและการลงทุนอย่างถูกต้องจะช่วยให้สามารถรับมือกับความผันผวนของเศรษฐกิจและวางแผนอนาคตได้อย่างมั่นคงรองอธิการบดีกล่าวมหาวิทยาลัยมหาสารคามให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของนิสิตและศิษย์เก่าในทุกมิติโดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมด้านทักษะชีวิต life skills ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของการดำเนินชีวิตในศตวรรษที่21การมีความรู้ด้านการเงินจะช่วยให้สามารถบริหารรายได้ควบคุมรายจ่ายวางแผนการออมและต่อยอดสู่การลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพอันจะนำไปสู่ความมั่นคงของตนเองครอบครัวและสังคมในภาพรวมภายในพิธีเปิดนายพานุรัตน์รัตนวราหะผู้จัดการสำนักงานเขตจังหวัดมหาสารคามและจังหวัดกาฬสินธุ์บริษัทธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนได้ร่วมกล่าวพบปะกับผู้เข้าร่วมโครงการพร้อมแลกเปลี่ยนแนวคิดเกี่ยวกับการสร้างวินัยทางการเงินและการเตรียมความพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจในยุคดิจิทัลโดยชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการวางแผนทางการเงินตั้งแต่วัยเรียนและวัยเริ่มต้นทำงานเพื่อสร้างความมั่นคงในระยะยาวและลดความเสี่ยงจากปัญหาทางการเงินในอนาคตอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญของโครงการคือการบรรยายพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินและการลงทุนระดับประเทศนำโดยนายธนัทธนสินโยธินรองผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจและเครือข่ายธนาคารบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทยจำกัดมหาชนซึ่งได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการลงทุนในรูปแบบที่เข้าใจง่ายพร้อมเชื่อมโยงกับสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันเพื่อให้ผู้เข้าร่วมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนการเงินของตนเองได้อย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ยังมีทีมวิทยากรและบุคลากรจากธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนสาขามหาสารคามและสาขาท่าขนยางร่วมแบ่งปันประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการการเงินการออมการลงทุนและการใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอย่างเหมาะสมโดยเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้ซักถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญโดยตรงสาระสำคัญของการอบรมครอบคลุมประเด็นที่สอดคล้องกับการใช้ชีวิตในปัจจุบันทั้งเทคนิคการลงทุนสำหรับผู้มีรายได้ประจำแนวทางการสร้างรายได้แบบ passive income การจัดสรรเงินออมการวางแผนการลงทุนในระยะยาวตลอดจนการบริหา

0: ทรัพย์สินเพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตโดยเน้นให้ผู้เข้าร่วมเห็นถึงความสำคัญของการวางแผนทางการเงินตั้งแต่ระยะเริ่มต้นมากกว่าการแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดวิกฤตการณ์ทางการเงินแล้วบรรยากาศตลอดการอบรมเป็นไปอย่างคึกคักมีศิษย์เก่าบุคลากรและนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมากผู้เข้าร่วมต่างให้ความสนใจเกี่ยวกับเนื้อหาที่วิทยากรนำเสนอพร้อมร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการออมการลงทุนและการบริหารจัดการรายได้อย่างต่อเนื่องสะท้อนให้เห็นถึงการตื่นตัวของคนรุ่นใหม่ที่ให้ความสำคัญกับการสร้างความมั่นคงทางการเงินควบคู่ไปกับการพัฒนาศักยภาพในการทำงานการจัดโครงการในครั้งนี้ยังถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยศิษย์เก่าตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคเอกชนในการร่วมกันพัฒนาองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพในอนาคตซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยมหาสารคามในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพพร้อมทั้งมีทักษะที่ตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงของสังคมและเศรษฐกิจยุคใหม่ของกิจการนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามคาดหวังว่าผู้เข้าร่วมโครงการจะสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการการเงินส่วนบุคคลการวางแผนการลงทุนอย่างรอบคอบและสร้างโอกาสในการเติบโตทางการเงินได้อย่างยั่งยืนอันจะเป็นรากฐานสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างความมั่นคงให้กับตนเองและครอบครัวพร้อมต่อยอดสู่การเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศชาติในอนาคตผมสรรศักดิ์ขันทองรายงานครับ
1: ขอบคุณคุณสรรศักดิ์ขันทองนะคะจากสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยมหาสารคามด้วยค่ะครบถ้วนกันแล้ว
2: ทุ่มนี้ครับที่ลานด้านหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีนะครับก็จะมีกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะนะครับที่เปิดโอกาสให้ได้เดินเล่นเรียนรู้และมีส่วนร่วมนะครับมีรูปกิจกรรมจากภาคีเครือข่ายกว่า16เครือข่ายนะครับแล้วก็ยังมีกิจกรรมบนเวทีมีเวิร์กช็อปตลอดทั้งงานด้วยนะครับไฮไลท์ของงานนี้นะครับก็คือมีบูธสร้างสุขภาวะจากภาคีเครือข่ายนะครับมีกิจกรรมขยับกายสบายใจมีกิจกรรมเทคการแนะนำติดวันครั้งที่3และเทคนิคการวิ่งอย่างถูกวิธีแล้วก็ยังมีการเสวนาพลังชุมชนกับการขับเคลื่อนเมืองสุขภาวะอย่างยั่งยืนนะครับกิจกรรมพิเศษจากเครือข่ายนักวิ่งประเทศมาเลเซียมีเกมสร้างสุขภาวะซึ่งก็จะได้ลุ้นรับของรางวัลจากสสส.นะครับและก็จะมีน้ำเต้าหู้เพื่อสุขภาพฟรีด้วยนะครับแต่ว่ามีจำนวนจำกัดนะครับและก็ยังจะมีโอกาสได้ลุ้นรับของรางวัลตลอดงานนะครับกับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับรางวัลเสริมสุขภาวะชายแดนใต้ภายใต้โครงการวิ่งสร้างสุขภาวะและพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนติดวันครั้งที่3ในวันเสาร์นี้นะครับถ้าอยู่ในพื้นที่ปัตตานีนะครับสะดวกก็ไปร่วมงานกันได้นะครับกิจกรรมก็จบในช่วงบ่ายๆจนถึงช่วงหัวค่ำเลยในตับเรือวันเสาร์ที่จะถึงนี้แล้วนะครับ
1: ค่ะคุณวีรยุทธ์คะตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วรภาคไมตรีพันธ์ค่ะท่านผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคมวิทยาเขตปัตตานีนะคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
1: ค่ะอาจารย์คะก่อนอื่นเลยเราต้องพูดถึงเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะคะดิฉันแล้วก็ทางคุณวีรยุทธ์ได้เล่าคร่าวๆไปแล้วสำหรับกิจกรรมนะคะทั้งสองกิจกรรมนี้ในเรื่องราวของลานสร้างสรรค์นะคะที่จะจัดขึ้นทีนี้เนี่ยเราอยากทราบถึงเป้าหมายแล้วก็วัตถุประสงค์ค่ะของการจัดกิจกรรมวิ่งติดรันในครั้งนี้ด้วยอาจารย์เล่าให้เราฟังหน่อยค่ะ
3: ครับจริงๆกิจกรรมวันที่4ในช่วงเย็นนะครับแล้วก็วันที่5ช่วงเช้าเนี่ยเราจัดกิจกรรมเป็นการวิ่งเพื่อสร้างเมืองแห่งสุขภาวะนะครับนั้นในเส้นทางวิ่งฟิตรันในปีนี้เนี่ยก็เป็นครั้งที่3ทุกปีก็เหมือนกันก็คือเราผ่านเมืองนะครับที่มีความเป็นพหุวัฒนธรรมนะครับแล้วก็มีกิจกรรมที่ชาวเมืองมาต้อนรับนะครับในเส้นทางวิ่งก็จะผ่านวัดมัสยิดนะครับศาลเจ้านะครับแล้วก็มีสิงโตเชิดสิงโตมีมโนรามีดีเกลูต่างๆเนี่ยวันในเส้นทางวิ่งเนี่ยนักวิ่งก็จะได้ดื่มด่ำนะครับกับเส้นทางของความเป็นผู้วัฒนธรรมรวมถึงผ่านทะเลนะครับในบางช่วงของการวิ่งนะครับแล้วก็ฟิตรันของเราเนี่ยก็อยู่ภายใต้แนวคิดของ T ก็คือ Travel เนาะ

0: ป็นเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับ I inspiration มาวิ่งครั้งนี้เราคาดว่าคนมาวิ่งเนี่ยก็จะได้inspire นะครับในเรื่องของงานศิลป์ในเรื่องของพระวุฒิธรรมนะครับกลับไปดื่มด่ำหัวใจเนาะแล้วก็ตัว S ก็คือ sport การออกกำลังกายแล้วก็ตัว T ก็คือ together นะครับก็มีทั้งประชาชนนะครับแล้วก็ศิษย์เก่านะครับที่กลับมาร่วมงานนะครับอันนี้เป็นภาพของวันที่5ครับตอนช่วงเช้าแต่ในช่วงที่วันที่4นะครับก็จะเป็นลานส่งเสริมวัฒนธรรมนะครับในของจังหวัดปัตตานีก็บังเอิญว่าปีนี้นะครับเราได้รับทุนงบประมาณสนับสนุนจากสสนะครับสำนักงานการสร้างเสริมสุขภาพเนี่ยเราก็ขยับเนาะนอกจากการวิ่งก็เป็นเรื่องของการรวมเครือข่ายของทุกคนทำงานทางด้านสุขภาพสุขภาวะนะครับเช่นทางเครือข่ายโตไปไม่สูบเครือข่ายเรื่องของการออกแบบเมืองสุขภาวะเรื่องของการอ่านนะครับสร้างสุขภาวะหรือว่าสุขภาวะวิถีมุสลิมหรือการงดเหล้าบุหรี่นะครับรวมถึงโรงพยาบาลนะครับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเทศบาลเมืองปัตตานีเทศบาลดูสมิแลนะครับก็มาร่วมนะครับที่จะออกแบบมีเวทีเสวนานะครับมีกิจกรรมการออกกำลังกายร่วมกันแล้วก็ที่สำคัญนะครับก็จะมีนักวิ่งชาวมาเลเซียนะครับก็จะมาร่วมงานวันที่4แล้วก็ที่จะมาวันที่5ด้วยเช่นกันนะครับก็น่าจะเป็นเครือข่ายของการมาออกแบบเมืองสุขภาวะโดยการรวมคนทำงานเนาะด้านสุขภาวะในเวทีลานสุขภาวะชายแดนใต้ในวันที่4ตอนเย็นนะคือเป็นงานที่เรียกว่าอะไรครับต้อนรับนักวิ่งด้วยเหมือนกันนะที่จะร่วมกันวันที่5หลายๆคนก็จะมารับเสื้อแล้วก็มาร่วมมีน้ำเต้าหู้นะครับให้ทุกท่านได้ทานกันนะก็เป็นร้านค้าต่างๆนะครับที่ขายของสุขภาวะการวัดมวลกายอะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องของทั้งกายใจสังคมแล้วก็จิตวิญญาณนะในวันที่4ก่อนที่จะเป็นงานวิ่งจริงๆในวันที่5ครับ
1: ค่ะ
2: ขอบคุณเป้าหมายของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ครับเป็นใครบ้างครับอาจารย์ครับ
0: จริงๆการมองเรามองกลุ่มเป้าหมายทุกช่วงวัยนะครับโดยเฉพาะเด็กนะฮะแล้วก็เยาวชนนะครับคนทำงานนะถึงกลุ่มเป้าหมายที่สำคัญนะก็คือนักวิ่งหน้าใหม่นะเราพยายามทาร์เก็ตนักวิ่งหน้าใหม่คนที่ไม่เคยออกกำลังกายโดยการวิ่งนะครับให้ลองมาชวนอาจจะเริ่มต้นด้วยฟันรันก่อนนะครับหรืออาจจะมาเดินว่าในรอบเส้นทางสวยงามก็อาจจะเดินชมเมืองอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นจริงๆกลุ่มเป้าหมายก็คือทุกช่วงวัยนะแต่อาจจะปีนี้ก็อาจจะเน้นในเรื่องของทำยังไงให้มีนักวิ่งหน้าใหม่นักออกกำลังกายหน้าใหม่เนี่ยที่จะมีเพิ่มมากขึ้นในการขยับเคลื่อนร่างกายครับ
1: ค่ะแล้วในเรื่องของรายได้จากการจัดกิจกรรมวิ่งติดรันนะคะสนับสนุนการก่อตั้งหอประวัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีด้วยในส่วนนี้มีความคืบหน้าอย่างไรแล้วบ้างคะ
0: ครับจริงๆเรื่องของรายได้จะเป็นเป้าหมายรองมากๆเลยครับ
1: ค่ะ
0: ในส่วนนี้ที่สำคัญก็คือถ้ามีรายได้เนี่ยก็ไม่ใช่แค่ทางหอประวัติอย่างเดียวเนาะก็จะมีเรื่องของสมาคมกีฬาของจังหวัดด้วยการสร้างเป็นแลนด์มาร์คนะครับในทางด้านศิลปะในเมืองนะครับรวมถึงเรื่องของการดูแลทางด้านสุขภาวะนะครับในจังหวัดปัตตานีเผื่อไว้จัดโครงการในครั้งต่อๆไปอย่างเงี้ยครับก็แต่ว่าเป็นเป้าหมายรองครับเนื่องจากว่าเป้าหมายหลักก็คืออยากให้เป็นการรวมเครือข่ายรวมนักวิ่งแล้วก็เชื่อมโยงนักวิ่งไทยมาเลแล้วก็ให้เกิดนักวิ่งหน้าใหม่เพิ่มมากขึ้นครับ
1: ค่ะ
0: สำหรับในส่วนของของมันก็จะมีโปรเจกต์อื่นๆที่จะเป็นการระดมทุนต่อไปเหมือนกันครับ
1: ค่ะอาจารย์คะแล้วทีนี้ในช่วงท้ายนี้ค่ะอาจารย์คะอยากจะให้อาจารย์เชิญชวนหน่อยสำหรับผู้ที่สนใจในกิจกรรมนะคะอาจจะเป็นคนที่อยู่ในจังหวัดเองหรือว่าใกล้เคียงนะคะหรือว่าคนที่ตั้งใจจะไปร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เนี่ยอาจารย์มีอะไรอยากจะเชิญชวนหรือว่าอยากจะฝากถึงผู้ที่จะไปเข้าร่วมในครั้งนี้ด้วยไหมคะอาจารย์เชิญค่ะ
0: ครับขอบคุณมากเลยครับอยากจะเชิญชวนในเรื่องของการขยับเคลื่อนร่างกายในโอกาสนี้ดีกว่าครับเพราะว
1: ่
0: าเราอาจจะมีงานวิ่งในหลายๆจังหวัดนะครับก็ถ้าสมมติว่าเรายังไม่เคยอาจจะลองดูสักครั้งเผื่อว่าจะเป็นเรื่องของการไปเสริมกำลังใจในการออกกำลังกายไปเจอเพื่อนใหม่ที่อาจจะเจอในงานวิ่งนะแล้วก็เป็นเหมือนกับเป็นกลุ่มที่อาจจะได้เจอกันในงานวิ่งอีกต่อไปนะครับสำหรับงานที่จะจัดขึ้นวันที่4วันเสาร์ตอนช่วงเย็นแล้วก็วันที่5ตอนเช้าเนี่ยวันที่4นี่อยากเชิญชวนมากเลยครับเพราะว่าเป็นเรื่องของการรวมเค ครือข่ายที่จะมาร่วมงานกันเนี่ยครับก็จะได้มาเจอคนที่ทำงานด้านสุขภาวะเนาะในหลายๆเครือข่ายก็อยากจะมาชวนให้มาเจอกันมาจับจ่ายซื้อหาผลิตภัณฑ์ทางด้านสุขภาพหรือแม้แต่มาวัดมวลกายอะไรต่างๆเนี่ยผมว่าอันนี้น่าสนใจมากส่วนวันที่5ตอนเช้าเนี่ยถ้าสนใจผมว่ายังพอมีบีฟและพอมีเสื้อนะครับคิดว่าแต่ว่าเสื้อก็อาจจะไซส์อาจจะไม่ได้มีครบทั้งทุกไซส์อย่างเงี้ยครับกระบวนการต่างๆมันค่อนข้างที่จะจัดการไปส่วนหนึ่งแล้วนะแต่ยังพอมีครับถ้าสมมติว่าอยากจะมาลองแล้วก็มาลองดูเส้นทางเนาะเป็นเส้นทางพหุวัฒนธรรมที่ผ่านเมืองและผ่านทะเลนะครับก็เชิญชวนทุกท่านครับผม
1: และนี่คือเรื่องราวของรายละเอียดกิจกรรมนะคะสำหรับลานสร้างเสริมสุขภาวะชายแดนใต้ในวันที่4กรกฎาคมนี้และก็กิจกรรมวิ่งติดรันในวันที่5กรกฎาคม2569ค่ะวันนี้เราต้องขอขอบพระคุณนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วรภาคไมตรีพันธ์ท่านผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคมจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีค่ะขอบพระคุณอาจารย์วรภาคค
0: ่ะมากครับขอบคุณครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะคุณวิริยุทธ์คะคุณผู้ฟังคะและนี่คือเรื่องราวในรายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบันนะคะประจำวันพฤหัสบดีที่2กรกฎาคม2569วันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะดิฉันพนุมาศหัตถบูรณ์จากสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและคุณวิริยุทธ์จันทร์มหัสเสถียรจากสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต้องขอตัวลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังด้วยค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: ติดตามรายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงถึงบ่ายโมงทางสถานีวิทยุพันธมิตรสถาบันการศึกษาทั่วทุกภูมิภาค

ติดตามทันข่าว 13 นาฬิกาจากจุฬาเรดิโอพลัสกับผมธนกรวัสยานนท์ครับรัฐมนตรีคมนาคมสั่งการให้รัฐมนตรีช่วยติดตามกรณีลูกเรือสายการบินของไทยถูกจับพร้อมสารเสพติดของกลางที่ออสเตรเลียนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้นายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมติดตามกรณีลูกเรือสายการบินของไทยถูกทางการออสเตรเลียจับกุมหลังตรวจพบสารเสพติดในสัมภาระพร้อมสั่งการให้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือกพท.ประสานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะเดียวกันซ้ำอีกนอกจากนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้สั่งการให้กพท.เชิญบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนสายการบินหน่วยงานศุลกากรและหน่วยงานด้านการปราบปรามยาเสพติดร่วมกำหนดมาตรการเพิ่มเติมทั้งการเพิ่มความเข้มงวดในการรับฝากหรือรับหิ้วสิ่งของของลูกเรือการยกระดับการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างหน่วยงานและเสริมการประสานงานด้านการข่าวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจจับความเสี่ยงพร้อมรักษาสมดุลระหว่างมาตรฐานความปลอดภัยกับการอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารเพื่อไม่ให้กระทบต่อการให้บริการและการเดินทางของประชาชนกอบศักดิ์ภูตระกูลชี้เศรษฐกิจไทยอาจเติบโตที่ร้อยละ 1.5 ถึงร้อยละ 2และจะต้องระวังเรื่องสงครามการค้านายกอบศักดิ์ภูตระกูลกรรมการรองผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนระบุว่าเศรษฐกิจไทยคาดว่าจะเติบโตที่ร้อยละ 1.5 ถึงร้อยละ 2โดยมีปัจจัยที่ต้องระวังคือสงครามการค้าที่มีสัญญาณลบจากการที่สหรัฐอาจยกเลิก

ข้อตกลง USMCA หรือเดิมคือ NAFTA ซึ่งจะกระทบต่อการส่งออกของไทยในระยะยาวและยังมีประเด็นความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่กระทบต่อราคาน้ำมันโลกที่ยังทรงตัวระดับสูงรวมถึงทุนจีนบุกตลาดโดยผลจากภูมิรัฐศาสตร์ทำให้ทุนจีนลี้ภัยเข้ามาแข่งขันกับธุรกิจไทยด้วยสเกลที่ใหญ่กว่าและต้นทุนที่ถูกกว่าอย่างไรก็ตามตนมองว่าไทยต้องรักษาวินัยการคลังอย่างเคร่งครัดเพราะปัจจุบันหนี้สาธารณะไทยอยู่ที่ร้อยละ65ถึงร้อยละ70ขณะที่อินโดนีเซียมีเพียงกว่าร้อยละ40เท่านั้นและการสื่อสารนโยบายที่ใช้เงินจำนวนมากจะต้องระมัดระวังเพราะตลาดโลกอ่อนไหวและปรับตัวเร็วและปิดท้ายกันที่ข่าวต่างประเทศครับอัตราแลกเปลี่ยนของญี่ปุ่นลดลงไปแตะระดับต่ำสุดจากการแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องของเงินเหรียญสหรัฐอัตราแลกเปลี่ยนของญี่ปุ่นลดลงไปแตะระดับต่ำสุดที่ 162.84 เยนต่อเหรียญสหรัฐซึ่งเป็นปัจจัยหลักจากเงินเหรียญสหรัฐที่แข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยได้รับแรงหนุนจากการพุ่งขึ้นอย่างรุนแรงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐท่ามกลางการคาดการณ์ของนักลงทุนว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดอาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเร็วๆนี้ทำให้เกิดกระแสคาดการณ์ในกลุ่มนักลงทุนว่าทางการญี่ปุ่นอาจเข้าแทรกแซงตลาดเงินโดยตรงอีกครั้งในเร็วๆนี้ซึ่งบรรดานักค้าเงินประเมินว่าวันหยุดของรัฐบาลสหรัฐในวันศุกร์ที่จะถึงนี้อาจเป็นกรอบเวลาสำคัญที่รัฐบาลโตเกียวจะเลือกเข้าซื้อเงินเยนเพื่อพยุงราคาเนื่องจากสภาพคล่องในตลาดที่เบาบางลงในช่วงวันหยุดจะช่วยขยายผลลัพธ์และเพิ่มประสิทธิภาพจากการเข้าแทรกแซงค่าเงินให้รุนแรงและเห็นผลชัดเจนยิ่งขึ้นและทั้งหมดนี้คือทันข่าว13 นาฬิกาจากจุฬาเรดิโอพลัสครับ

ดอกไม้ยังงดงามนะครับเป็นเพลงเริ่มต้นกับช่วงเวลาของเป็นเพลงนะครับสวัสดีคุณผู้ฟังอย่างเป็นทางการนะครับช่วงเวลาของเรามาแล้วครับเพลินเพลงเพลงเพราะเพลงที่ทำให้คุณมีความสุขเพลงที่ทำให้วันๆกลับมาดูแลหัวใจคุณนะครับอยู่กับผมอภิศักดิ์สุวรรณศักดิ์ครับ

0: สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอยู่นะครับช่วงบ่ายเรามีรายการเพลินเพลงครับให้คุณได้ฟังเพลงในยุค80 90นะครับจะเน้นสัก90นะฮะที่คุณอาจจะคุ้นเคยหรือว่ามีภาพจำกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็ส่งมาได้เลยไม่ว่าจะเป็นศิลปินที่คุณคิดถึงหรือแม้แต่เพลงบางเพลงที่มีความหมายแล้วก็มีความทรงจำเป็นพิเศษสำหรับเรานะครับส่งมาได้ที่022183975-7ช่วงเวลาของเพลินเพลงอยู่ดูแลกันที่นี่นะครับมีคุณผู้ฟังอยากฟังเพลงจากพี่ก้องสหรัฐนะครับกับเพลงที่ชื่อว่าได้ใหม่แล้วก็ยังมีเพิ่มเติมอีกหลายเพลงเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงจากพี่มิ้นท์มาริวันด้วยเดี๋ยวยังไงรอติดตามช่วงเวลาของเราให้เสียงเพลงเพราะๆมาดูแลหัวใจคุณยามบ่ายแบบนี้ครับ
1: มณีหนึ่งคันไหลไปสวรรค์มณีนั้นพระองค์พาล่ารำไห้ฝากประกายกิตติคุณร่มบุญไทยส่องสวัยสว่างกล้าวแก่ชาวชนใจจุฬาภักดีไทยอาลัยแล้วดั่งดวงแก้วอีกดวงมาร่วงหล่นราชจารึก11มิถุนายนไทยทุกคนส่งเสด็จเช็ดน้ำตาน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสถิตอยู่ในดวงใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน์

0: คุณคิดถึงเพลงเก่า
1: เมื่อเราเจอกันเจอกันแค่ครั้งเดียวก็ผูกพันเหมือน
0: ถ้าคุณหลงรักเพลงในยุค90จุฬาเรดิโอพลัสจะพาคุณไปฟังเพลงในความทรงจำที่คุณคิดถึงอีกครั้งทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายโมงติดตามฟังเพลินเพลงบทเพลงเพราะในใจที่ใครก็คิดถึง

พลงนี้งานจากชินชินวุฒินะครับกับเพลงที่ชื่อว่าคนธรรมดาเป็นเพลงประกอบละครเรื่องสูตรเสน่หานะครับสำหรับละครเรื่องนี้นะครับเป็นบทประพันธ์ของกิ่งฉัตรจริงๆก็บอกว่าเมื่อก่อนเนี้ยมีการวางตัวนะครับให้กับศักดิ์สิทธิ์แท่งทองแล้วก็คัทริยาแมคอินทอชได้แสดงแต่ปรากฏว่าไม่ได้มีการสร้างนะครับโดยลิขสิทธิ์นี้เนี่ยก็ตกมาอยู่กับผู้จัดนะครับภาไทยรัฐอมตะวณิชนะครับแห่งค่ายละครไทยและก็ได้คู่ขวัญเลยตอนนั้นต้องบอกว่าหลายเรื่องมากๆที่คนติดตามพี่แอนกับพี่เคนนำแสดงคู่กันแล้วก็ได้รับการตอบรับดีมากๆเลยทีเดียวนะครับกระแสฟีเวอร์ครูกุ๊กแล้วก็อลินนะฮะที่พูดกันติดปากเลยก็มีเพลงประกอบเพลงนี้ด้วยนะครับซึ่งละครโทรทัศน์ได้ผู้กำกับตอนนั้นก็คือพี่แอลอัมไพพรจิตไม่งงนะครับโด่งดังมากๆด้วยให้คุณได้ฟังกันนะครับเพลงนี้ได้ชินชินวุฒิมาร้องไว้ต้องบอกว่าลงตัวมากๆครับ

ามจุรีร่วงกล่าวเราร่ำให้สำนึกในพระคุณอันอุ่นขวัญยิ่งพระกรุณาโลกประจักษ์คือรักจริงรักที่ไม่ทอดทิ้งประชาชนรำลึกรอยพระสวนซึ้งตรึงใจชาติชื่นพระราชกิจสารทานกุศลจุฬาภักจงรักพร้อมน้อมกมลอาลัยล้นพระพันปีคืนพิมานน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน์

วันนี้ก็มีศิลปินนะครับอีกยุคหนึ่งเลยนะครับแต่เพลงก็ไม่ใหม่แล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็นงานจากแก้มวิชญานีนะครับกับเพลงที่ชื่อว่าแค่คำคำเดียวแล้วก็มีคนคิดถึงบี้สุกฤตรวมไปถึงอ๊อฟปองศักดิ์ด้วยนะครับทยอยเล่นให้ถือว่าเป็นศิลปินอีกยุคหนึ่งที่มีความโดดเด่นแล้วก็มีเสียงเป็นเอกลักษณ์มากๆเลยช่วงเวลาของเพลงก็จะหยิบเพลงเพราะเพลงความหมายดีให้คุณได้ติดตามกับช่วงเวลาของเพลงครับ

ันนี้ลาทิ้งท้ายไปนะครับงานจากโรสลินทิพย์กับเพลงที่ชื่อว่ามากกว่ารักนะครับแล้วกลับมาให้เสียงเพลงดูแลหัวใจกันได้ใหม่เดี๋ยวติดตามฟังรายการสุขกันเถอะเรากันต่อนะครับโดยคุณดารณีมณีดิษฐ์นั่นเองนะครับยังมีเพลงเพราะๆรอคุณผู้ฟังอยู่นะครับแล้วก็ฟังเรื่อยไปจนไปถึง3ทุ่มเลยอยู่เป็นเพื่อนกันที่นี่กับวิทยุจุฬานะครับอยู่เคียงข้างคุณแบบนี้กับเรื่องราวดีๆนะครับมาฝากคุณเป็นประจำด้วยวันนี้ผมและทีมงานต้องลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ

0: มณีหนึ่งคันไหลไปสวรรค์มณีนั้นพระองค์พาล่าร่ำไห้ฝากประกายกิตติคุณร่มบุญไทยส่องสวัยสว่างกล้าวแก่ชาวชนใจจุฬาภักดีไทยอาลัยแล้วดั่งดวงแก้วอีกดวงมาร่วงหล่นราชจารึก11มิถุนายนไทยทุกคนส่งเสด็จเช็ดน้ำตาน้อมรำลึกพระกรุณาที่คุณสถิตอยู่ในดวงใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน
1: ขอเชิญทุกท่านรื่นรมกับเสียงเพลงอมตะในรายการสุขกันเธอเราจันทร์ถึงศุกร์14นาฬิกาถึง16นาฬิกาดำเนินรายการโดยดารณีมณีดิษฐ์
2: อนุรักษ์เพลงไทยสุขใดไหนเท่าสุขกันเถอะเราวิทยุจุฬา
3: เสด็จมาเป็นมิ่งขวัญจักรีวงศ์ธำรงขติยคุณแผ่ไพศาลบัดนี้เสด็จกลับทิพพิมานพระการุณจดจารในดวงใจแสงแห่งเพชรงามยอดมงกุฎจะพิสุทธิ์พิเศษทุกสมัยส่องสว่างนำทางชนชาวไทยเทิดพระนามเกริกไกรนิรัน

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักค่ะมาถึงเวลาของรายการสุขกันเถอะเรากันแล้วทางสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะอัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ที่คุ้นเคยบทเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่5 HM Blues ชะตาชีวิตมาเริ่มต้นเวลาของรายการสุขกันเถอะเราซึ่งร่วมให้ความสุขโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ Reno All Day Dining Cafe ชวนกันมารับประทานอาหารนึกถึงความอร่อยนึกถึง Reno น้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีนน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟน้ำมะพร้าวแท้ 100% ฟังเพลงกันให้มีความสุขผ่อนคลายสบายๆกับสุกันธเราค่ะครูเอื้อสุนทรสนานเพลงนี้ครวญรัก

คิดถึงจากครูเอื้อสุนทรสนานนะคะคราวนี้ไปฟังเพลงที่ท่านผู้ฟังบอกว่าวันรวงทองวันรวงทองก็เลยขอเพลงนี้มาคิดถึงน้องบ้างนะฟังคุณรวงทองทรัณฑมศิลปินแห่งชาติค่ะ

ุณดวงทองทองลั่นโทมศิลปินแห่งชาติค่ะวันนี้วันคล้ายวันเกิดพี่บัตรของเราพี่บัตรของน้องๆสกรนะคะพี่น้องผองเพื่อนเสมือนญาติของสกรก็ส่งเพลงนี้ให้เป็นเพลงโปรดของพี่บัตรเลยสุขสันต์วันเกิดวันที่2 กรกฎาคมค่ะ

อวยพรวันคล้ายวันเกิดพี่บัตรนะคะสุขสันต์วันเกิดสุขภาพดีแข็งแรงมีความสุขอาจารย์ธนโชตขอเพลงนี้มาพอดีเลยเพลงผ่าสุข

สุขสำราญเบิกบานกันไปกับเพลงผาสุกที่อาจารย์ธนโชตขอมานะคะแล้วก็ไปมีความสุขกับการรับประทานอาหารอร่อยๆที่ Rino All Day Dining Cafe ค่ะอาหารอร่อยมากมายหลายอย่างเลยทีเดียวนะคะเลือกได้ค่ะหลากหลายเมนูดูก่อนให้สบายใจแล้วก็ค่อยๆเลือกที่ชอบส่วนมากหลายท่านก็จะเลือกที่ได้ยินในรายการสุกันทราแล้วก็ชอบจริงๆด้วยนะคะหมูย่างข้าวเหนียวทอดใครๆก็ชอบไปที่ไรต้องชอบทุกทีหรือว่าใครชอบเนื้อก็มีนะคะแล้วก็ขนมเบื้องยวนสูตรโบราณไม่อยากจะให้พลาดอร่อยมากรสชาติดีมากอาจารย์อร่อยบางท่านต้องสั่งอาจารย์2ถ้วยเลยนะคะเพื่อที่จะมารับประทานกับขนมเบื้องยวนสูตรโบราณนี่แหละค่ะน้ำพริกก็มีหลากหลายนะคะจะชอบเป็นแบบน้ำพริกลงเรือน้ำพริกกุ้งสดแต่ส่วนมากจะชอบน้ำพริกกะปิกันเพราะว่ามีปลาทูทอดหอมๆอร่อยๆมาด้วยนะคะนี่แหละค่ะที่ Rino All Day Dining Cafe หลายอย่างที่รับประทานแล้วมีความสุขสบายใจผักก็ไม่ต้องห่วงผักปลอดสารพิษเพราะว่าปลูกเองที่ฟาร์มของ Rino นะคะหมายเลขโทรศัพท์ที่ Rino All Day Dining Cafe 02-215-0026-7 02-215-0026-7 คุณสุริยาขอเพลง

ได้ฟังคุณวินัยจุลบุษปะไปอีกเพลงหนึ่งเลยหลังจากที่ฟังนางกลางเมืองแล้วก็ได้ฟังเพชรน้อยไปด้วยมีผู้รอฟังคุณรงทองทองลั่นทมศิลปินแห่งชาติกับท้องนา

ื่นเอ่ยสดชื่นหัวใจเพลงท้องนาจากคุณปรงทองทองลั่นทมศิลปินแห่งชาตินะคะฟังทีไรก็สดชื่นหัวใจจริงๆด้วยล่ะค่ะไปกันที่คุณสมศักดิ์เทพานนท์นะคะมีผู้ถามถึงรักร้าง

ให้คุณสมศักดิ์ร้องเองแต่งเองทั้งคำร้องทั้งทำนองฟังหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวาศิลปินแห่งชาติกันต่อไปรัก3ฤดู

พลาดจากคุณดวงทองทองลันทมศิลปินแห่งชาติเดี๋ยวชั่วโมงหน้าก็ได้ฟังการพูดคุยกับท่านแล้วนะคะปิดท้ายด้วยครูเอื้อสุนทรสนานมีผู้รอฟังพี่รักเจ้า

0: ขอเชิญทุกท่านรื่นรมกับเสียงเพลงอมตะในรายการสุขกันเธอเราจันทร์ถึงศุกร์14นาฬิกาถึง16นาฬิกาดำเนินรายการโดยดารณีมณีดิษฐ์
1: อนุรักษ์เพลงไทยสุขใดไหนเท่าสุขกันเถราวิทยุจุฬา
2: ชั่วโมงที่2ของสุขกันเถราร่วมให้ความสุขโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ

ไทย Rino All Day Dining Cafe ชวนกันมารับประทานอาหารนึกถึงความอร่อยนึกถึงริโน่น้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีนน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟน้ำมะพร้าวแท้ 100%

ดวงอาทิตย์เปิดฟ้าให้เราได้เห็นสิ่งที่เรารักเราอยากเห็นเพื่อต่อเติมความสุขความหวังให้มีพลังต่อไป

0: เห็นไหมมัวช้าอยู่ทำอะไรก็ไม่ทำเอาแต่เสียเวลากับอะไรไม่รู้ฟ้ามืดค่ำลงแล้วไข่แดงลูกใหญ่คล้อยต่ำไปสวยงามก็จริงแต่นั่นหมายถึงความมืดความค่ำได้มาเยือนอีกแล้วเสียงกระซิบกระซี้จากอะไรเล่าถ้าไม่ใช่เสียงนกการ่าเริงกลับรังเสียงคลื่นและลมน้ำธารไหลพร่างพรูธรรมชาติล้วนเป็นเพื่อนเราได้อีกเสียงของรวงทองสอดแทรกมาในยามเช้ายามเย็นฝากมาไว้เป็นเพื่อนใจของท่านด้วยรักและผูกพันทุกเวลา
1: ใครเล่าจะอุ้มดาวกอดเดือนไว้เป็นเพื่อนใจฟังสาวน้อยเสียงใสวัย90ก่อนนะคะสวัสดีค่ะคุณรวงทองค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณแอดเดลานีค่ะ
1: ค่ะ
2: สุขกันเถอะเรามาแล้วไม่ต้องชวนก็สุขเนาะ
1: ค่ะ
2: ค่ะ
1: ช่วงนี้มีความสุข
2: เดี๋ยวมาหลวงทองจะโดนอย่างนี้ค่ะ
1: ค่ะ
2: กราบสวัสดีท่านทุกคนบอกกราบได้ยังไงอายุตั้ง90แล้วไปกราบเขาบอกกราบที่ไหนกราบคุณความดีน้ำใจทหารไม่ได้กราบด้วยวัยนี่นะ
1: ค่ะค่ะ
2: เรามีความซาบซึ้งใจที่ท่านบอกว่าโอ้รักหลวงทองมาตั้งแต่เด็กสาวๆเดี๋ยวนี้ก็ยังรักอยู
1: ่ค่ะ
2: คนเราก็อยู่กันด้วยความรักนี่แหละนะคะ
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
2: ท่านจะไม่ให้ดีใจกับท่านได้ยังไงก
1: ็
2: กราบให้ท่านมีความสุขอยู่ที่บ้านฟังเสียงเพลงที่ท่านได้ยินมาในอดีตอะไรอย่างของท่านน้องดารณีก็นึกถึงวิทยุใหญ่ของท่านบิดา
1: สมัยเด็กๆค่ะ
2: วิทยุใหญ่แต่ก่อนเสียงดังดีนะคะ
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
2: โอ้ใหญ่มาก
1: ยังเก็บไว้อยู่เลยค่ะ
2: ค่ะวันนี้ก็มีเรื่องคุยก็เกี่ยวข้องกับบทเพลงที่ระหว่างรวงทองกับคุณพี่มัณฑนาโมรากุล
1: อ๋อค่ะค่ะ
2: ศิลปินแห่งชาติรุ่นพี่นะคะ
1: ค่ะ
2: ซึ่งอยู่สถาบันเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าไม่ได้ทำงานร่วมกัน
1: ค่ะ
2: ทั้งชีวิตที่ร้องเพลงมานี่ได้พบท่านสองครั้งเท่านั้นเอง
1: ค่ะ
2: โอ้ค่ะได้พบกันน้อยมากเลยค่ะคุณน้องขา
1: อ๋อค่ะค่ะ
2: ค่ะคือเมื่อวันก่อนศาสตราจารย์นายแพทย์บุญพิษสมาตยกุลนะคะ
1: ค่ะ
2: ก็โทรหาหลวงทอง
1: ค่ะ
2: บอกว่านี่เธอจะพระราชทานเพลิงพี่มัณฑนาแล้วนะก็ขอคำเขียนไว้อะไรนะคะให้พี่มัณฑนา
1: ค่ะ
2: แล้วว่าทราบว่าหลวงทองนี่ก็กำเนิดเติบโตก็ด้วยแรงบันดาลใจจากเสียงของท่านนะคะ
1: ค่ะค่ะ
2: ค่ะก็เลยขอมาแล้วหลวงทองก็โอ้โหท่านน้องคะเวลาคนเรามันคิดอะไรไม่ออกนะคะเรื่องมันเยอะเนี่ยนะ
1: ใช่
2: ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไง
1: ใช่ใช่ใช่
2: ไม่รู้จะ

0: ใช่ค่ะ
1: จะเริ่มตรงไหนยังไง
0: ใช่ค่ะ
1: คืนหนึ่งยังนอนเรียกว่าพนมมือเลยโหที่มันจะนาขาให้หนูให้หนูหนูตัวเล็กกันเลยนึกขึ้นได
0: ้ค่ะ
1: พอรุ่งเช้าตะลุยเลยค่ะ
0: อืม
1: ครึ่งวันเสร็จ
0: อ๋อนี่ไงอืมค่ะ
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: ครึ่งวันเสร็จ
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็เป็นความในใจของเรานะคะ
0: ค่ะ
1: เป็นสิ่งที่รุ่นน้องพึงเขียนถึงรุ่นพี
0: ่ค่ะ
1: ผู้ที่มีเสียงเป็นแรงบันดาลใจ
0: ค่ะ
1: แล้วก็รักในผลงานและน้ำเสียงของท่านเมื่อสามประการนี้เราก็ตั้งเป็นหัวข้อไว
0: ้ค่ะ
1: แล้วเราจะเขียนยังไงเราก็ว่าไป
0: อืมค่ะ
1: อันนี้ลองทองคุยให้คุณน้องดารณีฟังนี้จะคนละประเด็น
0: ดี
1: กับที่เขียนไป
0: ค่ะค่ะวันนี้มาเล่นเพลงใช่ไหมคะค่ะ
1: คือพอดีลองทองเนี่ยฝึกอยู่กับครูเอื้อนี้เรียกว่าเหมือนคนตามองไม่เห็นน่ะยังไม่มีทางอะไรเลย
0: ค่ะ
1: แล้วก็ท่านก็บอกว่าร้องไปเท่าที่เราร้องได
0: ้ค่ะ
1: คุณที่มัณฑนาฝากเสียงเพลงไว้ในยุคนั้นน่ะ
0: ค่ะ
1: จากวิทยุข้างบ้านนี่ทั้งหมดที่ฟังจริงๆบ่อยจากวิทยุกรมโฆษณาการนะคะประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ
0: ์ค่ะ
1: ปัจจุบันนะคะ
0: ค่ะ
1: มีพุทธศาสตร์คู่ไทยนี่ก็ต้องแน่นอนเพราะว่ายายใส่บาตรในวันพระ
0: ค่ะ
1: ได้ยินเพลงนี้ก็จะจำได้ว่าเป็นเพลง
0: ค่ะ
1: พระพุทธนะพระพุทธก็วันพระ
0: ค่ะ
1: แล้วก็เพลงวังบัวบาน
0: ค่ะ
1: สนต้องลม
0: ค่ะ
1: นี่ค่ะคุณน้องขาที่เป็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ที่เราเห็นด้วยผีว่า
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไอ้ทั้งหมด5-6เพลงเนี่ยเราพอจะไต่เต้าร้องได
0: ้ค่ะ
1: อยู่แต่พอร้องไปร้องมาแล้วหลวงทองก็มีความรักในบทเพลงเหล่านี้
0: ค่ะ
1: นี้คุณครูเอื้อเนี่ยก็สอนไปรอนเวลาก็ผ่านไปนะคะ
0: ค่ะ
1: ตั้งแต่วันที่ไปฝากอายุ17เนี่ยหลวงทองก็เริ่มรักในบทเพลง
0: ค่ะ
1: เริ่มรักแล้วก็อย่างจุฬาตรีคุณก็พร้อมมากนะคะ
0: ค่ะ
1: แล้วผลสุดท้ายไปหยุดจุดหนึ่งมีเพลงหนึ่งที่รักมากที่สุดในที่กล่าวมานี
0: ่ค่ะเพลง
1: แล้วก็ไปมาๆก็เพลงนี้แหละค่ะที่เป็นแรงใจที่ฉุดกระชากเป็นบันไดทองให้หลวงทองได้ก้าวเดินต่อไปนี่วันหนึ่งหลวงทองก็เจอท่านสุภาพบุรุษผู้ทรงเกียรติท่านหนึ่ง
0: ค่ะ
1: เนี่ยเร็วๆเนี่ยท่านก็บอกว่าท่านเคยสัมภาษณ์หลวงทองเรื่องเสียงของพี่มัณฑนาค่ะ
0: อืมค่ะ
1: ทีนี้ท่านเป็นแต่ละท่านก็เป็นผู้ที่ทรงคุณวุฒินะมีความรู้เรื่องดนตรีเรื่องการร้องอะไรทั้งนั้นเลยนี่หลวงทองก็ไปในฐานะหลวงทองก็เป็นนักร้องนะคะ
0: ค่ะ
1: หลวงทองก็ท่านก็ตั้งหัวข้ออะไรอะไรขึ้นมาพูดก็ล้วนแล้วแต่มีประโยชน์แล้วก็เป็นความจริงเป็นความถูกต้องแต่หลวงทองยังก้าวไปไม่ถึงจุดนั้นที่ท่านทราบนะหลวงทองยังรับฟังแล้วก็ถือว่าเป็นความรู้ใหม่ถือว่าคุณพี่มัณฑนาร้องเพลงเนี่ยคุณพี่มัณฑนาใช้อารมณ์ขณะร้องเนี่ย
0: ค่ะ
1: ก็เกี่ยวอยู่กับเครื่องดนตรีอะไร
0: ค่ะ
1: เครื่องดนตรีชิ้นไหน
0: ค่ะ
1: ท่านกล่าวอย่างนี้ค่ะท่านบอกว่าพี่มัณฑนาให้สัมภาษณ์ว่าสมองเสียงที่ไม่ใช่ร้องจมูกบี้อย่างนั้นน
0: ะ
1: เสียงสมองของท่านแล้วก็ท่านเกาะเกี่ยวอยู่กับเสียงของแซกโซโฟนว่าพี่มัณฑนาใช้เครื่องดนตรีอันนั้นนำเสียงท่านไป
0: ค่ะ
1: ค่ะนี่ท่านก็ขับร้องได้เท่าที่ฟังก็ไพเราะมากนะคะไพเราะมากคือแต่ทีนี้แล้วก็ถามหลวงทองว่าณปัจจุบันเนี่ยที่คุณหลวงทองร้องเพลงผ่านมาคุณหลวงทองใช้อะไรยึด

0: ยึดมั่นและเป็นอารมณ์เวลาขับร้องเพลง
1: ค่ะ
0: ลุงทองบอกว่าลุงทองไม่รู้ลุงทองรู้ว่าเวลาอาร์เรนเพลงเนี่ยดนตรีจะเล่นไม่เหมือนกันเสียงนี้เขาเป่าอย่างนี้เสียงนั้นเขาเป่าอย่างนั้นเสียงนี้เขาเล่นอย่างนี้ลุงทองเกาะเกี่ยวอยู่กับไวโอลินของคุณครูเอื้อตัวเดียว
1: ค่ะค่ะ
0: แล้วท่านก็เลยพูดบอกอ๋อไม่น่าถึงเสียงหวานเพราะไวโอลินเสียงเรียวนะ
1: ค่ะค่ะ
0: เสียงเรียวเสียงเล็ก
1: ค่ะ
0: แล้วมีหางเสียง
1: ค่ะ
0: เพราะว่าไวโอลินเนี่ยจะปลิ้วจะวีดไปเนี่ยลุงทองก็ตอบตามภาษาซื่อนะคะลุงทองไม่มีความรู้
1: ค่ะ
0: ลุงทองอยู่กับดนตรีเยอะจริงแต่อาร์เรนเพลงเนี่ยแต่ละโน้ตก็จะเล่นไม่เหมือนกันจึงเปรียบว่าเป็นอาร์เรนเรียบเรียงเสียงประสานใช่ไหม
1: คะ
0: ลุงก็บอกว่าลุงทองเกาะเกี่ยวอยู่กับเสียงไวโอลินของคุณครูเอื
1: ้อค่ะ
0: ท่านผู้ใหญ่ท่านนั้นท่านก็บอกว่ามิน่าล่ะคุณลุงทองเนี่ยเป็นคนมีหางเสียงที่เรียวและสูงและหวานท่านจะพูดอย่างนี้
1: ค่ะ
0: ลุงทองก็เลยเกิดมีความรู้ขึ้นมาใหม่ว่าโอ้ที่คุณพี่มันถนัดใช้คำว่าก่อเกี่ยวเนี่ยท่านมีความรู้มากท่านทรงคุณวุฒิแล้วก็ท่านก็เข้าใจเพราะท่านเป็นผู้ใหญ่กว่าเรามากเลยนะคะเราเนี่ยยังเด็กแล้วก็ยังไม่ทราบว่าหูเราได้ยินเสียงทั้งวงเนี่ยเราจะเอาเสียงเราถามที่ร้องเนี่ยยามสายันเนี่ยไปเกาะไว้กับเสียงอะไรเสียงใครฮะเนี่ยเป็นการสัมมนาที่น่าฟังมากนะแต่เราไม่มีไอ้เทปอันนั้นฮะท่านก็พูดว่าเนี่ยคุณหลวงทองถึงเป็นคนร้องเพลงมีหางเสียงที่ยาว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็เสียงเรียวเสียงหวาน
1: ค่ะ
0: แล้วไวโอลินเป็นเสียงอย่างนั้นจริงไหมคะคุณแอลเบน
1: ใช่ใช่ค่ะไวโอลินหวาน
0: ใช่ไหมเนี่ยตัวเองคิดอะไรไม่ออกก็พูดตามภาษาหัวใจสั่งว่าไม่รู้สิถ้าไม่มีคุณครูเอื้อยืนเสียไวโอลินอยู่นี่ลุงทองก็ร้องไม่ได
1: ้ค่ะค่ะ
0: ลุงทองฟังดนตรีทั้งหมดทั้งวงนั้นทรงฟังไม่ออกหรอกค่ะว่ารวมกันแล้วมาเป็นเมโลดี้ตัวเดียวให้เราร้องเนี่ยถ้าจะมีไวโอลินเนี่ยเราก็จะหายเสียงเราก็จะพลิ้วตามท่านไปแล้วก็หวานเสียงตรงนี้เราปั้นเองบ้างอะไรบ้างเนี่ยนี่แหละค่ะคุณน้องดารณี
1: ค่ะ
0: ทุกอย่างต้องมีครูจริงไหม
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: ต้องมีครูมีครูจริงๆเลยคนเราต้องมีอะไรยึดถืออย่างที่นำพาเราไปนะ
1: คะใช่
0: เราก็เหมือนใหม่แล้วก็มีแต่เสียงร้องเท่านั้นล่ะที่สามารถจะใช้ได้อยู
1: ่
0: แต่ลีลาการทำเอื้อนเอ่ยอะไรต่างๆผลสุดท้ายลุงทองก็มาตั้งโจทย์ของลุงทองเองนะกลับมาบ้านลุงทองก็มาตั้งโจทย์ของลุงทองเองว่าลุงทองเนี่ยร้องเพลงด้วยอะไรตัวเองเนี่ยนอนร้องเนี่ยโอ้เราร้องด้วยอารมณ
1: ์
0: อารมณ์ที่เราอยู่กับเนื้อเพลง
1: ค่ะ
0: ทำนองเพลงมีอารมณ
1: ์
0: ความฝังใจที่ทำให้เราร้องออกมาเป็นเสียงเพลงที่ท่านก็ฟังกันมาเนี่ยนะคะอารมณ์แล้วอีกอย่างหนึ่งอะไรรู้ไหมอักขระ
1: ค่ะ
0: อักขระที่เราเน้นที่เราต้องให้ชัดแล้วก็ยังมีอีกอย่างหนึ่งคือ acting ในหัวใจว่าอันนี้เราควรยกมือขึ้นหรือว่าคนมันไม่มีไมโครโฟนถือใช่ไหมคะเราควรจะ acting มือเราไว้ที่ไหนยังไงค่ะสามโออาง อารมณ
1: ์ค่ะ
0: แล้วก็อักขระ
1: ค่ะ
0: แล้วก็แอคติ้งสามอย่างเนี่ย
1: ค่ะ
0: ลุงทองเลยเกาะแล้วก็เสียงที่ลุงทองเกาะเป็นลุงทองนะวันนี้ก็คือไวโอลินเสียงไวโอลิน
1: ค่ะค่ะ
0: ท่านก็เลยสรุปลงไปบอกว่าผมฟังพุทธศาสตร์คู่ไทยคุณลุงทองร้องหางเสียงเนี่ยไปเท่ากับเสียงไวโอลินของคุณครูเอื
1: ้อ
0: ไปสุดที่ตรงนั้นนะลุงทองก็ปลื้มใจนะเพราะว่าลุงทองก็ไม่รู้ตัวเองนะว่าลุงทองจะร้องยังไงไปได้ยังไง

0: กับสิ่งที่เราคิดว่าชีวิตเราจะฝากไว้กับท่านนี่แหละก็ช่วยให้เราเดินทางมาถึงตรงจุดนี้ฮะนี่ก็เป็นการสัมมนาครั้งนั้นนะที่หลวงพ่อมาแล้วก็หลวงพ่อไม่รู้จักเรื่องการเอาเสียงไปไว้ฝากไว้กับอะไรหลวงพ่อไม่ทราบเพราะว่าอย่างนี้ต้องท่านอาจารย์ท่านนั้นจะต้องถามท่านอาจารย์โนราอัดท่านอาจารย์เดี๋ยวนี้ท่านเป็นด็อกเตอร์นะฮะ
1: ด็อกเตอร์หน่อย
0: ค่ะค่ะทีนี้หลวงทองก็เลยจะขอน้อมรำลึกถึงคุณพี่มัณฑนาโอรากุลรุ่นพี
1: ่
0: ที่หลวงทองถือว่าเสียงท่านเป็นเสียงที่เป็นเหมือนสะพานทองที่ทำให้หลวงทองเกิดแรงบันดาลใจที่จะเดินไปตามเส้นทางการร้องเพลงจึงเขียนว่าให้ท่านได้ฟังพุทธศาสตร์คู่ไทยเป็นเพลงแรก
1: ค่ะค่ะได้ค่ะ
0: ค่ะค่ะท่านน้องกรุณา
1: ได้ค่ะ
0: เพลงที่มีไวโอลินหวานสูงมากเลยค่ะ
1: ได้ค่ะได้ค่ะค่ะเชิญค่ะ

0: พุทธศาสตร์ครูไทยเมื่อสมัยก่อนนี้ต้องได้ฟังทุกวันพระเลยนะคะ
1: ใช่ค่ะถ้าไม่ได้เปิดก็คือเราไม่รู้ว่าใช่วันพระ
0: วันพระใช่ค่ะพร้อมมากค่ะ
1: ก่อนสถานีวิทยุก็มีไม่กี่แห่งนะคะอย่างที่หลวงทองก็เขียนในนั้นว่ามีวิทยุแห่งกรมไปรษณีย์โทรเลขกรมโฆษณาการกรมประชาสัมพันธ์อะไรนี
0: ่
1: ก็ได้ฟัง
0: ค่ะ
1: แล้วก็พุทธศาสตร์คู่ไทยเนี่ยก็เป็นเพลงที่ชาวพุทธเราก็ควรจะได้มีถือตามนั้นศีลสมาธิปัญญาค่ะ
0: ใช่
1: ก็หลวงทองมีโอกาสได้ร้องเนี่ยเพราะว่าหลวงทองเนี่ยเล่าให้ไก่ๆฟังว่าถ้าเผื่อว่าหัวหน้าคือครูเอื้อมไม่ได้ยืนเสไวโอลินอยู่ตรงนั้นเนี่ยหนูเล็กก็ร้องเพลงไม่ได้เหมือนยืนอยู่คนเดียวร้องไม่ได
0: ้
1: ฟังดนตรีแล้วมันตื่นมันหลายชิ้นเข้าหูนี้ออกหูนี
0: ้ไป
1: ไม่ถูกก็พอครูว่าท่านยืนอยู่ด้วยท่านก็สีแล้วก็เอียงตัวมาให้ขึ้นนะ
0: ฮะ
1: สมมติว่ายามสายันแสงตะวันเนี่ยเราก็กระร้องอย่างนี้คือมีที่พึ่ง
0: ค
1: ือมีที่พึ่งมีความอบอุ่นใจมีอะไรคือท่านก็ให้เราทุกสิ่งทุกอย่าง
0: ค
1: ่ะเราต่อจากที่ครูเอื้อให้ร้องเพลงที่เป็นของพี่มัณฑนาร้องมาเก่าเนี่ย
0: ค่ะ
1: เพราะท่านก็ไม่ได้ให้ลงทองเอาอย่างพี่มัณฑน
0: า
1: ท่านก็ไม่ได้ให้ลงทองเอาอย่างพี่เป็นสีแต่เสียงลงทองจะไปเองค่ะคุณน้อง
0: ค่ะ
1: เสียงลงทองจะไปเองร้องไปแล้วมันไปเอง
0: ค
1: ่ะบางทีหางเสียงลงทองก็ยาวแต่ลงทองร้องตามเสียงไวโอลิน
0: ค
1: ุณครูเอื้อสียาวลงทองก็ไปยาว
0: อ๋อค่ะค่ะ
1: ค่ะยึดมั่นอย่างนั้นเลยค่ะ
0: ค่ะ
1: หางด้วนไม่ด้วนนะคะหางไม่ด้วน
0: ค่ะ
1: ค่ะก็ไปแล้วตอนหลังเนี่ยคุณครูเอื้อก็เลยจับเพลงของพี่มัณฑนาที่คิดว่าหลวงทองจะร้องได
0: ้ค่ะ
1: มาให้หลวงทองร้อง
0: ค่ะ
1: เพลงต่อจากพุทธศาสตร์ก็คือสังรัก
0: อ๋อโอ้โหเพราะค่ะ
1: ค่ะสังรักจะเป็นเพลงที่เพราะมาก
0: ใช่
1: หลวงทองนั่งอยู่ที่กรมเนี่ยหลวงทองมานั่งที่เปียโนนะ
0: ค่ะ
1: เราก็เล่นเปียโนไม่เป็นน
0: ะ
1: มานั่งที่เปียโนแล้วก็ร้องยามสายันแสงตะวันแสงตะวันแล้วก็อะไรของเราเองอยู่ที
0: ่
1: ตายจริงพอจะอัดเป็นเสียงเข้าจริงๆกูแก้ตัดยามสายันออก
0: อ๋อฮะฮะ
1: เวลาไม่พอค่ะท่านน้องค่ะ
0: ยาวยาว
1: โอ้โหทีนี้เอาละสิสุดแสนเสียได้แล้วสิ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วครูแก้วบอกว่าตัดออกก็ไม่เป็นไรเพราะเธอจะได้ร้องช้ากว่ามัณฑนาเขา
0: อ๋ออ
1: ันนี้เป็นคำพูดค่ะท่านครูนะคะ
0: ค่ะค่ะ
1: ที่มัณฑนาเขาร้องไว้เร็วเขาร้องครบสามท่อน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่ถ้าเธอจะร้องเธอต้องร้องช้ากว่าเขาก็เลยเอายามสายันออก
0: ค่ะ
1: เรียกว่าดูนกบิน
0: ค่ะอ้
1: าวดูนกบินมันไม่ได้ความหรือยังไงก็เธอนั่งอยู่เธอเห็นนกบิน

0: เนี่ยเธอไม่รู้เหรอนกบินจับรังเวลาเย
1: ็
0: น
1: ตอนไหน
0: คนเขาก็คิดเป็นนะเขาฟังบอกยามสายันก็ยามเย็นก็บอกว่ายามเย็นแต่บอกว่าถ้าดูนกบินหลงเริงหรือลมกลับรังเนี่ยเขาก็รู้เหมือนกันเพราะนั้นตัดไปเธอจะมาเสียใจทำไมโอ้เป็นไม่การอะไรกับครูที่แต่พก็เพราะว่าเราร้องยามหลายยันมาตลอดใช่ไหมคะถ้าอยู่ดีๆครูให้ดูนกบินเลยก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรกับเขาเด็กโง่ๆครูก็เลยกลายเป็นสั่งรักที่ท่านจะได้ฟังต่อไปนี้นะคะก็เป็นเพลงที่ลุงทองเนี่ยบางอ่านหานยังไงไม่ทราบไปขอยามสายยันนะครูแก้วไม่ให้ครูแก้วตัดก็เลยได้ร้องในลีลาช้าลงหน่อยค่ะ
1: ค่ะค่ะ
0: ช้าลงแล้วก็นุ่มนวล
1: อ่ำเพราะมาก
0: แล้วก็ไวโอลินของครูเอื้อแล้วก็แซกโซโฟนอะไรจะฮัมไปเหมือนกลืนไปเข้ากันนะคะ
1: คลอกันไป
0: ก็กลายเป็นเพลงที่หลวงทองเองเราก็ว่าหลวงทองก็กราบเท้าครูหลวงทองไปเสียงท่านไปขอท่านไปผิดอะไรอย่างเงี้ย
1: ค่ะค่ะ
0: ก็มีเรื่องกันเสมอละค่ะแต่ต่อมาก็มามีเรื่องไอ้ทุยอีกเอ้า
1: ค่ะ
0: เด็กโง่ๆไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรก็จะเอาอย่างนี้แต่ก็เลยต้องสรุปว่าสั่งรักเนี่ยเขาเป็นเพลงเพราะเพลงหนึ่งที่คุณครูเอื้อเป็นคนเลือกให้หลวงทองร้อง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะแล้วก็ครูเอื้อบอกว่าเธอหามได้ดีหามตอนจบนะ
1: ค่ะค่ะค่ะ
0: ค่ะคือเข้าไปเสียงกับแคลริเนตกับฟังไม่ออกเลยว่าเสียงดนตรีหรือเสียงร้องทอง
1: ค่ะ
0: ท่านให้อัดลมเข้าไปเยอะๆแล้วก็ไม่ให้เสียงบี้จมูกอะไรนี้ก็มีเทคนิคหลายอย่างเวลาที่เราร้องจริงๆนะก็ร้องทองก็ไม่สามารถจะถ่ายทอดให้ท่านฟังโดยละเอียดได้นะ
1: คะ
0: มากกว่านี้เพราะว่าเราไม่ได้อยู่ในสถานที่จริงอย่างนี
1: ้ค่ะ
0: ถ้าท่านฟังสั่งรักแล้วท่านก็ให้คะแนนร้องทองด้วยแล้วกันนะคะเป็นเพลงที่ครูเอื้อมอบให้ซึ่งเป็นผลงานที่คุณครูเอื้อเลือกเองว่าให้ร้องเพลงของพี่มัณฑนาก็คือเพลงนี
1: ้ได้ค่ะ
0: และทุกเพลงคุณครูเอื้อเป็นคนเลือกว่าทิศทางควรจะเป็นอย่างนี้
1: ค่ะ
0: ค่ะหลวงทองขอฝากสั่งรักไว้ให้ท่านนะ
1: คะ
0: ดูนกบินด้วยกันนะคะ
1: ค่ะเชิญค่ะสั่งรักค่ะ

0: นั่นแหละค่ะท่านผู้ฟังก็กระจ่างละ
1: ค่ะวันนี้ท่าน
0: สั่งรัก
1: ท่านก็ได้รับทราบนะว่าเราก็ขอฝากใจเขียนสดุดีเสียงพี่มันธน
0: า
1: ซึ่งก็เป็นเหมือนชี้ทิศทางแสงสว่างให้แก่เรานะเนื่องจากเพลงของท่านเพราะแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจของเราเลยวันนี้พูดถึงว่าใกล้วันจะพระราชทานเคลื่อนศพแล้วก็เลยนำความในใจที่มีอยู่เมื่ออายุน้อยๆโน่นนะฮะ
0: ค
1: ่ะแต่ตอนนี้อายุน้อยฮะเหลือน้อยฮะ90แต่มีคนมาขอลงทองฮะ
0: ค่ะ
1: บอกขอ98ขอให้ลงทองอยู่พ.ศ.98อายุ98
0: ค่ะ
1: แม่ไม่จะเซ็นสัญญาดีไหม
0: ค่ะ
1: นี่จะเอาตัวไม่รอดค่ะที่เราพูดถึงคุณพี่มันธนาพี่เป็นสีก็ด้วยเคารพด้วยเคารพศรัทธา
0: คร
1: ับถือ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เป็นผลงานของรุ่นพี่ซึ่งคุณครูเอื้อให้หลวงทองเป็นคนถ่ายทอดเอาไว้นะคะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็เป็นคนเลือกเองทีนี้วันนี้หลวงทองจะกราบเรียนว่าเพลงที่หลวงทองมาร้องในภายหลังเนี่ย
0: ค่ะ
1: เป็นเพลงที่เป็นของจารุกนกคณะจารุกนกของคุณพจน์จารุวณิชนะ
0: ฮะ
1: ซึ่งก็อยู่ที่กรมประชาสัมพันธ์นะคะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ให้หลวงทองร้องเพลงกรมดารุณ
0: อ๋อค่ะหลัง
1: เป็นบทประพันธ์ของครูพจน์จารุวณิชนะคะ
0: ค่ะ
1: ค่ะเพลงกรมดารุณเนี่ยโอ้โหซาบซึ้งซาบซึ้งกับหลวงทองมากมาก
0: ค่ะ
1: ไม่ทราบจะบรรยายยังไงในความรู้สึกที่ร้องเพลงกล่อมดารุณมันนึกถึงผู้หญิงชาวบ้านแล้วก็นั่งไกวเปรให้ลูกนอนวัดเอ้ยวัดโบสถ
0: ์
1: มีข้าวโพดสาลีมีดอกแคมีถ้าไม่นอนจะอะไรมันเป็นชีวิตที่นะคุณน้องนะเรานึกไม่ออกว่าเราจะรู้สึกยังไงในภาพอันนั้นน่
0: ะ
1: ในเมื่อเราอยู่ในเปลนั้นน่ะแม่นั่งกล่อมเราเนี่ยกล่อมเหตุเราถ้าไม่ละเอียดอ่อนจริงๆแล้วก็จะเหมือนกับจะตีความไม่ออกแต่เราเป็นเด็กโบราณนะคะ
0: พ
1: อมาโตแล้วมานึกเห็นไปต่างจังหวัดเห็นคนนั่งแกว่งลูกก็โอ้โหเพลงกล่อมดารุณเราร้อง
0: ค่ะ
1: ค่ะหลวงทองก็จะฝากเพลงกล่อมดารุณไว้เป็นของที่หลวงทองได้รับมรดกเหมือนกับร้องเพลงของคุณพี่มันธนาอีกเพลงหนึ่งที่ได้หัวใจหลวงทองทั้งหัวใจเลยนะแต่ก็ยังไม่ถึงเพลงนั้นนะกล่อมดารุณนี่ก็ยังมีอีกเพลงหนึ่งที่หลวงทองคิดว่าหลวงทองอยากจะขอเป็นเพลงล่าสุดต่อจากกล่อมดารุณเนี่ยให้คุณน้องแอดให้ของขวัญแก่หลวงทองแล้วก็ใช้ความรู้สึกอันเนี้ยกราบส่งคุณพี่มันธนาสู่สุคติสวงสวรรค์
0: ค่ะ
1: ค่ะคือเพลงวังบัวบาน
0: อ๋อได้ค่ะ
1: วังบัวบานนี่ไปสุดเป็นสุดเบสเลยค่ะความชอบ
0: ได้ค่ะ
1: ความชอบ
0: ได้ค่ะ
1: ได้แสดงละครได้ร้องให้กับวงดนตรีออเคสตราของคุณกังวาชลคุณได้แสดงละครให้กับงานใหญ่ของเกษตรได้อะไรพันทัวอยู่กับวังบัวบานนะคะก็เป็นผลงานของพี่มันธนาที่เรียกร้องมาตั้งแต่ลุงทองอายุ12รวมความแล้ววันนี้หลวงทองขอฝากสิ่งที่หลวงทองได้รับได้ร้อง ได้รักเพลงได้ร้องเพลงฝากไว้กับท่านด้วยว่านี่แหละคือชีวิตและหัวใจของคนร้องเพลงคนหนึ่งที่เอา อารมณ์ทั้งชีวิตอารมณ์เนี่ยไปใช้เวลายืนร้องเนี่ย
0: ค่ะ
1: จริงๆเอาเสียงแท้ๆที่เค้นออกมาแม้ว่าจะมีน้ำตาเจือปนอยู่ในนั้น
0: ค่ะ
1: แต่เราก็ทำเราก็ทำจนได้ก็นี่ก็เป็นข้อความเดียวกันกับการเขียนคำไว้อะไรพี่มัณฑนาโมรากุลน
0: ะ
1: ในการกรณีพิเศษในการที่หลวงทองเล่านี
0: ่
1: เล่าจากชีวิตของที่น้องน้ำตามาจริง
0: ๆ
1: ว่าแต่ละเพลงที่กูเอื้อให้ที่กูเอื้อเลือกที่เราร้องและพี่มัณฑนาเป็นต้นแบบแล้วก็หลวงทองก็ขอฝากเพลงกล่อมดรุณไว้
0: ค่ะอ
1: ย่างนั้นหลวงทองกราบลา ก่อนนะคะวันนี
0: ้
1: ฝากเพลงของคุณพี่มัณฑนาที่ได้รับอนุมัติฉันทานุมัติจากครูบุคคลของโลกให้เป็นผู้ร้องต่อจากคุณพี่มัณฑนา
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไว้กับท่านและเราจะได้ฟังกันทุกวันพฤหัสนะคะ
0: ค่ะ
1: กราบสวัสดีทุกท่านค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ

ดารุณีคุณรงทองทองลั่นโทมศิลปินแห่งชาติขอบพระคุณคุณรงทองค่ะแล้วคุณขนึงนิดก็บอกว่าวันนี้คุณรงทองเสียงสดใสก็ท่านก็สดใสเสมอเลยนะคะแล้วก็ถามถึงเพลงวังบัวบานมาก็เป็นเพลงที่คุณรงทองบอกไว้เหมือนกันว่าขอฟังเถอะเพราะเป็นเพลงที่ผูกพันกับคุณรงทองมามากมายเลยทีเดียวนะคะคุณพูนสุขก็ขอบพระคุณคุณรงทองที่อธิบายการร้องเพลงให้ได้คุณภาพจะจดจำและก็นำไปปฏิบัตินะคะหลายท่านขอบพระคุณคุณรงทองกันมาฟังวังบัวบานค่ะ

ุดไปเลยกับวังบัวบานเพลินนะคะตอนนี้ก็ไปมีความสุขกับการดื่มน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟค่ะน้ำมะพร้าวน้ำหอม

100% เพิ่มพลังให้กับร่างกายได้อย่างดีทีเดียวล่ะค่ะแล้วก็ปลอดภัยสบายใจนะเพราะว่าเป็นน้ำมะพร้าวแท้ๆ 100%เป็นแหล่งของโพแทสเซียมแมกนีเซียมด้วยนั้นได้ทั้งพลังและเวลานอนก็หลับสบายด้วยน้ำมะพร้าวโคคาเลิฟค่ะ

ชื่อสวรรค์บนทรายนะในใจวิมานทรายสวรรค์บนทรายสิ่งน้องขอบคุณอดิเรกจันทร์เรืองงานของครูปอวรานนท์และครูสมานกาญจนพลินค่ะท่านผู้ฟังถามถึงไว้ตอนนี้ก็ไปทำอาหารการอาหารทอดอาหารผัดทุกครั้งก็จะเป็นน้ำมันพืชโอลีนเสมอเพราะว่าทราบดีว่าน้ำมันพืชโอลีนจะช่วยดูแลสุขภาพของผู้ที่รับประทานด้วยนะคะน้ำมันปาล์มที่อุดมด้วยวิตามินอีโทโคไตรอีนอลจากธรรมชาติค่ะแล้วก็นอกจากน้ำมันปาล์มจะปราศจากคอเลสเตอรอลแล้วยังช่วยลดคอเลสเตอรอลตัวร้ายอีกด้วยฉะนั้นสบายใจได้เลยสำหรับการรับประทานอาหารผัดหรือทอดด้วยน้ำมันพืชโอลีนแล้วก็ยังอร่อยอีกด้วยนะคะคุณคณิษฐาบอกว่าถ้าทราบกำหนดการพระราชทานเพลิงศพคุณมัณฑนามรกุลเมื่อไหร่อ๋อได้ค่ะถ้าทราบจะเรียนให้ท่านผู้ฟังทราบทางรายการสุกันธราวนี่แหละนะคะมาถึงเพลงนี้มีผู้รอฟังคุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติแล้วก็รับประทานอาหารอร่อยๆกับน้ำมันพืชโอลีนไปด้วยเลือกอร่อยเลือกโอลีน

สุขทุกครั้งที่ได้ฟังใจประสานใจยิ้มแย้มแจ่มใสให้กันแล้วก็จะลากันไปค่ะพรุ่งนี้กลับมาฟังเพลงกับสุกัณฑ์เราต่อตรงนี้สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย14 นาฬิกาขอบคุณธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ Rino All Day Dining Cafe ชวนกันมารับประทานอาหารนึกถึงความอร่อยนึกถึง Rino น้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีนน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟน้ำมะพร้าวแท้ 100% ขอบพระคุณทุกท่านสวัสดีค่ะ

0: วิทยาศาสตร์การกีฬาเวลาดีๆเพื่อสุขภาพดีๆโดยคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: สวัสดีครับท่านฟังครับท่านผู้ฟังครับทำไมคนเราต้องดูแลรักษากล้ามเนื้อให้แข็งแรงอยู่เสมอวันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะครับว่ากล้ามเนื้อมีความสำคัญอย่างไรจริงๆแล้วนะครับกล้ามเนื้อมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อร่างกายนะครับเพราะว่ากล้ามเนื้อไม่ใช่แค่เรื่องของความสวยงามเท่านั้นนะครับแต่กล้ามเนื้อยังเป็นรากฐานของการใช้ชีวิตทำหน้าที่เป็นเตาเผาพลังงานหลักช่วยพยุงโครงสร้างร่างกายและก็ช่วยทำให้ระบบภายในทำงานได้อย่างเป็นปกติเหตุผลหลักๆที่กล้ามเนื้อมีความสำคัญต่อร่างกายก็มีดังต่อไปนี้นะครับเหตุผลแรกเลยคือกล้ามเนื้อช่วยในการขับเคลื่อนและช่วยในการทรงตัวกล้ามเนื้อคนเราเนี่ยนะครับจะช่วยยึดเกาะกระดูกก็ทำให้คนเราเคลื่อนไหวได้วิ่งได้หรือว่ายกของได้ช่วยเรายืนเดินและนั่งในท่าทางที่ถูกต้องและช่วยลดการทำงานหนักของข้อต่อนอกจากนี้กล้ามเนื้อยังช่วยเพิ่มการเผาผลาญเซลล์กล้ามเนื้อต้องการพลังงานสูงมากนะครับการมีมวลกล้ามเนื้อมากก็จะช่วยทำให้ร่างกายเผาผลาญพลังงานได้ดีขึ้นแม้ในขณะที่พักผ่อนหรือนอนหลับก็จะช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดและลดความเสี่ยงของโรคอ้วนนอกจากนี้กล้ามเนื้อยังช่วยปกป้องอวัยวะและกระดูกช่วยรองรับแรงกระแทกป้องกันอวัยวะภายในและก็ลดโอกาสเกิดภาวะกระดูกพรุนหรือการบาดเจ็บจากการหกล้มนอกจากนี้นะครับกล้ามเนื้อยังส่งเสริมการทำงานของหัวใจกล้ามเนื้อหัวใจทำหน้าที่สูบฉีดเลือดและกล้ามเนื้อส่วนอื่นๆทั่วร่างกายก็ยังมีส่วนช่วยให้ระบบไหลเวียนเลือดทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นที่สำคัญนะครับกล้ามเนื้อจะช่วยชะลอความเสื่อมตามวัยเวลาคนเราอายุเข้าสู่ช่วงวัยผู้ใหญ่ร่างกายก็จะสูญเสียมวลกล้ามเนื้อไปตามธรรมชาติการรักษากล้ามเนื้อให้แข็งแรงก็จะช่วยชะลอภาวะกล้ามเนื้อพร่องและช่วยรักษาความคล่องตัวเมื่อมีอายุเพิ่มมากขึ้นซึ่งการเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อก็ทำได้โดยการออกกำลังกายแบบเวทเทรนนิ่งหรือว่าการออกกำลังกายแบบใช้แรงต้านโดยใช้น้ำหนักตัวนะครับเช่นออกกำลังกายโดยทำท่าสควอตเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อต้นขาสะโพกและก้นหรืออาจจะออกกำลังกายโดยวิดพื้นเพื่อบริหารกล้ามเนื้อหน้าอกไหล่และหลังแขนอะไรทำนองนี้นะครับนอกจากการใช้น้ำหนักตัวแล้วก็อาจจะใช้อุปกรณ์นะครับเช่นยางยืดเป็นแรงต้านซึ่งการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงกล้ามเนื้อนั้นควรจะทำเป็นประจำ

สัปดาห์ละ 2-3 วันนะครับซึ่งก็ควรทำควบคู่ไปกับการพักผ่อนและการทานโปรตีนให้เพียงพอนี่แหละครับท่านผู้ฟังครับก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับกล้ามเนื้อที่นำมาพูดคุยกันในวันนี้ครับวันนี้ผมวิชิตคนึงสุขเกษมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: มณีหนึ่งคันไหลไปสวรรค์มณีนั้นพระองค์พาล่าร่ำไห้ฝากประกายกิตติคุณร่มบุญไทยส่องสวัยสว่างกล้าวแก่ชาวชนใจจุฬาภักดีไทยอาลัยแล้วดั่งดวงแก้วอีกดวงมาร่วงหล่นราชจารึก11มิถุนายนไทยทุกคนทรงเสด็จเช็ดน้ำตาน้อมรำลึกพระกรุณาที่คุณสถิตอยู่ในดวงใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงพจน
1: ์มากกว่าศาสตร์แห่งอักษรชวนคุยผ่านมุมมองอักษรศาสตร์กับประเด็นการศึกษารวมทุกองค์ความรู้จากผลงานงานวิจัยใหม่ๆในรายการ Talking Arts อักษรศาสตร์ชวนคุยทุกวันเสาร์ 8:05 น.ถึง 8:30 น.ทางจุฬาเรดิโอ Plus FM 101.5 MHz โดยกลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนาวิชาการคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: นี่คือหนึ่งในคำถามที่คุณใช้ถามตัวเองทุกวันหรือเปล่า
3: วันนี้วันที่เท่าไหร่นะ
4: ลืมอะไรหรือเปล่าเนี่ย
3: เที่ยงนี้กินอะไรดีอ่ะจะเดินมาหยิบอะไรนะ
2: ยังมีอีกหลายคำถามที่คุณใช้ถามตัวเองทุกวันแต่จะมีสักคำถามไหมที่คุณถามตัวเองว่าจะทำอะไรเพื่อสังคมดีมาเริ่มต้นปลูกสำนึกจิตอาสาด้วยการถามตัวเองอย่างนี้ทุกวันบ้างนะคะ

0: เสียอนาคตเสียทรัพย์เมื่อติดกับการพนันด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz
1: เราคัดสรรทุกประเด็นอย่างพิถีพิถันถ่ายทอดทุกเรื่องราวด้วยประสบการณ์แสนพิเศษใส่ใจทุกความเคลื่อนไหวสดใหม่เพื่อคุณโดยเฉพาะเราพร้อมเสิร์ฟสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อการพัฒนาที่สร้างคุณค่าเพื่อจุฬาและสังคมติดตามรายการจุฬาเกษตรดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธนสิทธิ์ชุติินทรานนท์และผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภัสสรจันทร์สถิตย์พรทุกวันอาทิตย์เวลา 17:00 น.ถึง 17:30 น.ออกอากาศพร้อมกันที่จุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz และสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร FM 90.5 MHz โดยศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาคจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: รับรู้ทุกประเด็นข่าวสารติดตามความเคลื่อนไหวทั้งไทยและจีนกับรายการสารสัมพันธ์ไทยจีนโดยความร่วมมือกับสถานีวิทยุ CRI กรุงปักกิ่งประเทศจีน
3: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสารสัมพันธ์ไทยจีนนะคะวันนี้เรามาติดตามข้อมูลแล้วก็เรื่องราวที่น่าสนใจในรายการของเราไปด้วยกันค่ะอยู่กับดิฉันภาดาราจงไม้กลางจากจุฬาเรดิโอพลัส
4: และดิฉันนันทิดาพงทองจากสถานีวิทยุ CRI กรุงปักกิ่งค่ะ
3: เริ่มต้นนะคะเราติดตามกันก่อนที่หัวข้อข่าวในวันนี้ค่ะ
4: ข่าวแรกนะคะคณะกรรมการกรมการเมืองแห่งคณะกรรมการการพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้จัดประชุมรับมือน้ำท่วมและภัยแล้งค่ะข่าวที่สองเป็นเรื่องของรองประธานาธิบดีจีนพบกับรัฐมนตรีต่างประเทศซาอุดีอาระเบียและต่อด้วยหวังอี้พบกับรัฐมนตรีต่างประเทศซาอุดีอาระเบียที่กรุงปักกิ่งด้วยค่ะ
3: ข่าวต่างๆรายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปติดตามรับฟังกันค่ะ
5: ต่อไปนี้เสนอข่าวจาก CRI คณะกรรมการกรมการเมืองพรรคคอมมิวนิสต์จีนจัดการประชุมรับมือน้ำท่วมภัยแล้งเมื่อวันที่30มิถุนายนกรรมการกรมการเมืองแห่งคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้จัดประชุมเพื่อศึกษาและวางแนวทางการป้องกันอุทกภัยและบรรเทาภัยแล้งโดยนายสีจิ้นผิงเลขาธิการใหญ่คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ที่ประชุมชี้ว่าในปีนี้ช่วงฤดูฝนหลักสภาพอากาศสุดขั้วในจีนยังคงมีแนวโน้มสูงขึ้นอาจส่งผลให้เผชิญกับทั้งภัยแล้งและอุทกภัยควบคู่กันไปหน่วยงานและท้องถิ่นต่างๆที่เกี่ยวข้องต้องดำเนินมาตรการอย่างจริงจังเพื่อบรรเทาภัยแล้งป้องกันโอกาสเกิดน้ำท่วมเตรียมรับมือช่วยเหลือผู้ประสบภัยและแผนการฟื้นฟูเหตุประสบภัยไว้อย่างครบถ้วนในที่ประชุมเน้นย้ำว่าต้องยึดเอาตามความปลอดภัยชีวิตของประชาชนเป็นอันดับแรกเสมอรองประธานาธิบดีจีนพบกับรัฐมนตรีต่างประเทศซาอุดีอาระเบียวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมานายหานเจิ้งรองประธานาธิบดีจีนได้พบปากกับเจ้าชายไฟซอนบินฟันฮานอ่านซาอุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศซาอุดีอาระเบียณกรุงปักกิ่งรองประธานาธิบดีหานเจิ้งกล่าวว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาภายใต้การชี้นำเชิงยุทธศาสตร์ของผู้นำระดับสูงทั้งสองประเทศทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับซาอุดีอาระเบียได้พัฒนาไปในทิศทางที่ดีอย่างต่อเนื่องเนื่องในโอกาสที่ปีนี้เป็นปีครบรอบ10ปีของการสถาปนาความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ที่ครอบคลุมระหว่างจีนและซาอุดีอาระเบียจีนยินดีที่จะร่วมมือกับซาอุดีอาระเบียในการดำเนินการตามฉันทามติที่สำคัญตามที่ผู้นำของทั้งสองประเทศได้บรรลุไว้ในการเสริมสร้างความไว้วางใจทางการเมืองกระชับการแลกเปลี่ยนระดับสูงและขยายความร่วมมือในทางปฏิบัติเพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าใหม่ๆให้กับความสัมพันธ์ทวิภาคีรองประธานาธิบดีหานเจิ้งระบุด้วยว่าในฐานะประเทศสมาชิกที่สำคัญของกลุ่มประเทศโลกใต้จีนและซาอุดีอาระเบียควรเสริมสร้างการสื่อสารและการประสานงานและมีส่วนร่วมในการรักษาสันติภาพและความมั่นคงในระดับภูมิภาคและระดับโลกด้านเจ้าชายไฟซอนบินฟันฮานอ่านซาอุดกล่าวว่า ซาอุดิอาระเบียยึดมั่นในหลักการจีนเดียวอย่างแน่วแน่และพร้อมที่จะร่วมมือกับจีนเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ทวิภาคีต่อไปทั้งสองฝ่ายควรเสริมสร้างความร่วมมือในด้านพหุภาคีและร่วมมือการส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงในระดับภูมิภาคและระดับโลกหวังอี้หารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศซาอุดิอาระเบียวันที่30มิถุนายนนายหวังอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีนได้หารือกับเจ้าชายไฟซอนบินฮันฟาอันซาอุดรัฐมนตรีต่างประเทศซาอุดีอาระเบียณกรุงปักกิ่งนายหวังอี้กล่าวว่าจีนจะสนับสนุนซาอุดีอาระเบียในการเดินหน้าพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและสภาวะของประเทศตนต่อไปทั้งสองฝ่ายควรใช้ประโยชน์จากเวทีคณะกรรมการร่วมระดับสูงของทั้งสองประเทศให้เกิดผลประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อวางแผนแบบองค์รวมประสานงานและผลักดันความร่วมมือในทุกด้านหวังอี้กล่าวอีกว่าจีนจะสนับสนุนการที่สหรัฐกับอิหร่านเริ่มการเจรจาจีนเต็มใจที่จะร่วมมือกับซาอุดีอาระเบียต่อไปเพื่อผลักดันให้สถานการณ์คลี่คลายและร่วมสร้างสันติสุขที่ยั่งยืนในภูมิภาคด้านรัฐมนตรีต่างประเทศซาอุดีอาระเบียกล่าวว่าซาอุดีอาระเบียชื่นชมบทบาทเชิงสร้างสรรค์ที่จีนมีต่อการคลี่คลายสถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลางและคาดหวังที่จะร่วมมือกับจีนอย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมให้ภูมิภาคบรรลุสันติสุขโดยเร็ว
3: เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการกับช่วงคุยกันวันละประเด็นค่ะ
4: วันนี้นะคะคุณรพีพันธ์กับคุณหันชูจะมาอัปเดตเทคโนโลยีการใช้งานหุ่นยนต์ดูแลผู้สูงอายุที่บ้านค่ะซึ่งน่าสนใจอย่างไรนั้นต้องไปติดตามรับฟังกันค่ะ
6: คุยกันวันละประเด็น
7: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงคุยกันวันละประเด็นค่ะวันนี้คุณผู้ฟังยังคงอยู่กับคุณหันชูและดิฉันรพีพันธ์วงกำประเวศค่ะสวัสดีค่ะหันชูค่ะ
8: สวัสดีค่ะคุณรพีพันธ์และสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะ
7: ค่ะปัจจุบันนะคะสถานการณ์ภาพการอาจจะโดยรวมและการของจีนนะคะหุ่นยนต์ทางการแพทย์ก็คือมีความครอบคลุมมากขึ้นมีการใช้งานในโรงพยาบาลนะคะไม่ว่าจะเป็นครั้งที่แล้วคุณหันชูแนะนำไปแล้วว่าโรงพยาบาลชั้นนำในกรุงปักกิ่งเนี่ยก็มีการนำ

0: หุ่นยนต์เข้ามาช่วยการผ่าตัดแบบ2กล้อง
1: ใช่
0: แล้วก็ประสบผลดีด้วยนะคะช่วยให้ผู้ป่วยเนี่ยมีการฟื้นฟูสุขภาพได้ดีแล้วข้อมูลอื่นๆรวมถึงในเมืองอื่นๆเนี่ยของจีนนี่ก็ยังมีตัวอย่างต่อเนื่องเลยค่ะ
1: ค่ะข้อมูลถึงเดือนกุมภาพันธ์ปี2026ได้ดำเนินการผ่าตัดไปแล้ว420รายอัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัดอยู่ที่เพียงร้อยละ 2.3 ค่ะซึ่งต่ำกว่าวิธีการผ่าตัดแบบดั้งเดิมที่ร้อยละ 8.7 ค่ะระยะเวลาการนอนโรงพยาบาลเฉลี่ยหลังผ่าตัดลดลงเหลือ3วันและระดับความพึงพอใจของผู้ป่วยสูงถึงร้อยละ98ค่ะโดยข้อมูลดังกล่าวมาจากรายงานผลการผ่าตัดของแผนกศัลยกรรมของโรงพยาบาลที่เผยแพร่ต่อสาธารณะค่ะ
0: ค่ะแล้วก็เห็นว่ามีอีกตัวอย่างนึงนี่คืออยู่ในเมืองอื่นของจีนเลยนะคะในเขตตะวันตกเฉียงเหนือของจีนเขาก็มีการนำหุ่นยนต์ผ่าตัดทางไกลมาใช้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะก็โรงพยาบาลระดับภูมิภาคในเขตตะวันตกเฉียงเหนือของจีนนะคะได้เริ่มนำหุ่นยนต์ผ่าตัดทางไกลมาใช้ตั้งแต่ปลายปี2025นะคะและได้ดำเนินการผ่าตัดข้ามพื้นที่แล้ว15รายค่ะกรณีดังกล่าวสามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ทางการของโรงพยาบาลและข้อมูลที่หน่วยงานด้านสาธารณสุขเผยแพร่ต่อสาธารณะค่ะส่งผลให้ผู้ป่วยในพื้นที่สามารถเข้าถึงบริการผ่าตัดคุณภาพสูงได้โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปยังเมืองใหญ่ค่ะ
0: ค่ะ
1: ปัจจุบันหุ่นยนต์ทางการแพทย์ได้ถูกนำไปใช้ครอบคลุมทุกสถานการณ์ในระบบบริการสุขภาพค่ะแม้ว่าจะเป็นการผ่าตัดการฟื้นฟูการพยาบาลการขนส่งภายในสถานพยาบาลและการตรวจวินิจฉัยทางไกลนะคะส่งผลให้รูปแบบการให้บริการทางการแพทย์เปลี่ยนจากการรักษาแบบตอบสนองเมื่อเกิดโรคไปสู่การบริหารจัดการสุขภาพเชิงรุกค่ะ
0: โอ้จากเดิมเนี่ยคือเป็นแบบตั้งรับคราวนี้มาถึงยุคที่จะไปสู่การบริหารที่แบบเป็นเชิงรุกแล้ว
1: ใช่
0: ทั้งหมดนี้ที่ฟังมานะคะก
1: ็
0: คุณผู้ฟังน่าจะพอเห็นภาพแล้วล่ะว่าหุ่นยนต์ผ่าตัดเนี่ยเข้ามาช่วยงานแล้วก็ถือว่าเป็นแกนหลักของหุ่นยนต์ทางการแพทย์แล้ว
1: ค่ะ
0: แล้วก็อาศัยจุดเด่นของเขาที่ในเรื่องของความแม่นยำแล้วก็การผ่าตัดเนี่ยทำให้แผลมันเล็กนะคะประสิทธิภาพสูงเหล่านี้ก็คือช่วยยกระดับคุณภาพการวินิจฉัยแล้วก็การรักษาได้อย่างดีแล้วที่สำคัญคือลดข้อจำกัดด้านระยะทางการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่คุณหันฉู่แนะนำไปว่ามีการผ่าตัดทางไกลแล้วด้วย
1: ใช่ค่ะตัวอย่างเช่นแผนกศัลยกรรมประสาทเชิงหน้าที่ของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงปักกิ่งหลังจากนำหุ่นยนต์ผ่าตัดที่พัฒนาในประเทศจีนมาใช้นะคะพบว่าระยะเวลาการผ่าตัดรักษาความผิดปกติของเนื้อเยื่อสมองส่วนลึกลดลงจาก3ชั่วโมงเหลือเพียง1ชั่วโมงค่ะอัตราการใช้งานหุ่นยนต์อยู่ที่ร้อยละ80และในหัตถการบางประเภทนะคะสามารถใช้หุ่นยนต์ช่วยได้ถึง 100% นะคะโดยมีค่าความคลาดเคลื่อนของการผ่าตัดน้อยกว่า 0.1 มิลลิเมตรค่ะ
0: แล้วก็ในเรื่องของหุ่นยนต์ผ่าตัดแบบ2กล้องนะคะการพัฒนาในประเทศจีนเขาก็ล้ำหน้าไปแล้วนะคะได้ถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลายเลยในการผ่าตัดตับแล้วก็ถุงน้ำดีที่คุณหันฉู่เคยแนะนำไปช่วงต้นเนา
1: ะ
0: แล้วก็ในเรื่องของระบบทางเดินอาหารด้วยก็ช่วยลดขนาดบาดแผลนะคะจากการผ่าตัดลงได้ร้อยละ60ทำให้ระยะเวลาการนอนโรงพยาบาลเฉลี่ยหลังจากผ่าตัดแล้วนะคะลดลงจาก7วันเหลือเพียง3วันโอ้โหช่วยได้มากเลยทั้งในเรื่องของลดการเจ็บป่วยเจ็บปวดเนา
1: ะ
0: แล้วก็เรื่องของราคาค่าใช้จ่ายจากตัวอย่างที่ว่าโรงพยาบาลในเมืองใหญ่นะคะแล้วก็มาถึงโรงพยาบาลระดับภูมิภาคต่างๆของจีนในระดับที่ย่อยลงไปอีกระดับอำเภอนี่ก็มีตัวอย่างแล้วใช้แล้วหรือยังคะ
1: ค่ะคือในโรงพยาบาลระดับอำเภอแห่งหนึ่งในมณฑลทางตะวันออกของจีนนะคะตั้งแต่ต้นปี2026ได้เริ่มนำหุ่นยนต์ผ่าตัดที่พัฒนาในจีนนะคะมาใช้งานจำนวน1เครื่องถึงปัจจุบันได้ดำเนินการผ่าตัดแล้ว86รายค่ะโดยในจำนวนนี้ผู้ป่วยอายุ60ปีขึ้นไปมีสัดส่วนร้อยละ70ค่ะ
0: ค่ะ
1: ต้นทุนการรักษาพยาบาลเฉลี่ยของผู้ป่วยลดลงร้อยละ40ส่งผลให้สถานการณ์เดิมที่ผู้ป่วยเ จำเป็นต้องเดินทางไปยังเมืองใหญ่เพื่อรักษาโรคร้ายแรงได้รับการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรมนะคะขณะเดียวกันจำนวนผู้เข้ารับบริการในแผนกศัลยกรรมกระดูกเพิ่มขึ้นร้อยละ55เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนค่ะ
0: ค่ะก็

0: หุ่นยนต์ทางไกลเป็นครั้งแรกของโลกก็ดำเนินการสำเร็จระหว่างเมืองนะคะทางตอนใต้กับเขตตะวันตกของประเทศจีนนี่แหละก็มีความแม่นยำในระดับไมโครเมตรเลยค่ะ
1: นอกจากนี้ทีมแพทย์จากสถาบันการศึกษาแห่งหนึ่งในภูมิภาคตะวันออกของจีนนะคะได้ดำเนินการผ่าตัดตับไหลถุงน้ำดีด้วยหุ่นยนต์ทางไกลข้ามระยะทางกว่า 4,000 กิโลเมตรเป็นครั้งแรกของโลกนะคะขณะเดียวกันโรงพยาบาลระดับประเทศแห่งหนึ่งได้ใช้เทคโนโลยีดาวเทียมดำเนินการผ่าตัดตับอ่อนและลำแส้เล็กส่วนต้นทางไกลในระยะไกลพิเศษค่ะ
0: ก็ฟังมาถึงตรงนี้รู้สึกว่าเทคโนโลยีดาวเทียมจากเดิมมันใช้ในเรื่องของการสื่อสารเป็นหลักเนาะหรือว่าช่วยในการเดินทางนะคะ GPS ต่างๆมาถึงในภาคส่วนของทางการแพทย์แล้วก็สะท้อนให้เห็นได้เลยว่าเทคโนโลยีการผ่าตัดทางไกลของจีนเนี่ยก้าวจากระยะไล่ตามนะคะไปสู่ระยะขึ้นเป็นผู้นำอย่างเป็นรูปธรรมแล้วด้วยแต่ในเรื่องของราคาค่าใช้จ่ายของหุ่นยนต์ต่างๆที่โดยเฉพาะหุ่นยนต์ทางการแพทย์ด้านการผ่าตัดนี่ราคามีการปรับขึ้นปรับลงบ้างไหมคะปัจจุบันนี้
1: ในด้านการเสริมศักยภาพระบบสาธารณสุขระดับพื้นฐานนะคะราคาของหุ่นยนต์ผ่าตัดที่พัฒนาในจีนนะคะได้ลดลงมาอยู่ที่ประมาณ 5-8 ล้านหยวนค่ะซึ่งต่ำกว่าผลิตภัณฑ์นำเข้าประมาณ60%โดยข้อมูลเปรียบเทียบด้านราคาดังกล่าวสามารถตรวจสอบได้จากใบเสนอราคาทางการของผู้ผลิตภายในประเทศและราคาตลาดของผลิตภัณฑ์นำเข้าค่ะ
0: ราคาที่ลดลงนะคะโดยเฉพาะการที่ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศจีนเนี่ยก็ทำให้หุ่นยนต์ผ่าตัดที่พัฒนาในประเทศเขามีการนำไปใช้ในโรงพยาบาลระดับอำเภอของจีนแล้วกว่า200แห่งค่ะ
1: ค่ะ
0: ก็อย่างที่คุณหันชูว่าก็คือทำให้ผู้ป่วยในพื้นที่ห่างไกลเนี่ยสามารถเข้าถึงบริการผ่าตัดที่มีคุณภาพได้ไม่จำเป็นที่จะต้องเดินทางเข้ามาเมืองใหญ่อย่างเดียวแล้วก็ในเรื่องของจากที่มาช่วยในงานผ่าตัดของทางการแพทย์แล้วหลังจากที่ผู้ป่วยต้องพักฟื้นฟูเนี่ยหุ่นยนต์ก็เข้ามาช่วยงานฟื้นฟูสมรรถภาพได้ด้วย
1: ใช่ค่ะเทคโนโลยีดังกล่าวมุ่งเน้นการให้บริการแก่ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองการบาดเจ็บไขสันหลังและโรคระบบกระดูกและข้อโดยสามารถจัดทำแผนการฟื้นฟูที่เป็นมาตรฐานและเฉพาะบุคคลเพื่อเร่งการฟื้นตัวของสมรรถภาพร่างกายค่ะ
0: ค่ะ
1: สำหรับหุ่นยนต์ฟื้นฟูด้านการเคลื่อนไหวหุ่นยนต์โครงกระดูกภายนอกสำหรับขาส่วนล่างของผู้ผลิตภายในประเทศมีอัตราการใช้งานในศูนย์ฟื้นฟูมากกว่า25%โดยในปี2025มูลค่าตลาดอยู่ที่ประมาณ 15,600 ล้านหยวนเพิ่มขึ้น45%เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าค่ะ
0: ค่ะขณะเดียวกันนะคะมีข้อมูลจากโรงพยาบาลฟื้นฟูแห่งหนึ่งนะคะในกรุงปักกิ่งเขาระบุว่าผู้ป่วยที่ใช้หุ่นยนต์ฟื้นฟูขาส่วนล่างมีอัตราการฟื้นตัวของสมรรถภาพการเคลื่อนไหวที่สูงกว่าการฝึกแบบใช้แรงงานคนนะคะมีเจ้าหน้าที่มาช่วยเนี่ยมีสมรรถภาพที่เพิ่มสูงขึ้น60%แล้วก็ระยะเวลาที่ใช้ในการฟื้นฟูเนี่ยถือว่าลดลงได้40%เลยค่ะก็คือมีหุ่นยนต์เข้ามาช่วยแรงงานคนนะ
1: คะ
0: แล้วก็บางทีอาจจะผู้ช่วยเนาะเจ้าหน้าที่ต่างๆเนี่ยอาจจะคนไข้เยอะอาจจะดูแลไม่ทั่วถึงก็หุ่นยนต์เข้ามาช่วยฟื้นฟูเนี่ยทำให้ผ่อนคลายความต้องการของผู้ป่วยได้มากขึ้นแล้วก็อาจจะในเรื่องของการใช้งานเนา
1: ะ
0: บางทีถ้าผู้ป่วยมีอารมณ์ที่อาจจะแปรปรวนหน่อยเจ้าหน้าที่บางทีอาจจะมีผลกระทบในการที่จะช่วยฟื้นฟู
1: ใช่ค่ะ
0: แต่หุ่นยนต์เนี่ยรองรับได้ทุกสถานการณ์เข้ามาช่วยงานได้ดีค่ะ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าในเรื่องของการช่วยในเรื่องฟื้นฟูการเคลื่อนไหวการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายผู้ป่วยเนี่ยรายละเอียดแล้วก็ตัวอย่างยังมีมากกว่านี้นะคะเวลาของรายการวันนี้หมดลงแล้วค่ะคุณหันชูและดิฉันทภีพันธ์วงศ์กรมรเวชลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: 用你的母语学汉语，每日汉语。
3: 用你的母语学汉语，每日汉语。
4: เรียนภาษาจีนกับ CRI
5: 大家好，ยินดีต้อนรับสู่รายการเรียนภาษาจีนกับ CRI 欢迎各位听众跟 CRI 学汉语，我是周旭。
6: 大家好，我是 Internet ปลดเปลื้อง
5: มาทบท

0: ทวนคราวที่แล้วกันหน่อย你每天几点下班แปลว่าอะไรคะ
1: ทุกวันคุณเลิกงานกี่โมงคะ
0: ถูกต้องค่ะมาฟังบทสนทนาคราวที่แล้วอีกครั้งนะคะ
2: 你每天几点上班
3: 早上九点
2: 那你每天几点下班呢
3: 晚上五点
1: คุณโจคะถ้าเราจะถามเขาว่าก่อนหน้านี้คุณเคยทำอะไรมาบ้างภาษาจีนพูดอย่างไรคะ
0: 你以前做过什么工作
1: 你以前做过什么工作
0: 以前แปลว่าแต่ก่อนหรือก่อนหน้านี้
1: อีเฉียน
0: กั่วเป็นคำวิเศษที่ใช้หลังคำกริยาบอกการกระทำที่เกิดขึ้นในอดีต
1: กั่ว
0: ซั่วแปลว่าทำ
1: ซั่วงั้นซั่วกั่วก็แปลว่าเคยทำใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะซั่วกั่วแปลว่าเคยทำ
1: ซั่วกั่ว
0: 什么แปลว่าอะไร
1: 什么
0: 工作แปลว่างาน
1: กงซั่วงาน
0: คุณเคยทำงานอะไรมาบ้างคะ你以前做过什么工作
1: 你以前做过什么工作
0: เรามาฟังบทสนทนากันค่ะ
2: 你以前做过什么工作
3: 我以前是记者你呢
2: 我以前是医生
1: 我以前是记者ประโยคนี้หมายความว่าอะไรคะ
0: หมายความว่าดิฉันเคยเป็นผู้สื่อข่าวค่ะ
1: ถ้าเราอยากจะถามเขาว่าเขาทำงานนานหรือยังภาษาจีนพูดอย่างไรคะ
0: ดิฉันจะยังไม่ตอบค่ะลองฟังบทสนทนานี้ก่อนค่ะ
3: 你在这里工作多长时间了
2: 两年了
0: ค่ะคุณทำงานที่นี่นานหรือยังภาษาจีนก็คือ你在这里工作多长时间了
1: ดิฉันพอทราบบางคำหนีคุณใจแปลว่าอยู่ที่กงซั่วแปลว่าทำงานหรืองาน
0: เจ้อหลีแปลว่าที่นี่
1: เจ้อหลี
0: ตัวแปลว่ามากมายแต่ในประโยคนี้หมายความว่าเท่าไหร่ตัวฉางแปลว่านานเท่าไหร
1: ่ตัวฉาง
0: สือเจียนแปลว่าเวลา
1: สือเจียน
0: คุณทำงานที่นี่นานหรือยัง你在这里工作多长时间了
1: 你在这里工作多长时间了
0: มาถึงเกรดวัฒนธรรมวันนี้เทศกาลชิงหมิงเป็นเทศกาลดั้งเดิมของจีนขณะนี้รัฐบาลจีนได้ให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูและอนุรักษ์วัฒนธรรมดั้งเดิมปี2008รัฐบาลจีนได้ประกาศให้เทศกาลชิงหมิงเป็นวันหยุดประจำปีเพื่อให้ลูกหลานได้แสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษผู้ล่วงลับเทศกาลชิงหมิงจะตรงกับวันที่4เมษายนในปีอธิกาสุรทินหรือปีที่เดือนกุมภาพันธ์มี29วันส่วนปีปกติวันชิงหมิงจะตรงกับวันที่5เมษายนค่ะ
1: ก่อนจากการมีการบ้านให้ท่านผู้ฟังค่ะ
0: 你在这里工作多长时间了แปลเป็นภาษาไทยว่าอย่างไรคะ
1: กรุณาส่งคำตอบมาที่อีเมล tai@cri.com.cn ถ้าท่านต้องการฟังซ้ำหรือต้องการข้อมูล CRI ขอเชิญที่ www.thai.cri.cn วันนี้ดิฉันอินทนินปลดเปลื้องและคุณโจชื่อต้องลาก่อนแล้วพบกันใหม่นะคะใจเจียน
0: ใจเจียนค่ะ
4: เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการสารสัมพันธ์ไทยจีนนะคะวันนี้ค่ะเราจะมาดูเรื่องของการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกนะคะจาก QS World University Rankings ค่ะเขาได้มีการเรียกว่าจัดทำรายงานออกมานะคะเกี่ยวกับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกประจำปี2027ค่ะซึ่งก็ปรากฏว่ามีมหาวิทยาลัยของจีนหลายแห่งเลยแรงค์เนี่ยขยับขึ้นนะคะไปอยู่ในอันดับที่สูงแล้วก็จะมีมหาวิทยาลัยไหนบ้างต้องไปฟังเพิ่มเติมกันจากคุณนันทิดาค่ะ
5: ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกหรือ QS World University Ranking 2027นะคะก็ได้พบว่ามหาวิทยาลัยของจีนหลายแห่งค่ะได้ขยับอันดับตัวสูงขึ้นสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับวงการศึกษาโลกค่ะจีนแผ่นดินใหญ่นะคะก็ถือว่ามีมหาวิทยาลัยติดอันดับท็อป100นะคะของโลกถึง6แห่งค่ะนำโดยมหาวิทยาลัยปักกิ่งอยู่ที่อันดับที่13ของโลกตามด้วยมหาวิทยาลัยชิงหัวอันดับที่14มหาวิทยาลัยฟูตันอันดับที่26มหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้เจียวทงอันดับที่36มหาวิทยาลัยเจ้อจิงอันดับที่47และมหาวิทยาลัยหนานจิงอันดับที่90ค่ะในภาพรวมแล้วนะคะจีนแผ่นดินใหญ่มีมหาวิทย

0: ไลน์ที่ติดอันดับ QS รวม85แห่งซึ่งถือว่ามากเป็นอันดับ3ของโลกรองจากสหรัฐอเมริกาสหราชอาณาจักรขณะเดียวกันนะคะมหาวิทยาลัยของจีนที่เคยติดอันดับมาก่อนจำนวนมากเนี่ยก็มีอันดับที่ดีขึ้นแล้วก็ยังมีมหาวิทยาลัยจีนอีก13แห่งค่ะที่ติดอันดับเป็นครั้งแรกด้วยขณะที่มหาวิทยาลัยม้ามืดนะคะอย่างมหาวิทยาลัยเจ้อเจียงแล้วก็มหาวิทยาลัยหนานจิงเนี่ยก็ยังตอกย้ำว่าความแข็งแกร่งของอุดมศึกษาจีนนี่ได้กระจายออกไปมากแล้วก็มหาวิทยาลัยเจ้อเจียงเนี่ยตั้งอยู่ที่เมืองหางโจวนะคะถือว่าเป็นหนึ่งในพื้นที่สำคัญของเศรษฐกิจดิจิทัลและเทคโนโลยีซึ่งทั้งหมดนี้นะคะมองเห็นถึงความสำคัญสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์อุดมศึกษาโลกอย่างชัดเจนค่ะศูนย์กลางความรู้ไม่ได้กระจุกตัวอยู่ในโลกตะวันตกเพียงด้านเดียวอีกต่อไปแล้วนะคะแต่มหาวิทยาลัยในเอเชียโดยเฉพาะจีนค่ะกำลังมีบทบาทมากขึ้นทั้งในฐานะผู้ผลิตองค์ความรู้ผู้พัฒนานวัตกรรมและก็ผู้กำหนดทิศทางการแข่งขันของโลกในระยะยาวด้วยค่ะ
1: ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่ทั้งน่าสนใจค่ะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางด้วยนะเพราะว่าหลายท่านที่ติดตามรับฟังเรานะคะอาจจะมีการเดินทางไปเรียนต่อที่ประเทศจีนก็ดีหรือแม้แต่ส่งบุตรหลานไปอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งเรียกว่าความการันตีได้ว่าถ้ามาเรียนที่ประเทศจีนนะคะมหาวิทยาลัยเองเนี่ยก็มีการพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องจนได้แร้งสูงขึ้นด้วยนั่นเองค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่นำมาฝากคุณผู้ฟังของเราในวันนี้นะคะแต่ว่าวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะเราทั้งสองคนดิฉันภาดาราจงไหมกลางจากจุฬาเรดิโอพลัส
0: และดิฉันนันทิดาพวงทองจากสถานีวิทยุ CRI กรุงปักกิ่งค่ะ
1: ต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: ในแต่ละปีจะมีปริมาณขยะทั่วประเทศเพิ่มขึ้นในปี2566มีจำนวนขยะทั้งสิ้น 26.96 ล้านตันแล้วมันจะเยอะขนาดไหนคุณผู้ฟังลองจินตนาการดูนะครับว่าถ้าในบ้านเรามีขยะขนาดใหญ่เท่าฝูงปลาวาฬสีน้ำเงินว่ายน้ำมาพร้อมกันถึง 140,000 ตัวแล้วแต่ละตัวกำลังแหวกว่ายไปมาดำผุดดำว่ายเต็มไปทั่วทุกภาคในประเทศบางตัวเปรอะเปื้อนด้วยขยะมูลฝอยและของเน่าเสียบางตัวมีสารอันตรายมากมายที่พร้อมก่อมลพิษได้ตลอดเวลาและบางตัวกำลังพ่นน้ำพ่นขยะรีไซเคิลที่รอการจัดการและยากต่อการย่อยสลายช่วยกันลดปัญหาขยะที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้นปัญหาขยะปัญหาของทุกคนปฏิเสธถุงพลาสติกและโฟมแยกขยะให้เป็นนิสัยใช้อย่างคุ้มค่าลดขยะจากบรรจุภัณฑ์ใหม่และนำกลับมาใช้ซ้ำจุฬาเรดิโอพลัสอยากให้ทุกคนช่วยกันทำให้โลกใบนี้ของเราน่าอยู่ขึ้นด้วยการลงมือทำอย่างจริงจังจามจุรีร่วงกล่าวเราร่ำให้สำนึกในพระคุณอันอุ่นขวัญยิ่งพระกรุณาโลกประจักษ์คือรักจริงรักที่ไม่ทอดทิ้งประชาชนรำลึกรอยพระสวนซึ้งตรึงใจชาติชื่นพระราชชกิจสารทานกุศลจุฬาภักจงรักพร้อมน้อมกมลอาลัยล้นพระพันปีคืนพิมานน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน
1: ร่วมจารึกคุณค่าในภูมิปัญญาแห่งแผ่นดินสยามกับรายการไทยศึกษาทุกวันพฤหัสบดี 16:30 นถึง 16:55 นดำเนินรายการโดยอาจารย์โกมุตคงเทศสถาบันไทยศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการไทยศึกษาโดยสถาบันไทยศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับผมโกมุตคงเทศดูแลรายการกันอยู่เป็นประจำทุกๆวันพฤหัสบดี 16:30 ครับวันนี้เรื่องที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับจะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่มีความน่าสนใจอย่างน่าลึกซึ้งแล้วก็น่าเลื่อมใสไปพร้อมๆกันเลยนะครับถ้าหากว่าคุณผู้ฟังได้รับทราบตัวเรื่องราวเนื้อหาจากเราซึ่งถึงแม้ว่าจะได้ทราบข้อมูลกันไป

0: ไม่มากเท่าที่ความนะเท่าที่รายละเอียดจริงๆควรจะมีนะเพราะเวลาเราสั้นมากเลยนะฮะคุณผู้ฟังย่อมอยากที่จะไม่ว่าจะไปเยี่ยมชมสถานที่หรือว่าไปศึกษาเพิ่มเติมให้ละเอียดลึกซึ้งแน่นอนเลยนะครับและอาจารย์ที่มาพูดคุยกันในวันนี้ครับรองศาสตราจารย์ดร.อาทิตย์ชีระวนิชกุลอาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสวัสดีอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับผม
0: ผมเริ่มต้นซะแบบนี้เลยเนี่ยอาจารย์เกินไปไหมครับ
1: อ๋อครับจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยก็ชวนคุณโกมุตอาจารย์โกมุตมาคุยกันนะครับในหัวข้อที่ชื่อว่าอักษรศาสตร์ในวัดราชบพิตร
0: นี่ไงครับ
1: ก็จริงๆแล้วอันนี้เนี่ยก็ต้องเรียนว่าได้กล่าวได้พูดไปแล้วนะครับในวันที่20มิถุนายน2569ที่ผ่านมา
0: ซึ่
1: งเป็นการเสวนาเพื่อที่จะฉลองในโอกาสวาระมงคลนะครับ 99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกนะครับปีนี้ทรงเจริญพระชนมพรรทรงเจริญพระชนมอายุ99พรรษาก็เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมยินดีสำหรับเราชาวพุทธศาสนิกชนนะครับที่ว่าเห็นพระองค์ท่านปรากฏพระองค์ยังทรงแข็งแรง
0: แล้วก็
1: เป็นเรียกว่าสังฆรัตนะที่น่านับถือน
0: ่
1: าเล
0: ื่อ
1: มใสมาก
0: ๆ
1: ของพวกเรานะครับก็เลยได้รับเชิญจากทางพระรามเนี่ยให้ได้พูดเรื่องนี้แต่คิดว่าก็คงจะมีผู้ฟังในวงจำกัดก็เลยขออนุญาตนำมาบอกเล่ากันต่อในรายการไทยศึกษาอีกทีหนึ่งนะครับ
0: ครับก็เพราะว่ารายการเราผู้ฟังก็ยังจำกัดอยู
1: ่ก็ยังจำกัดอยู่นะครับแต่ว่าก็น่าจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ช่วยเผยแพร่
0: ใช่ครับเมื่อสักครู่นี้ครับพูดถึงพระองค์ท่านนะครับสมเด็จพระสังฆราชนะครับมีความรู้สึกผมเชื่อนะครับว่าหลายๆท่านรู้สึกเหมือนกันเลยก็คือว่าเวลาที่เราได้เห็นไม่ใช่เฉพาะแค่พระจริยวัตรของท่านนะครับแต่ว่าเอาแค่ได้เห็นภาพท่านอ่ะ
1: ครับ
0: เหมือนกับมีความเรืองแสงเหมือนมีแบบรัศมีอะไรเงี้ย
1: ก็คงเป็นด้วยพระจริยวัตรที่พระองค์ท่านทรงฝึกตนมาอย่างดีนะครับอย่างที่ในเวลาที่เราสวดกันแล้วก็บอกว่าสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนก็คือปฏิบัติดีใช่ไหมครับคนเราเมื่อปฏิบัติตนดีนะครับมันก็คุณธรรมก็จะเพิ่มพูนขึ้นมาในตน
0: เหมือนมีรัศมีในตัว
1: ใช่สะท้อนออกมาให้เราเห็น
0: ทีนี้อาจารย์ครับอาจารย์บอกว่าเรื่องที่จะพูดคุยกันเนี่ยคืออักษรศาสตร์ในวัดราชบพิตรซึ่งปกติแล้วคนโดยทั่วไปพอบอกว่าไปที่วัดเนี่ยเขาไม่นึกถึงเรื่องอักษรศาสตร์กัน
1: ใช่ไหมครับคือคนส่วนใหญ่จะคิดว่าเวลาพูดถึงคำว่าอักษรศาสตร์จะหมายถึงหนังสือตำรับตำราอะไรอย่างเดียวนะครับจริงๆแล้วคำว่าอักษรศาสตร์มันมีความหมายที่กว้างขวางไปมากกว่านั้นนะครับก็คือผมก็พยายามทำความเข้าใจนะแน่นอนว่าคำว่าอักษรจริงๆมันมาจากคำบาลีสันสกฤตแปลว่าตั้งอยู่ดำรงอยู
0: ่ครับ
1: อะไรที่ทำให้สิ่งหนึ่งตั้งอยู่ดำรงอยู่ล่ะก็คือตัวอักษรนะครับอย่างเช่นถ้าเราพูดกันธรรมดาเนี่ยไม่ได้อัดเสียงไว้เนี่ยมันก็หายไปหรือเราคิดอยู่ในสมองเนี่ยมันก็หายไป
0: ถ้าเราก็รู้อยู่แค่คนเดียว
1: แต่ว่าถ้าเราจดบันทึกนะครับเราเขียนด้วยเป็นอักขระนะครับแทนเสียงแทนคำความหมายเนี่ย
0: สิ่งนั้นมันจะเป็นหลักเป็นฐานเป็นพยานวัตถุอยู
1: ่ใช่ครับ
0: ครับ
1: ทีนี้ในแง่ของความเป็นอักษรศาสตร์เนี่ยแน่นอนอักษรก็เป็นสื่อหนึ่งที่ใช้เพื่อที่จะสื่อความหมาย
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นตัวแก่นแท้จริงๆเนี่ยก็คือการที่เราสามารถที่จะส่งต่อหรือส่งถ่ายทอดสิ่งที่เป็นความหมายเน
0: ี
1: ่ยให้กว้างไกลให้กว้างไกลออกไป
0: อันนี้ขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างยิ่งเลยเพราะว่ามันทำให้ลำพังเพียงแค่ความคำว่าอักษรศาสตร์เนี่ยมันลึกซึ้งมากไปกว่าความผิวเผินที่โดยทั่วไปแล้วเนี่ย คนสัมผัสถึง
1: คนจะเข้าใจแต่ว่าโอ้ยพอพูดถึงอักษรศาสตร์เอ๊ะเดี๋ยวอาจารย์อาทิตย์จะมาพูดถึงแค่เฉพาะตัวอักษร
0: ตัวอักษร
1: ไม่ใช่นะครับคือจริงๆก็คือความหมายนะ
0: ครับ
1: เวลาเราพูดถึงความหมายเนี่ยมันเป็นอะไรที่มีความหมายมีเรียกว่าอะไรล่ะความลึกซึ้งอ่ะนะฮะ
0: เพราะว่าความหมายนะมันมีที่มาที่ไปนะครับแล้วพอเราถ้าเราไม่รู้ที่มาที่ไปเนี่ยความลึกซึ้งมันหายไปมันอาจจะมีแค่ความสลัดสลวยของตัวภาษาแต่พอได้รับทราบที่มาปุ๊บเนี่ยความลึกซึ้งมีแล้วเนี่ยมันก็เลยก่อให้เกิดจิตสำนึกขึ้นมาได้โดยที่ไม่รู้ตัว
1: ครับทีนี้ที่มาพูดกันถึงเรื่องอักษรศาสตร์ในวัดราชบพิตรเนี่ยก็คงจะพยายามชี้ให้เห็นนะครับว่าโอเคแน่นอนมันมีทั้งอักษรศาสตร์ทั้งในความหมายกว้างและความหมายแคบ
0: ครับ
1: ใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: ความหมายกว้างก็คือการที่สามารถที่จะสื่อความหมายผ่านอักษรก็ดีผ่านสัญลักษณ์ต่างๆก็ดี
0: ครับ
1: หรืออักษรศาสตร์ในความหมายแคบลงก็จะหมายถึงบรรดาจารึกบรรดาธรรมะ

0: นะครับหรือว่าหนังสือหนังหาตำรับตำรา
1: ข้อความ
0: ใช่ครับที่แต่งขึ้นแล้วก็เผยแพร่มันจะออกมาจากวัดราชบพิตรเนี่ยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหรือแม้กระทั่งเรื่องของชื่อเรื่องของนามของสิ่งต่างๆที่ปรากฏอยู่ในวัดราชบพิตรเอง
1: อย่างนี้ถ้าเราเริ่มต้นคำว่าอักษรศาสตร์กับทางวัดเนี่ยประวัติของวัดก็ยังถือเป็นอักษรศาสตร์ด้วยเช่นกันไหมอาจารย
0: ์แน่นอนครับประวัติศาสตร์ก็เป็นส่วนหนึ่งสาขาหนึ่งของอักษรศาสตร์ถูกไหมครับจริงๆแล้วประวัติศาสตร์นี้มันเป็นเรื่องของวิธีคิดนะครับมันไม่ใช่หมายถึงแค่ว่าเดิมมันมีอะไรนะเหตุเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นในอดีตนะครับแต่สิ่งนี้เนี่ยครูผมท่านอาจารย์ประพจน์เนี่ยท่านก็บอกว่าเน้นมากเลยว่าประวัติศาสตร์นี้มันไม่ใช่แค่ตัวเนื้อหานะมันเป็นวิธีคิดด้วยหมายความว่าเราก็ต้องคิดว่าถ้าเราจะกล่าวถึงประวัติของสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ได้ดูแค่ว่าพอสอนนั้นปีนั้นเวลานั้น
1: เกิดอะไรขึ้น
0: แต่เราต้องดูด้วยว่ามันเกิดขึ้นมาจากอะไรนะครับ
1: ทำไมมันถึงต้องเกิด
0: ใช่ถูกต้องนะครับอย่างเช่นวัดราชบพิตรเนี่ยถ้าเราพูดถึงประวัตินะฮะที่อาจารย์กมูลถามเนี่ยถ้าตอบแบบทั่วๆไปก็จะตอบแค่ว่ามันสร้างขึ้นเมื่อปี2412นะครับใครเป็นคนสร้างรัชกาลที่5เป็นทรงผู้ทรงสร้างใครเป็นปฐมเจ้าอาวาสอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็คือเป็นประวัติศาสตร์ในเชิงที่เป็นประวัติผิวเผินแต่จริงๆถ้าเกิดว่าเรามองในเชิงประวัติที่ลึกลงไปนะครับเราก็จะเห็นว่าเราจะอธิบายได้มากขึ้นนะครับว่าวัดเนี้ยทราบไหมว่าเสมือนกับเป็นวัดคู่แฝดของกับวัดอีกวัดหนึ่ง
1: ครับ
0: แล้วก็เป็นวัดลูกของวัดอีกวัดหนึ่งนะครับเป็นวัดคู่แฝดแล้วก็เป็นวัดลูกด้วยแปลว่าอะไรนะครับก็วัดราชบพิตรเนี่ยอาจารย์กมุตทราบใช่ไหมว่าตั้งอยู่ตรงไหนฮะ
1: อยู่แถบริมแม่น้ำ
0: ริมคลองคลองที่ชื่อว่าคลองคูเมืองเดิม
1: ครับ
0: นะครับต่างทางที่จะทะลุจากกระทรวงกลาโหมใช่ไหมครับแล้วก็ทะลุวังสารานรมเนาะกระทรวงกลาโหมนั่นแหละแล้วก็ผ่านวัดราชประดิษฐ์แล้วก็ข้ามคลองที่เรียกว่าคลองคูเมืองเดิมไปก็เป็นวัดราชบพิตรนะครับแล้วเป็นกระทรวงมหาดไทยข้างๆแล้วก็เดินทะลุไปก็จะเป็นอะไรครับเป็นเสาชิงช้าเป็นพระสุทัศน์เนื้อออกนึกพอจะนึกภาพออกใช่ไหมครับทีนี้เมื่อสักครู่นี้ผมก็พูดถึงอีกวัดหนึ่งขึ้นมาก็คือวัดราชประดิษฐ
1: ์ครับ
0: นะครับวัดราชประดิษฐ์เนี่ยมีความสำคัญในฐานะที่เป็นเหมือนกับเป็นวัดต้นแบบหรือวัดพ
1: ่อ
0: หรือว่าแฝดผู้พี่นะครับจะเรียกอย่างก็ได้ของวัดราชบพิตรนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าวัดราชประดิษฐ์เนี่ยสร้างในสมัยรัชกาลที่4
1: ครับ
0: นะครับโดยที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4เนี่ยทรงสถาปนาวัดนี้ขึ้นนะครับในที่ดินซึ่งเดิมเนี่ยเป็นสวนกาแฟหลวง
1: ครับ
0: นะครับพอพูดถึงสวนกาแฟก็เป็นประวัติศาสตร์อีกละ
1: ใช่
0: ว่าทำไมถึงมีสวนกาแฟอยู่ใกล้ๆ
1: และเป็นของหลวงด้วย
0: นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคิดต่อไปว่าตอนที่รัชกาลที่4ทรงพระผนวชนั้นเนี่ยในสมัยกาลที่3ก็คือรัชกาลที่4ทรงพระผนวชอยู่ใช่ไหมคร
1: ับ
0: นะครับเวลานั้นก็แน่นอนเราก็จะอ่านพงศาวดารก็ดีอ่านนวนิยายหรือเรื่องเล่าต่างๆก็ดีเราจะเห็นว่าในสมัยรัชกาลที่3นั้นเป็นช่วงเวลาที่ทำไมครับ
1: มี
0: การค้าขายมีฝรั่งเข้ามาในบ้านเมืองไทยเนี่ยเยอะมากเลยในกรุงเทพเนี่ยแน่นอนเขาดื่มอะไรกัน
1: กาแฟ
0: เขาดื่มกาแฟใช่ไหมครับแล้วก็ในฐานะที่เป็นพืชทางเศรษฐกิจเนี่ยกาแฟเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญอีกชนิดหนึ่งนอกจากชา
1: ครับ
0: จริงๆถ้าพูดเรื่องชาพูดเรื่องกาแฟนี
1: ่
0: ไปได้อีกยาวแต่ว่าเอาสั้นๆรวบสั้นๆก็คือว่าเราก็จะเห็นว่าถ้าเราคิดดูดีๆคนไทยเดิมไม่ดื่มกาแฟ
1: ใช่ครับ
0: นะครับสมัยผมเด็กๆเนี่ยไม่ได้นิยมดื่มนะกาแฟ
1: คือชายังมีความผูกพันกับคนไทยมากกว่ากาแฟ
0: ใช่ครับนะฮะอย่างเวลาที่เราเห็นแบบโหมีการชงกาแฟสดดื่มกันเป็นล้ำเป็นสันหรือมีร้านกาแฟผุดขึ้นมากมายเนี่ยมันประมาณเมื่อสัก 20-30 ปีนี่เองนะครับ
1: ใช่แล้ว
0: ก่อนหน้านั้นสมัยผมเนี่ยเดี๋ยวคุณจะรู้อายุหมดเลยว่าสมัยผมเด็กๆประมาณ40ปีก่อนเนี่ยคนก็ดื่มกาแฟสำเร็จรูปเป็นหลักนะฮะหรือว่าดื่มกาแฟตามร้านกาแฟที่เราเรียกว่าสภากาแฟเป็นหลักแต่ว่าไม่ได้มีร้านกาแฟแบบโหดัดดื
1: ่
0: ม
1: ไม่ได้เป็นแบบกาแฟสดสมัยนี้เป็นพวก
0: แต่ว่าอันนี้เราก็จะเห็นว่าความนิยมของคนไทยแต่เดิมว่าไม่ได้นิยมดื่ม
1: กาแฟ
0: ใช่ครับแต่ว่าการที่มีปลูกกาแฟขึ้นมาได้ก็แปลว่ามันจะต้องมีคนจากข้างนอกเข้ามาหรือว่าการเริ่มหรือว่ามีความสำคัญจนกระทั่งสามารถปลูกได้เนี่ยแปลว่ามันต้องมีมูลค่าทางเศรษฐกิ
1: จใช
0: ่หรืออะไรบางอย่าง
1: ใ
0: ช่ไหมครับอันนี้ก็ ขั้นตอนที่หนึ่งนะของการบอกว่าประวัติศาสตร์วัดเนี่ย

0: ครับยังไม่ไปถึงวัดราชวัดวัดราชประดิษฐ์ประพิษเลยนะเอาแค่วัดราชประดิษฐ์ทีนี้รัชกาลที่10ท่านก็ส่งซื้อที่ดินที่ของหลวงเนี่ยที่เป็นสวนกาแฟเนี่ยนะครับสร้างวัดพื้นที่ก็ไม่มากเท่าไหร่หรอกผมจำไม่ได้ว่าพื้นที่เท่าไหร่แต่ว่าไม่กว้างเล็กๆแล้วก็สร้างวัดราชประดิษฐ
1: ์
0: ทีนี้ทำไมท่านจึงตั้งชื่อวัดนี้วัดราชประดิษฐ์อันนี้ก็เป็นคำตอบต้องตอบในเชิงประวัติศาสตร์อีกเช่นกัน
1: คร
0: ับท่านก็ทรงอธิบายรัชกาลที่4ท่านมีหลายพระหัตถ์ทรงอธิบายว่าในบ้านเมืองที่สำคัญมีฐานะที่เรียกว่าได้ว่าเป็นราชธานีสำคัญเนี่ยจะต้องมีวัด3วัดวัดที่1คือวัดมหาธาตุ
1: ครับ
0: วัดที่2คือวัดราชบูรณะ
1: ครับ
0: วัดที่3คือวัดราชประดิษฐานก็ลองสังเกตดูอย่างอยุธยาก็ดีลพบุรีก็ดีพิษณุโลกก็ดีจะมีชื่อวัด3วัดนี้วัดมหาธาต
1: ุ
0: นะถือว่าเป็นศูนย์กลางของพระนครนะครับเป็นที่สถิตของพระบรมสารีริกธาตุถูกไหมครับ
1: ครับ
0: แล้วก็มีวัดราชบูรณะแล้วก็วัดราชประดิษฐานวัดราชบูรณะกับราชประดิษฐานแปลว่าอะไรถ้าโดยศัพท์แปลว่าพระราชาเป็นผู้สร้างใช่ไหมครับราชบูรณะวัดราชประดิษฐานทีนี้ในกรุงเทพวัดมหาธาตุมีแล้วนะวัดราชบูรณะมีแล้วอยู่ตรงเชิงสะพานพุทธทุกวันนี้ใช่ไหมครับแต่ก่อนก็ยังไม่มีสะพานพุทธนะเนาะแต่ว่าวัดอีกวัดหนึ่งที่รัชกาลที่4ท่านตรัสว่ายังไม่มีคือวัดที่ชื่อว่าวัดราชประดิษฐานทีนี้ท่านก็ตั้งวัดราชประดิษฐานแต่ว่าท่านไม่ตั้งชื่อวัดราชประดิษฐานท่านตั้งแค่ว่าวัดราชประดิษฐ์เฉยๆโดยที่ทำไมครับโดยที่ทรงตั้งพระทัยอุทิศวัดราชประดิษฐ์เนี่ยให้เป็นวัดของฝ่ายธรรมยุทธติกานิกายโดยเฉพาะใช่ครับเพราะฉะนั้นแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยตอนที่ท่านตั้งวัดเนี้ยนะครับวัดเนี้ยปัจจุบันเนี้ยเราจะเรียกว่าวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: แต่ว่าดั้งเดิมเนี่ยท่านตั้งว่าวัดราชประดิษฐ์สถิตธรรมยุติการาม
1: ครับ
0: นะครับ
1: ครับ
0: มันมีนัยยะสำคัญอย่างไรนะครับก็คือว่าถ้าเราจะดูจากสร้อยวัดใหม่เนี่ยที่ใหม่นี้ก็คือหมายความว่าปัจจุบันเนี่ยเราจะเจอคำว่าอะไรครับคำว่ามหาสีมาใช่ไหมครับมหาสีมาคืออะไรนะครับรู้จักคำว่าสีมาใช่ไหมครับสีมาหรือใบเสมาเป็นคำเดียวกันนะครับอาจจะบางทีเรียกสีมาก็ได้เรียกเสมาก็ได้นะครับก็คือว่าเป็นเขตนะครับเขตที่พระราชาหรือพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยอุทิศให้แก่พระศาสนาเป็นส่วนเฉพาะตัดขาดออกจากพระราชอาณาจัก
1: ร
0: เพื่อที่จะให้เป็นที่ของพระสงฆ
1: ์
0: ในการที่จะประกอบสังฆกรรม
1: ใช่ครับ
0: นะครับสังฆกรรมที่ว่านี้คือการอุปสมบทหรือบวชพระนะครับและการลงอุโบสถในการสวดปาติโมกข์นะครับสองกิจกรรมนี้จะทำภายนอกเขตสีมาไม่ได้นะครับจะต้องทำภายในเขตสีมาเท่านั้นทีนี้เดิมเนี่ยนะครับในบ้านเมืองไทยเนี่ยจะมีเฉพาะแค่ขันธสีมาหมายความว่าเขตที่เป็นพระอุโบสถ
1: ครับ
0: นะครับเวลาเรานึกภาพออกไหมฮะเวลาที่เราเข้าไปในวัดก็จะมีอาคาร
1: ใช่ครับ
0: มีอาคารตั้งหลากหลายเราจะทราบได้ยังไงว่าอาคารนี้คือพระอุโบสถก็จะมีใบสีมาปักอยู
1: ่
0: นะครับใบสีมาบางทีก็ปักอยู่รอบตัวอาคารนะครับหรือว่าบางวัดก็ฝังไว้กับผนังอาคารอะไรอย่างนี้เป็นต้นอย่างนั้นเนี่ยเราเรียกว่าขันธสีมาหมายความว่าเป็นเขตเฉพาะที่สำหรับพระสงฆ์ทำสังฆกรรมแต่พอมาถึงรัชกาลที่4เนี่ยครับท่านก็มีความสนพระทัยในเรื่องของพระธรรมวินัยใช่ไหมครับแล้วท่านก็สถาปนาคณะสงฆ์ธรรมยุทธ์ขึ้นท่านก็ทรงศึกษาเรื่องพระวินัยเรื่องของธรรมะได้อย่างลึกซึ้งเลยคำว่าธรรมยุติกะก็คือให้ยุติลงที่ธรรมหมายความว่าต้องมีพระไตรปิฎกหรือว่ามีพระธรรมวินัยเนี่ยเหมือนกับเป็นหลักอ้างอิงนะครับท่านก็เห็นว่ามีแนวคิดเรื่องมหาสีมานะครับท่านก็เลยบอกว่าวัดราชประดิษฐ์ที่จะทรงสร้างเนี่ยท่านจะสร้างเป็นมหาสีมาคือเป็นสีมาใหญ
1: ่
0: นะครับสีมาใหญ่ในที่นี้ไม่ถึงแม้ว่าแท่งเหล็กใหญ่ๆหร
1: ือ
0: ทั้งไม่ใช่ขนาด
1: ครับ
0: เป็นเรื่องของขอบเขตบริเวณนะครับทีนี้ท่านก็บอกว่าวัดอื่นๆเนี่ยปลูกเขตสีมาเฉพาะแค่ตัวพระอุโบสถใช่ไหม
1: คร
0: ับ แต่วัดราชประดิษฐ์เนี่ยทำเป็นเหมือนกับเสาขั้นศิลาเลยรอบวัดเลยนะรอบกำแพงวัดเลยแล้วแถมยังไงด้วยครับแถมมีจารึกระบุไว้ด้วยว่าอันนี้เป็นสีมาทิศอะไรนะครับ สีมาทิศนี้นะครับเป็นของวัดราชประดิษฐ์ทรงสร้างไว้อุทิศแก่คณะสงฆ์ธรรมยุทธ์เท่านั้นอะไรทำนองนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามองในเชิงสัญลักษณ์ก็คือว่าพระองค์ท่านเนี่ยใช้อะไรครับอุดมคติของการสร้างวัดแบบในอาณาจักรหรือราชธานีโบราณที่ชื่อว่าวัดราชประดิษฐ์เนี่ยมาเป็นที่ตั้งของคณะสงฆ์คณะธรรมยุติกาซ
1: ึ่
0: งท่านตั้งขึ้นใหม
1: ่
0: ในพระราชอาณาจักร
1: และอีกหนึ่งประการเลยก็คือที่อาจารย์บอกมาทั้งหมดนี้เนี่ยคือเป็นวัดพี่เป็นวัดพ
0: ่
1: อ
0: ใช่ครับ
1: เพราะฉะนั้นเดี๋ยวที่เราจะพูดต่อไปเนี่ยก็คือว่าการก๊อปปี้ไปเพสไว้แบบนี้ฮะ
0: ก๊อปปี้ไปเพสไหมเหมือนกับก๊อปปี้ไปเพสแต่ไม่ใช่ก๊อปปี้เพสแบบ 100% ครับแต่มีการเรียกว่า
1: เอาหลักการ
0: เอาหลักการไปใช่ครับถูกต้องเอาหลักการไปก็คือไปสร้างที่วัดราชบพิตรนั่นเองนะครับวัดราชบพิตรก็คือสร้างในสมัยรัชกาลที่5สร้างในต้นรัชกาลนะครับทีนี้ท่านก็เห็นแบบอย่างของการสร้างวัดราชประดิษฐ์โดยที่ปักเขตเป็นมหาสีมาอย่างนั้นแล้วเนี่ยรัชกาลที่5ท่านก็ทรงมีพระราชศรัทธาสร้างวัดอีกวัดหนึ่งนะครับให้ชื่อว่าวัดราชบพิตรบพิตรเนี่ยสะกดคนทั่วไปอาจจะสะกดเป็นบอใบไม้พอสำเพาะขอโทษบอใบไม้พอพานสระอีต่อเต่ารอเรือใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: อันนี้เป็นชื่อที่เป็นคำที่คนจะคุ้นเคย
1: ครับ
0: แต่วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามที่รัชกาลที่5ทรงสร้างเนี่ยสะกดด้วยบอใบไม้พอพานสระอีทอ
1: ทง
0: นะครับราชบพิตรเนี่ยก็คือแปลว่าสร้างประดิษฐ์แปลว่าสร้างบพิตรก็แปลว่าสร้างนะครับเป็นคำที่มีความหมายเดียวกันแต่ว่าคนละรูปแต่ว่าเสียงก็ใกล้เคียงกันมากเลยนะครับที่บอกว่าในเชิงว่าเป็นวัดฝาแฝดเนี่ยก็คือว่าวัดราชประดิษฐ์นะครับรัชกาลที่4ทรงสร้างรัชกาลที่5ก็ไปทรงสร้างวัดราชบพิตร
1: เหมือนกับว่าเอาไอเดียมาว่าที่จะสร้างเนี่ยก็เพราะอันนี้
0: ใช่ครับ แต่ทีนี้เนี่ยก็คือว่ารัชกาลที่5ท่านก็ทรงสร้างวัดราชบพิตรเนี่ยนะครับประมาณพ.ศ. 2412เนี่ยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราไปเที่ยววัดราชประดิษฐ์เนี่ยก็คือแค่ข้ามคลองไป
1: ครับ
0: ข้ามคลองคูเมืองเดิมไปเนี่ยก็จะถึงละวัดราชบพิตร
1: ครับ
0: ทีนี้วัดราชบพิตรเนี่ยก็มีสร้อยนามว่ามหาสีมาราม
1: เหมือนกันเลย
0: ก็คือมีการล้อมเขตของมหาสีมาเนี่ยเช่นเดียวกันกับ
1: ว
0: ั
1: ดราชประด
0: ิ
1: ษฐ
0: ์นะครับแต่ว่ามีลักษณะต่างกันออกไปก็คือว่าที่วัดราชประดิษฐ์เนี่ยจะไม่มีโรงอุโบสถนะครับจะมีอาคารที่เรียกว่าพระวิหารหลวงนะครับซึ่งเวลาเรียกพระวิหารหลวงเนี่ยหมายความว่าอะไรหมายความว่าหลังอาคารนั้นน่ะจะต้องมีเจดีย์หรือว่าจะต้องมีพระอุโบสถหรืออาคารขนาดใหญ่อยู่ข้างหลังแล้วจึงจะสามารถเรียกที่นั้นว่าพระวิหารหลวงพระวิหารหลวงในที่นี้ไม่แปลว่าวิหารใหญ่นะนะอย่างวัดราชประดิษฐ์เนี่ยพื้นที่เล็กนิดเดียวเองนะครับแล้วพอเข้าไปเนี่ยก็เจอตัวของพระวิหารเลยนะครับแต่ว่าด้านหลังพระวิหารจะมีเจดีย์ทรงลังกาอยู่ก็เลยเรียกพระวิหารหลวงนะครับทีนี้ถ้าไปวัดสุทัศน์อีกที่หนึ่งที่เรียกพระวิหารหลวงก็เพราะว่าหลังพระวิหารหลวงที่เสาชิงช้านะครับถ้าเกิดว่าเราเข้าจากประตูทางเสาชิงช้าเราจะเจอพระวิหารใหญ่เลยข้างในเป็นพระศรีศักยมุนีที่มาจากสุโขทัยองค์เบื้องเริ่มเลยนะฮะ
1: ครับ
0: แล้วหลังด้านหลังของพระวิหารเนี่ยก็คือส่วนของพระอุโบสถ
1: ครับ
0: เราเลยเรียกนั้นว่าพระวิหารหลวงนี่คือความหมายทีนี้แผนผังของวัดราชบพิตรก็จะแตกต่างไปนิดนึงนะครับจากวัดราชประดิษฐ์อย่างที่เมื่อกี้อาจารย์กมลถามว่าเอ๊ะ copy paste เลยไหมนะ ไม่นะฮะ เพราะว่าวัดราชบพิตรอย่างที่ว่าคือมีเฉพาะวัดราชประดิษฐ์มีแค่เฉพาะตัววิหารหลวงม
1: ี
0: อาคารหลังเดียวที
1: ่
0: เป็นอาคารใหญ่แต่ว่าที่วัดราชบพิตรเนี่ยมีอาคารใหญ่2อาคารนะครับโดยที่มีพระเจดีย์องค์ใหญ่เนี่ยเป็นศูนย์กลางอย
1: ู่
0: เป็นแกนกลางแล้วปีกทั้ง2ข้างเนี่ยเป็นพระอุโบสถเรียกว่าโรงอุโบสถอันหนึ่งแล้วก็เป็นพระวิหารอีกอันหนึ่งนะ
1: ครับ
0: แต่อาคารทั้งหมดรวมทั้งพระมหาเจดีย์เนี่ยอยู่ภายในเขตมหาสีม
1: า
0: เดียวกัน
1: ครับ
0: นะครับ นี่ก็คือลักษณะของความที่บอกว่าเป็นวัดลูกนะวัดราชประพินี่เป็นวัดลูกแล้วก็เป็นวัดฝาแฝดกับวัดราชประดิษฐ
1: ์แต่ความแตกต่างก็น่าจะด้วยขนาดพื้นที่มากกว่านะแล้วก็มีก็เลยทำให้มีตรงกลางเนี่ยมีเพิ่มเติมขึ้นมามากยิ่งขึ้นแต่ว่าผมว่าคงจะไม่ได้เอามาแต่เฉพาะแค่ในส่วนของตัวแนวคิดโครงสร้างน่าจะมีอย่างอื่นตามมาด้วยอีกไหมอาจารย
0: ์ก็มีอีกหลายอย่างนะครับก็คืออย่างเช่นว่าเรื่องของพระ พระสงฆ์ที่จำพรรษาอยู่ที่วัดเนี่ย
1: ครับ

0: ็คือว่าเป็นพระสงฆ์คณะธรรมยุติกานิกายก
1: ็
0: คือเป็นวัดธรรมยุติกานิกายมาทั้งคู่
1: ครับ
0: ครับทีนี
1: ้ก็เรื่องจารึกต่างๆก็น่าจะมีมาด้วย
0: ใช่ครับ ทีนี้อีกอันนึงถ้าเกิดว่าพูดถึงอักษรศาสตร์ในวัดราชบพิตรเนี่ยนอกจากชื่อของวัดแล้วนะครับ
1: ครับ
0: ก็อาจจะเป็นชื่อผมไปที่ชื่อของพระประธานของวัดก็แล้วกัน
1: ครับ
0: นะครับนะฮะถ้าจะพูดถึงเรื่องชื่อก็คือพระประธานนั้นชื่อว่าพระพุทธอัมคีรส
1: ครับ
0: นะครับสะกดยังไงนะครับอ้ออ่างไม่หันอากาศงองูคอควายสระอีรอเรือสอเสือนะครับพระพุทธอังคีรสนะครับพระพุทธอังคีรสเนี่ยโดยศัพท์แปลว่ารัศมีของพระพุทธเจ้าที่แผ่ซ่านออกจากพระวรกายนะครับคือพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยท่านมีพระนามหลายพระนามนะครับจะเรียกพระมหามุนีบ้างพระสักยะมุนีบ้างพระบรมครูบ้างพระศาสดาจารย์บ้างพระโลกเชษฐ์บ้างแล้วแต
1: ่ครับ
0: แต่ว่าที่วัดราชบพิตรเนี่ยก็น้อมนำเอาพระนามหนึ่งของพระองค์ท่านมานะครับเป็นนามของพระประธานเนี่ยก็คือพระพุทธอังคีรสพระพุทธอังคีรสเนี่ยก็คือมีประวัติว่ารัชกาลที่5โปรดให้หล่อขึ้นใหม
1: ่ครับ
0: นะครับเราจะเห็นว่าวัดบางวัดหลายๆวัดเนี่ยใช้วิธีการไปชะลอเอาพระพุทธรูป
1: จากที่อื่นมา
0: แต่ว่าที่วัดราชบพิตรนี่คือทรงหล่อใหม
1: ่ครับ
0: นะครับทรงหล่อใหม่โดยที่ลักษณะของพระพุทธลักษณะเนี่ยจะเป็นแบบรัชกาลที่4เป็นพระราชนิยมรัชกาลที่4
1: ครับ
0: หมายความว่าไงคือมีลักษณะของความเป็นมนุษย์ที่สมจริงมากขึ้นนะครับจีวรนี่จะเป็นริ้วๆเลยแต่เป็นริ้วที่เหนือจริงนิดนึงนะฮะก็แล้วก็อีกอย่างนึงที่จะสังเกตได้ว่าเป็นลักษณะของพระราชนิยมรัชกาลที่4ก็คือว่าที่พระเศียรเนี่ยครับโดยทั่วไปพระพุทธรูปเนี่ยจะมีส่วนพระเศียรเนี่ยจะมีคล้ายๆผมพูดภาษาสามัญแล้วกันเป็นเหมือนปุ่มอะฮะเรียกว่าเกตุมาลา
1: ใช
0: ่ไหมครับเป็นปุ่มขึ้นมาบนเหนือพระเศียรแล้วก็จะค่อยเป็นรัศมีขึ้นไปจะเป็นดอกบัวตูจะเป็นรัศมีเปลวอะไรก็ว่าไปแต่ว่าโดยพระราชินีรัชกาลที่4เนี่ยนะครับพระเศียรของพุทธรูปจะไม่มีเกตุมาลาจะเป็นพระเศียรเกลี้ยงแล้วก็เป็นรัศมี
1: ขึ้นไปเล
0: ยนะครับก็คือมันสะท้อนให้เห็นแนวคิดของรัชกาลที่4ว่าทำให้คำสอนของพุทธศาสนาเนี่ยมีความเป็นเรียลลิสติก
1: เป็นจริง
0: มากขึ้นนะครับซึ่งมากับกระแสของโลกในเวลานั้นที่วิทยาศาสตร์เริ่มมีอิทธิพลสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้กระแสความคิดเกี่ยวกับพุทธศาสนาในเวลานั้นเนี่ยค่อนข้างมีความที่จะเน้นความสมจริงหรือเน้นสิ่งที่จับต้องได
1: ้
0: นะครับมากยิ่งขึ้นแต่ไม่ได้หมายความว่าเปลี่ยนไปเป็นอุดมคติขอโทษเปลี่ยนไปเป็นสัจนิยมโดยสิ้นเชิง
1: ครับ
0: แต่ว่าเป็นการผสมผสานกันระหว่างสัจนิยมกับอุดมคติ
1: เพราะว่าจริงๆแล้วแต่ดั้งเดิมแล้วเนี่ยตัวคำสอนเองเนี่ยก็เป็นคำสอนที่มีสามารถพิสูจน์ได้มีเหตุมีผลอยู่แต่พอไปเปลี่ยนในรูปสัญลักษณ์เข้าไปเพิ่มเติมด้วยเนี่ยก็จะยิ่งทำให้มีความสมจริงกันมากยิ่งขึ้นทีนี้ในส่วนที่น่าสนใจเนี่ยคงจะไม่ได้เฉพาะในเรื่องของค่านิยมความเชื่อต่างๆนะครับผมว่ามีอีกหลายเรื่องเลยที่น่าสนใจแล้วเวลาของเราจะเหลืออีกแค่สัก 2-3 นาทีอาจารย์จะหมดไหม
0: พูดพระอังคีรสให้จบก่อนก็ได
1: ้ได้ใช่ไหมครับ2ครับมี
0: ก
1: ็คือ
0: ว
1: ่า
0: ทำไมถึงเหตุที่ชื่อว่าพระพุทธอังคีรสนะครับก็นอกจากจะเป็นชื่อของพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยอีกอย่างนึงก็คือว่าโดยประวัติของพระพุทธองค์นี้นะครับที่ตอนที่สร้างก็คือว่าอย่างที่ผมบอกว่ารัชกาลที่5ท่านโปรดให้หล่อขึ้นใหม
1: ่ครับ
0: ทองอะฮะทองที่ใช้หุ้มหรือว่าเขาเรียกว่าภาษาช่างเขาเรียกว่ากะไหล่ทอง
1: กะไหล่ครับ
0: ก็คือใช้ทองที่มาจากเครื่องประดับพระองค์ของรัชกาลที่5สมัยเมื่อยังทรงพระเยาว
1: ์
0: ซึ่งเป็นทองทั้งหมด
1: ครับ
0: ก็ทองก็ยังสุกปลั่งอยู่นะไม่เคยมีการขัดใหม่เลยนะ
1: ครับ
0: ก็ยังคงสวยงามอยู่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าชื่อกับลักษณะการสร้างก็สอดคล้อง
1: กันเลย
0: ใช่ครับแล้วก็ถ้าเรามองในเชิงสัญลักษณ์ความหมายในเชิงของบ้านเมืองเนี่ยเราจะเห็นว่านี่ก็คือสัญลักษณ์ของการที่พระมหากษัตริย์ก็คือเปรียบได้กับพระพุทธเจ้
1: าน
0: ั่นเอง
1: นี่ผมไปนึกถึงว่าพระมหากษัตริย์เป็นผู้ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา
0: ใช่ครับเป็นผู้ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาในขณะเดียวกันก็คือแทนสัญลักษณ์ด้วยการที่พระพุทธรูปก็คือพระพุทธเจ้าแล้วก็คือหมายถึงตัวพระมหากษัตริย์นั่นเอง
1: ครับซึ่งถ้าว่าจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยถ้าใครมีโอกาสได้เข้าไปชมก็ยังจะเห็นความงดงามที่แบบว่างดงามมากมายล้ำเหลือนะแล้วก็เดี๋ยวในตอนหน้าเนี่ยยังจะมีความงดงามที่เกี่ยวข้องกับตัวสถาปัตยกรรมมาฝากกันด้วยนะครับแต่วันนี้เวลาน่าจะหมดน่าจะไม่พอแล้วนะครับ

0: ท้ายที่สุดนี้ครับอาจารย์ที่พูดถึงในอักษรศาสตร์ของในวัดเนี่ยนอกจากความประวัตินอกจากชื่อแล้วเนี่ยเดี๋ยวยังจะมีสิ่งที่ถูกบันทึกใช่ครับ
1: จะ
0: ม
1: ีเ
0: ร
1: ื่องสัญลักษณ์ต่างๆเดี๋ยวเราคุยกันอีก
0: เพราะนั้นต้องติดตามนะครับต้องติดตามวันนี้หมดเวลาเท่านี้แล้วนะครับขอพระคุณรองศาสตราจารย์ดร.อาทิตย์จิรวณิชกุลอาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทยคณะสารศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันพระศุกร์หน้าครับกรมคงเทศกับไทยศึกษากลับมาใหม่16:30 น.วันนี้ลาเท่านี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ร่วมจารึกคุณค่าในภูมิปัญญาแห่งแผ่นดินสยามกับรายการไทยศึกษาทุกวันพระศุกร์16:30 น.ถึง16:55 น.ดำเนินรายการโดยอาจารย์โกมุตคงเทศสถาบันไทยศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์

ชุดไทยพระราชนิยมมรดกทรงคุณค่าเหนือกาลเวลาชุดไทยเรือนต้นตั้งชื่อตามพระตำหนักเรือนต้นในพระราชวังดุสิตซึ่งมีบรรยากาศที่สงบและอบอุ่นจัดเป็นเครื่องแต่งกายลำลองที่มีความสุภาพเรียบง่ายและสวมใส่สบายเหมาะสำหรับงานทางศาสนาหรือในโอกาสทั้งที่ไม่เป็นทางการและกึ่งทางการและยังนิยมใช้เป็นชุดเจ้าสาวในพิธีหมั้นรวมถึงงานในช่วงเช้าองค์ประกอบของชุดไทยเรือนต้นเริ่มจากเสื้อแขน3ส่วนคอกลมตื้นผ่าอกติดกระดุม5เม็ดสีเสื้ออาจเข้าชุดกับสิ้นหรือตัดกันอย่างกลมกลืนโดยตัวเสื้อนั้นจะแยกจากสิ้นส่วนผ้านุ่งหรือสิ้นเป็นผ้านุ่งป้ายยาวจรดข้อเท้าตัดเย็บด้วยผ้าฝ้ายหรือผ้าไหมลายผ้าจะใช้เป็นลายตามขวางหรือลายตามยาวหรือจะใช้ผ้าพื้นเกลี้ยงมีเชิงก็ได้แล้วจึงปิดท้ายด้วยเครื่องประดับเพียงน้อยชิ้น

0: คยทำสถิติชีวิตไหมครับทานข้าวกับที่บ้านวันละกี่มื้อเจอหน้าสมาชิกครอบครัวกี่คนต่อวันอยู่กับลูกวันละกี่ชั่วโมงไม่รวมเดินทางนะคุยกับภรรยาล่ะวันละกี่นาทีไม่รวมโทรศัพท์สิสถิติชีวิตคุณคุณภาพครอบครัวคุณ
1: ข่าวสารไม่ใช่แค่รู้เร็วต้องรู้ลึกรู้จริงแล้วรอบด้านจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz ผลึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ชวนคุณผู้ฟังติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำข่าวไทย PBS ข่าวของคุณข่าวที่แตกต่างในสไตล์สื่อสาธารณะเพื่อให้คุณรู้ลึกอย่างรอบด้านและเท่าทันทุกเหตุการณ์สำคัญติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBS ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 น.ถึง 20:30 น.ทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus รู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ
2: ์มาฟังรายการวิทยุยิ้มแย้มแก้มใสกันเถอะ
3: ยังมีอะไรให้เด็กๆฟังบ้างล่ะ
4: คำถามนิทานเพลงเด็กฟังนะ
2: ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5 โมงเย็น
5: ชีวิตไทยุจุฬา FM 101.5
4: วิทยุจุฬา 101.5 ค่ะ

0: 艳艳艳细，艳艳艳细，เสียงใครกำลังร้องเพลงเด็กๆแสนครื้นเครงฟังเพลงแล้วฟังนิทานทุกเย็นไม่เหงาพวกเราสนุกสนานมาฟังรายการยิ้มแย้มแก้มใสยิ้มแย้มแก้มใสยิ้มแย้มแก้มใส
1: มาฟังรายการยิ้มแย้มแก้มใสด้วยกันนะคะทั้งเด็กๆและผู้ใหญ่นะคะแต่รายการยิ้มแย้มแก้มใสเป็นรายการเด็กนะคะลองฟังดูค่ะเด็กๆ เขาก็ได้ผ่อนคลายหลังจากเลิกเรียนแล้วนะคะ
2: ใช่เลยครับ
1: ยิ้มแย้มแก้มใสรายการเด็กฟังทางจุฬา Radio Plus FM 101.5 ค่ะทุกวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสและวันศุกร์ 5 วันนะคะเวลา 5-6 โมงเย็นเรื่องราวสนุกๆ ก็จะมีให้เด็กๆได้ฟังกันผ่อนคลายกันนะคะ
2: ครับ
1: มี4ช่วงนะคะเด็กๆค่ะ
2: มีดังนี้นะครับเด็กๆครับช่วงแรกมาสนุกสนานกับคำถามกันก่อนนะครับเด็กๆบอกสนุกจริงหรือเปล่าเรายืนยันว่าสนุกนะเราได้ฝึกสมองด้วยล่ะเพราะว่าคำถามในสัปดาห์นี้เราจะเป็นเรื่องราวของเรื่องเหตุการณ์ที่เราจะสมมุติว่าเด็กๆถ้าเด็กๆได้เจอเหตุการณ์แบบนี้ได้พบคนแบบนี้ต้องตัดสินใจเรื่องนี้เด็กๆจะคิดจะตัดสินใจจะทำยังไงนี่สมมติเนี่ยแต่บางคนอาจจะเคยเจอเหตุการณ์ที่เราสมมติขึ้นมาจริงๆก็ได้นะครับอาจจะเจอคนแบบนั้นก็ได้จริงๆก็ได้เนาะแต่ว่าลองมาตอบคำถามในช่วงของสัปดาห์นี้ดูนะเป็นเหตุการณ์ที่เรื่องราวสมมุติว่าเด็กๆได้พบได้เจอแล้วคิดและตัดสินใจแล้วรู้สึกยังไงนะครับพี่แมวก็จะตอบไปพร้อมกับเด็กๆด้วยอย่างสนุกสนานเลยนะครับจากนั้นโอ้โหกำลังสนุกเลยนิทานนะครับนิทานของเราในรายการยิ้มแย้มแก้มใสก็มีความหลากหลายนะมีเรื่องต่างๆมากมายมีนิทานเกี่ยวกับสัตว์ต่างๆซึ่งมาพบกับเด็กๆบ่อยเลยเพราะเด็กๆชอบมีเรื่องเกี่ยวกับการผจญภัยของคนบ้างของสัตว์ต่างๆบ้างก็สนุกสนานบางทีก็เป็นเรื่องอยู่ในบ้านนี่แหละเรื่องของเด็กๆก็มีก็สนุกเช่นกันแต่ในสัปดาห์นี้อยู่ในเรื่องของนิทานชุดที่ชื่อว่าเรื่องของปีศาจโอ้โหน่ากลัวไว้เด็กๆเนาะปีศาจจากเมืองปีศาจหลายตนเลยจะได้เข้ามาเจอกับคนมาที่โลกนี้นะครับเราเด็กๆจะกลัวไหมโดยเฉพาะวันนี้เจ้าปีศาจตนนี้นะพระพันเด็กๆรู้ไหมมันมุ่งหน้ามาหาเด็กๆโดยเฉพาะเลยแหละมันจะมาทำไมอ่ะ
3: ก็ต้องระวังตัวหน่อย
2: ใช่จะมาจับเด็กๆเล่าโอ้มันบอกเนี่ยจ้องมานานแล้วพวกเด็กๆเนี่ยวันนี้ปีศาจจะมาหา
3: เฮ้ยอย่ามาไม่ว่าง
2: หนีไม่เลยไปพ้นหรอก
3: ไม่มาโรงเรียนหรอกวันนี
2: ้มานั่นแหละจะไปที่โรงเรียนที่เด็กๆเยอะนั่นแหละ
3: ไม่อยู
2: ่เอาเหรอจะไป
3: รับป่วย
2: เดี๋ยวเด็กๆฟังนิทานชุดเรื่องของปีศาจกันนะครับดูซิว่าจะมาหาเด็กทำไมเนาะอันนี้จากนั้นก็อันนี้มาหาเด็กๆโดยเฉพาะเลยมาเพื่อเด็กๆเลยแต่ผู้ใหญ่ก็ฟังได้นะเพราะเป็นช่วงที่ชื่อว่าเพลงสำหรับเด็กนี่ผู้ใหญ่หลายคนก็คงจะนึกได้เนาะโอ้เคยฟังเพลงนี้ตอนเด็กๆคุณครูสอนร้องแล้วมีความสุขตอนอยู่อนุบาลอยู่ป.1นะก็โตขึ้นมาก็อาจจะลืมเลือนก็ฟังเพลงเปลี่ยนไปตามวัยตามยุคตามอะไรแต่ว่าก็ยังนึกถึงเพลงเด็กเสมอคราวนี้ลองนึกสิถ้าเป็นเด็กๆยุคนี้เขาก็อยากฟังเหมือนกันเนาะเราไม่ลืมนะครับเราจัดเตรียมบทเพลงสำหรับเด็กมาให้เลย1ช่วงนะครับมีเพลงที่เราเตรียมเอาไว้มากมายมีเพลงที่เด็กๆขอมาแนะนำกันมาคุณพ่อคุณแม่แนะนำมาแล้วเด็กๆที่ฟังรายการสามารถเลือกเพลงได้ด้วยพอเราจะประกาศชื่อเพลงแล้วให้เด็กๆเลือกว่าอยากฟังเพลงไหนก่อนเพลงไหนหลังเห็นไหมล่ะช่วยเราจัดได้เลยเป็นผู้เลือกเพลงได้เลยเนาะเดี๋ยวรอฟังนะวันนี้มีเพลงเด็กน่าฟังหลายเพลงเลยเนี่ยแหละเย็นๆอย่างนี้ตอนกลับบ้านบางคนยังไม่ถึงบ้านก็ฟังกันอยู่ในรถก็ได้กลับถึงบ้านก็ฟังก็ได้นะครับนะช่วงบทเพลงสำหรับเด็กแล้วมาถึงอีกช่วงนึงเราให้มีอะไรให้เด็กๆฟังเยอะแล้วตอนนี้เราอยากฟังเด็กๆบ้างเนาะเด็กๆเป็นยังไงบ้างครับวันพฤหัสนี้เนาะมีข่าวมีเรื่องราวอะไรจะส่งถึงเราบ้างไหมจะเล่าไหมวันนี้หุยเรียนวิชาใหม่ยากจังเลยทำไม่ได้เลยหรือบางคนบอกหุยวันนี้ทำวิชาศิลปะทรงครูได้คะแนนเยอะมากเลยเอ๊ดีใจเนี่ยนะก็บอกได้หรือว่าวันนี้ทะเลาะกับเพื่อนก็เล่าให้ฟังได้หรือว่าเล่นกับเพื่อนสนุกมากเลยเนาะเพื่อนมีชวนเราเล่นเกมใหม่ๆเล่นฟุตบอลด้วยกันสนุกมากเลยก็เล่าได้เพราะว่าช่วงนี้เขาชื่อว่าส่งข่าวเล่าเรื่องฮะเป็นยังไงอะจะเป็นยังไงก็ฟังจิงเกิลก่อนจะได้นึกออกไงว่าจะเล่าเรื่องอะไรดีเนาะ

0: ในช่วงที่ชื่อว่าส่งข่าวเล่าเรื่อง
1: ช่วงส่งข่าวเล่าเรื่อง
2: พระพันมีส่งข่าวเล่าเรื่องนะคะ
0: ครับ
2: แต่พระพันไม่รู้จะจำได้หมดไหมก
0: ็
2: คืออ่านในเฟซเนี่ยบอกว่าตอนนี้เต่ามะเฟืองเนี่ยแม่เต่ามะเฟืองขึ้นมาวางไข่แล้วก็ตอนนี้ไข่เนี่ยฟักเป็นตัวแล้วแล้วก็คลานดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กดิ๊กดิ๊กลงทะเลไปแล้วก็ขอให้ปลอดภัยนะจ๊ะแม่เต่ามะเฟืองจ้ะลูกเต่ามะเฟืองนะคะ
0: เป็นเต่าน้อยลงสู่ทะเลใหญ่กันแล้วเน
2: า
0: ะ
2: จบแล้วค่ะส่งข่าวพระพันธ์อันนี้เราจะแนะนำตัวเองนะคะพระพันธ์มี2ฉายาจอมแบ่งปันและไส้เดือนค่ะ
0: แล้วก็พี่แมวฉายาคนรักแมวนะครับยังไม่หมดนะเรามีผู้ช่วยตั้งหลายคนเนี่ยทุกคนมีฉายาหมดเลยคนแรกคือพี่นุชคนเก่งคอมพิวเตอร์นะครับพี่นุชก็สร้าง Facebook ยิ้มแย้มแก้มใสเรดิโอเอาไว้นะพิมพ์เป็นภาษาไทยเลยนะเด็กๆ Facebook ยิ้มแย้มแก้มใสเรดิโอเด็กๆเข้าไปดูได้เลยบางคนเพิ่งมาฟังรายการนี้ไม่นานเนี่ยก็อยากจะฟังว่าเอ๊ะตอนเก่าๆเค้ามีสนุกมั้ยเค้าว่าสนุกมานานแล้วมากเลยนะหลายๆตอนเนี่ยเข้าไปฟังได้นะก็จะพบกับเพลงที่เราเคยเปิดไปแล้วบางคนบอกอ้าวโอ้โหเพิ่งเคยฟังเพลงนี้เลยนะก็ได้นะครับแล้วก็มีนิทานที่เราเล่าผ่านไปมีเสียงเด็กๆที่โทรมาตอบคำถามนะครับมาขอเพลงอะไรเยอะๆเลยและที่สำคัญมีการ์ตูนน่ารักให้ดูเอ๊ะการ์ตูนนี่ใครวาดอ่ะก็ผู้ช่วยของเราอีกคนนึงครับคือลุงโตคนโตๆชอบวาดการ์ตูนนะนี่เป็นคนวาดการ์ตูนแล้วก็เด็กได้ยินเสียงเราได้ยินเสียงเด็กๆได้ฟังเพลงฟังนิทานฟังเด็กๆส่งข่าวเล่าเรื่องก็ฝีมือผู้ควบคุมเสียงคนเก่งของเรานะครับพี่แว่นฉายาพี่แว่นโนบิตะจากจุฬาเรดิโอพลัสครับ
2: ค่ะแล้วก็มีพี่กระดิ่งป้องแป้งค่ะ
0: แล้วก็พี่หมูขอส่งเสียงหน่อยนะนี่พอฟ้าครึ้ม
2: ค่ะ
0: กบก็โผล่มาส่วนเจ้าไก่ก็บอกว่าฝนจะตกอีกแล้วล่ะนี่นะครับนี่แหละครับ
2: หมดแล้วนะคะ
0: ช่วยของเราครับ
2: คราวนี้อะไรคราวนี้จะชวนเด็กๆฟังรายการยิ้มแย้มแก้มใสกันนะคะจะมีคำถามถามไว
0: ้
2: แล้วก็ให้เด็กๆคิดแล้วเดี๋ยวก็ฟังนิทานกันแต่ว่าพระพันสวัสดีพี่หมีนักแต่งเพลงนักแต่งเรื่องราวก่อนนะคะและสวัสดีคุณอมรค่ะที่ส่งไลน์มานะคะบุญรักษาพระคุ้มครองขอให้มีความสุขกันทุกคนผู้ฟังทุกท่านนะคะ
0: ครับ
2: และเราก็จะเริ่มยิ้มแย้มแก้มใสกันแล้วค่ะวันนี้วันพฤหัสที่2กรกฎาคมพุทธศักราช2569ช่วงแรกฟังดีๆมีคำถาม
3: ช่วงฟังดีๆมีคำถาม
2: คำถามค่ะเด็กๆค่ะวันนี้นะที่โรงเรียนอะเด็กๆเล่นอะไรกันคะเด็กชวนเพื่อนเล่นอะไรกันนะคะ
0: หรือว่าเพื่อนมาชวนเราเล่นอะไรกันใช่ไหม
2: อยากรู้จังเลยอ่ะนะคะเพราะว่าเด็กๆเขาเล่นอะไรกันได้ยินแต่เสียงแต่ไม่รู้เล่นอะไรกันบอกหน่อยนะคะ
0: เอาละวันนี้ไม่ยากเลยเพราะเกิดกับเด็กๆทุกคนเลยวันนี้เราถามว่าตอนพักกลางวันเด็กๆเล่นอะไรกับเพื่อนๆกันบ้างครับหรือว่าเพื่อนๆมาชวนเราเล่นอะไรหรือเราชวนเพื่อนๆเล่นอะไรกันบ้างเนาะอยากรู้เลยเดี๋ยวนี้เด็กๆเขาเล่นอะไรกันเนาะตอนพักกลางวันเนาะตอบมาเลยไม่ยากเลยวันนี้เป็นเรื่องของเด็กๆเลยนะวันนี้ตอนพักกลางวันเด็กๆเล่นอะไรกันกับเพื่อนๆครับหรือว่าชวนเพื่อนเล่นอะไรหรือว่าเพื่อนๆเนี่ยชอบมาชวนเราเล่นอะไรกันเน
2: า
0: ะ
2: เราช้าๆอีกทีเผื่อเด็ก4ขวบฟังจะได้เข้าใจเด็กๆ
0: ค
2: ่ะที่โรงเรียนเด็กๆเล่นอะไรกันคะ
0: ครับ
2: บอกนะคะ
0: อ
2: ๋อหนูเล่นมาเก็บคงไม่เล่นแล้วมั้งหนูเล่นอะไรหนูบอกป้าด้วยนะคะว่าเด็กปัจจุบันนี้เล่นอะไรกันบ้างที่โรงเรียนนะคะ
0: โทรมาเลยนะ022183975-7ครับ022183975-7ครับ
2: ค่ะหรือจะพิมพ์ตอบก็ได้ค่ะเด็กๆค่ะ line at jula radio ค่ะ line at jula radio เราสะกดให้ฟังนะคะ CHULARADIO ค่ะ CHULARADIO นะคะตอบกันได้แต่ตอนนี้นะคะเราให้ฟังนิทานสนุกก่อนก็แล้วกันนะคะในช่วงสนุกจังฟังนิทาน
4: ช่วงสนุกจังฟังนิทาน

0: ครับเด็กๆครับนิทานของเราวันนี้เสนอนิทานชุดเรื่องของปีศาจวันนี้เสนอตนปีศาจ3ตนเนาะกาลละครั้งหนึ่งณเมืองปีศาจเมืองนี้ก็คือเป็นเมืองของปีศาจทั้งเมืองนี้มีปีศาจเยอะมากเลยเต็มไปหมดแล้วปีศาจแต่ละตัวนี้ก็แปลกๆมีฤทธิ์เดชมากเลยนะครับก็มีปีศาจอยู่3ตนนะครับตัวแรกเนี่ยมันตัวโตมากเลยใครๆเรียกว่าปีศาจจอมพลังนะมีพลังตัวที่2นี้มันดุมากเลยนะครับเขาเรียกว่าปีศาจจอมดุนะโอ้มันชอบเสียงดังมากเลยและตัวที่3ตัวนี้นี่เวลาเดินมาแต่ไกลนี่มันเห็นเด่นเลยนะพระพันเพราะอะไรรู้หรือเปล่าพระพัน
1: ไม่รู้
0: บนหลังมันมีปีกสองข้างคล้ายๆปีกข้างคาวใหญ่เบ้อเริ่มเลย โอ้คนก็เลยเรียกว่าเจ้าปีศาจปีกใหญ่นะครับเจ้าปีศาจตัวนี้ปีศาจสามตัวนี้เป็นเพื่อนกันเนาะถือว่าเป็นปีศาจที่มีฤทธิ์เดชมากเลยเด็กๆเพราะว่าตัวนึงก็ตัวใหญ่มีแรงเยอะเนาะตัวนึงก็น่ากลัวตัวนึงก็บินได้โดยเฉพาะเจ้าปีศาจที่มีปีกเนี่ยสองข้างขนาดใหญ่บินได้เนี่ยนะมันมีนิสัยแปลกอย่างนึงนะเด็กๆรู้ไหมมันไม่ชอบเด็กๆเลยเออทำไมมันไม่ชอบเด็กๆอ่ะ
2: เฮ้ยก็เสียงดังน่ารำคาญหัวเราะกันร้องกันกี๊ดกัดกี๊ดกัด
0: ใครจะชอบเลยนะเจ้าปีศาจตัวเนี้ยเจ้าปีศาจที่มีปีกเนี่ยปีศาจบินได้ปีศาจปีกใหญ่เนี่ยมันไม่ชอบเด็กๆเลยเพราะว่ามันเคยบินไปแถวๆเมืองมนุษย์นะพระพันมันบินแต่แรกมันว่ามันจะไปพักผ่อนซะหน่อยนะปรากฏมันได้ยินเสียงมันกำลังหลับอยู่นะใกล้สวนสาธารณะปรากฏเด็กๆมาเล่นส่งเสียงลั่นเลยเอ๊ะเราสนุกจังเลยเล่นกันนะมันก็นอนไม่หลับไงมันก็เลยไม่ชอบเด็กๆเลยนะปีศาจตัวอื่นเพื่อนของมันเจ้าปีศาจจอมพลังกับปีศาจที่พ่นไฟได้ก็ไม่ชอบเด็กๆเหมือนกันนะมันก็คุยกันเนี่ยเจ้าปีศาจจอมพลังเจ้าชอบเด็กๆไหม
3: ว้ายเสียงดัง
0: เนาะไม่ชอบเลยเนาะเราเจ้าปีศาจพ่นไฟเราจะชอบเด็กๆไหม
3: เฮ้ยเขาอยากจะจับไปเลย
0: เหรอ
3: เออจะไปซ่อนที่ไหนไกลๆเลย
0: เออเนี่ยนะครับทีนี้ปีศาจสามตนก็บอกว่าเอ้ยพวกเราไหนๆเราไม่ชอบปีศาจแล้วไม่ชอบเด็กๆแล้วพวกเราบินไปที่เราเดินทางไปที่เมืองมนุษย์ไหมไปอวดฤทธิ์เดชของเราดีไหม
3: แล้วยังไงอ่ะ
0: ให้มันให้เด็กๆกลัวไง
3: โอ้เหรอ
0: ได้ร้องไห้จ้าเลย
3: ว้าน่าสนุก
0: เพราะว่าปีศาจสามตนนี้มันแปลกนะพระพันมันไม่ชอบเด็กๆหัวเราะแต่ถ้าพอเด็กๆร้องไห้ปุ๊บเนี่ยมันชอบแฮะ
3: ดีดีดี
0: เออบอกชอบฟังเสียงเด็กๆเนาะขู่ให้ร้องไห้เลย
3: ชอบชอบ
0: ตอนนี้เจ้าปีศาจสามตนก็เลยคุยกันบอกเออยังไงเดี๋ยวปีศาจบินได้เจ้าไปล่วงหน้าไปก่อนตัวเดียวก่อนได้ไหม
3: เออได้
0: นะถ้ายังไงที่ไหนมีเด็กเยอะรีบส่งข่าวมานะเราจะไปช่วยกันหลอกให้เด็กๆร้องไห้จ้า
3: เลย
0: นะเจ้าปีศาจที่บินได้บอกโอ้ยหายห่วงข้าบินเร็วบินได้แล้วหน้าตาข้าก็น่ากลัวใช้ได้เลยเดี๋ยวข้าจะบินนะแล้วไปหลอกเด็กๆบางทีอาจจะจับเด็กๆลอยขึ้นฟ้าเลยดีไหม
3: ใช่
0: แล้วถ้าเด็กคนไหนดิ้นบอกว่าเดี๋ยวเราจะเอาทิ้งลงมาเลยใช่ไหม
3: ยิ่งยิ่งดี
0: นี่นะครับเด็กๆครับแล้วเจ้าปีศาจบินได้ก็บินกลางปีกเหมือนข้างคาวของมันนะบินพุบพับพุบพับเลยบินไปตอนกลางคืนเลยนะโอ้มันบินมันเรียกว่ามีผู้ใหญ่หลายคนบอกเอ้ยพวกเราดูสิข้างคาวตัวนั้นทำไมตัวใหญ่จังเลยอ่ะ
2: โอ้ชิงด้วย
0: เออแปลกดีเนาะแต่ผู้ใหญ่คนนั้นไม่รู้หรอกครับว่าเขาได้เห็นปีศาจเข้าไปแล้วมันก็บินกลางคืนไปจนถึงเช้าเลยประพันธ์ก็มันเมืองปีศาจมันอยู่ไกลอ่ะมันก็บินไปจนสายจนถึงเที่ยงเนี่ยถึงมาถึงเมืองมนุษย์นี
3: ่โอ้ยเหนื่อย
0: เหนื่อยแล้วแต่มันก็พักหน่อยเนาะอันนี้มันก็บอกเอ๊ที่ไหนน่าจะมีเด็กๆเยอะนะพอดีมีแมวตัวหนึ่งเดินมาเดินผ่านแล้วแงวแงวแงวเจ้าปีศาจก็บินไปดักหน้าเลยเฮ้เจ้าแมวเจ้ารู้ไหมที่ไหนมีเด็กๆเยอะ
4: แงวตามมาเลย
0: ไม่เจ้าแมวตัวนั้นก็พาไปเด็กๆรู้ไหมที่ไหนมีเด็กๆเยอะอ่ะก็ที่โรงเรียนสิเนาะเจ้าแมวตัวนี้จะไปหาข้าวกินพอดีเพราะมันเป็นแมวจรมันก็พาปีศาจไปพอไปถึงเจ้าแมวจรก็บอกเนี่ยเด็กๆเต็มเลยเห็นป่ะเดี๋ยวเราไปกินข้าวที่โรงอาหารก่อนเนี่ยมีอาหารตกเหลือเยอะเลยไปแล้วพวกเด็กๆชอบกินอะไรหกด้วย
3: ดีเลย
0: เจ จ้าปีศาจไม่สนใจเรื่องกินหรอกครับมันจะไปหลอกเด็กๆอย่างเดียวมันก็บินไปเรื่อยๆเลยปรากฏว่ามันไปถึงตอนพักกลางวันเนี่ยเด็กๆกินข้าวอิ่มแล้วเด็กกลุ่มนึงก็วิ่งมาเฮ้พวกเรา

0: แบ่งข้างกันนะครับเล่นฟุตบอลกันสนุกเลยโอ้โหเสียงเชียร์กันเฮ้เล่นเงินเจ้าปีศาจเนี่ยเกลียดมากเลยเสียงเด็กๆหัวเราะสนุกสนานเนี่ย
1: มาอีกแล้วเสียงเฮ้เฮ้สนุกอีกแล้วไม่ชอบเลย
0: เจ้าปีศาจก็บินโฉบไปเลยนะครับโฉบไปโฉบมาปรากฏเด็กๆไม่สนใจครับเพราะว่าตอนนี้ประพันธ์รู้ไหมทำไมถึงไม่สนใจเพราะว่าห้องป.1 อ่ะโดนห้องป.2 ทำประตูไปแล้วต้องเอาคืนให้ได้ก็คือห้องป.2 ยิงลูกฟุตบอลเข้าประตูของห้องป.1 ไปแล้ว
2: ได้1ประตูแล้วเย
0: ้ป.1บอกโอ้ยเราอย่ายอมแพ้พี่ป.2
2: เอ้ย
0: ต้องเอาชนะให้ได้เอ้า
2: พยายามพยายาม
0: ต้นวิ่งเร็วๆหน่อยนะเดี๋ยวเราจะส่งบอลใช้แผน3-2-1ที่เราเล่นกันนะ
2: โอเค3-2-1เข้าใจแล้ว
0: โอ้โหแป๊บเดียวครับห้องป.1ก็ทำประตูตีเสมอห้องป.2ได้แล้ว
2: โอ้โห3-2-1เราใช้ได้เลย
0: พี่ป.2บอกโอ้ยได้ยังไงอะให้น้องมาตีเสมอได้ไงอะเอาไม่ประชุมขอเวลานอกประชุมอู้เด็กๆไม่สนมัวแต่จริงจังกับฟุตบอลครับแต่เขาเล่นทำกติกานะพ่อพันเด็กๆเขาไม่โกงกันทำกติกาปรากฏเจ้าปีศาจบินโฉบไปโฉบมาบอกแหมกลัวเปล่าเด็กๆฉันคือปีศาจนะรัวหน่อยดินะครับเจ้าปีศาจโฉบไปที่ตรงเด็กผู้หญิงที่เป็นผู้รักษาประตูก็โผล่ไปนี่เธอกลัวไหมฉันเป็นปีศาจ
2: เฮ้ยฉันกำลังจะรักษาประตูเดี๋ยวก็ลูกบอลมาชนเข้า
0: เหรอ
2: เตะเข้าประตูฉันไม่สนใจเจ้าหรอก
0: โอ้ยกลัวหน่อยนี่เห็นไหมฉันมีปีกฉันมีเขี้ยวด้วยนะ
2: เรื่องของเจ้า
0: โอ้เด็กๆครับไม่ว่าเจ้าปีศาจจะพยายามหลอกพวกเด็กๆที่เล่นฟุตบอลนี่ยังไงเด็กๆไม่สนใจครับเพราะเด็กๆเขากำลังสนใจเกมกีฬาที่เขาเล่นกันอย่างจริงจังเลยนี่นะต้องวิ่งแล้วต้องส่งมาทางซ้าย
2: อย่ายุ่งอย่าล้ำหน้านะ
0: โอ้ยดูสิยายแจ๋วที่เป็นคนรักษาประตูเป็นผู้หญิงทำไมเก่งจังนะปัดลูกได้อีกแล้วอ่ะ
2: ใช่โอ้โหเยี่ยมเลย
0: โอ้ยนี่นะโอ้โหเจ้าปีศาจก็งงสิครับได้แต่บินอยู่เหนือพวกเด็กๆทำไมเด็กๆมันไม่กลัวเราเลยอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะพอดีมีอีกาตัวนึงบินผ่านมาเจ้าปีศาจก็ถามเจ้ากาทำไมเด็กๆเขาเล่นอะไรกันอ่ะทำไมเขาไม่สนใจเราปีศาจอย่างเราเลยอ่ะ
2: ลูกกลมๆนะเขาเรียกฟุตบอล
0: เหรอมันสนุกเหรอ
2: สนุกสิเขาเตะไปเตะมาเจ้าลองดูสิอยู่นิ่งๆแล้วดู
0: เหรอแล้วก็ต่างฝ่ายเห็นแย่งกันเอาลูกไปเตะเข้าประตูของอีฝ่าย
2: ใช่สนุกออกลองดูสิ
0: โอ้แต่คนอื่นเขาไม่ให้ใช้มือเลยนี่
2: ใช
0: ่คนที่รักษาประตูคนเดียวนี
2: ่มันเป็นบอลที่ต้องใช้เท้าอย่างเดียว
0: โอ้เลยเรียกฟุตบอลใช่ไหม
2: ถูกต้อง
0: โอ้โหตอนนี้ถึงเวลาพักครึ่งพอดีครับเป่านกหวีดหน่อยฟุตบอลก็ไม่มีพักครึ่งเนาะเด็กๆก็แยกย้ายพักหน่อยเดี๋ยวจะแข่งรอบครึ่งที่2แล้วเน
2: า
0: ะ
2: เอาไงดีอ่ะ
0: เสมอกัน 1-1 แล้วอ่ะ
2: ใช
0: ่โอ้ยถ้าใครยิงได้อีกลูกน่าจะชนะเนาะ
2: เฮ้ยพยายามหน่อยนะ
0: เจ้าปีศาจก็เลยบินพับลงไปหาเด็กป.1นี่พวกเธอฟุตบอลที่พวกเธอเล่นเนี่ยมันสนุกมากเหรอ
2: สนุกสิ
0: เห็นเหงื่อออกกันทุกคนเลยอ่ะ
2: ใช
0: ่เนี่ยกินน้ำกันใหญ่เลยอ่ะ
2: ใช่
0: แล้วยังเล่นกันอีกเหรอ
2: ใช่
0: ขอเล่นด้วยดิ
2: เฮ้ยยัง
0: ขอเล่นด้วยดิ
2: งั้นจะมาเล่นกับฉันยังไงล่ะ
0: ก็สอนฉันหน่อยฉันเล่นไม่เป็นได้ไหม
2: ก็ได
0: ้เห็นว่าเจ้าเล่นสนุกเนาะได้ไหม
2: ได้
0: นะเด็กป.1ก็เลยบอกมีพวกเราพักคนหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวให้ปีศาจลงเป็นตัวสำรองได้ไหม
2: เฮ้ยได้สิ
0: เออได้นะครับแล้วจากนั้นเจ้าปีศาจก็รีบมาเล่นแล้วเด็กๆก็ช่วยกันอธิบายวิธีเล่นฟุตบอลใช่ไหมเนอะห้ามใช้มือนะต้องใช้เท้าเลี้ยงลูกฟุตบอลเนี่ยเห็นไห
2: ม
0: นะและที่สำคัญห้ามบินนะ
2: ถ้าบินนี่โก
0: งนะบินไม่ได้นะโกงนะ
2: ได้
0: เจ้าปีศาจก็เริ่มเล่นฟุตบอลเลยครับมันก็วิ่งเลี้ยงฟุตบอลกับเด็กๆเอ้ยลบว่าฉันไวนะนี่เด็กก็เล่นฟุตบอลกับเด็กๆอย่างสนุกสนานเลย
2: ลูกมาถึงเท้าฉันแล้วเดี๋ยวฉันจะเตะให้แรงเลย
0: 1-2-3ฟิวโอ้ยยายแจ๋ว
2: ตกน้ำแล้วอ่ะ
0: ยายแจ๋วปัดลูกบอลตกน้ำแล้วปีศาจบอกไม่เป็นไรตกน้ำใช่ไห
2: ม
0: เดี๋ยวฉันบินไปเก็บให
2: ้
0: เนี่ยเจ้าปีศาจก็บินไปเก็บลูกฟุตบอลที่ตกน้ำมาให้เด็กๆเลย
2: ดีจังเลยที่เจ้ามาอยู่ด้วยเพราะพวกเราเนี่ยไม้เขี่ยเท่าไหร่ก็เขี่ยไม่ได้สักทีนึง
0: โอ้มันสนุกเลยจริงๆเลยนะเนี่ยนะฟุตบอลเนาะเนี่ยนะครับจากนั้นเจ้าปีศาจก็เล่นฟุตบอลกับเด็กๆนะครับเมื่อไหร่ที่เด็กๆบางคนเผลอเตะฟุตบอลแรงลอยเข้าไปในพุ่มไม้ที่ไกลๆหรือตกน้ำเจ้าปีศาจจะบินไปเก็บมาให้เลย
2: โอ้ยดีจังเลย
0: เล่นไปเล่นมาปีศาจเหนื่อยครับเลยลืมที่จะหลอกเด็กๆเนาะ

0: เนาะเด็กๆก็ถามเธอมาจากโรงเรียนไหนเนี่ยไม่เคยเห็นหน้าเลย
1: โอ้ยโรงเรียนปิศาจวิทยา
0: เหรอเออแล้วเธอก็มีปีกด้วยก็มีเด็กป.2เดินมาบอกโหยดีมากเลยอ่ะคุณปิศาจถึงคุณมีปีกแต่คุณไม่โกงด้วยการบินเลยอ้อเล่นฟุตบอลได้ใช้ได้
1: เขาบอกไว้อ่ะ
0: เหรอ
1: เขามีกฎกติกาไง
0: อ๋อเนี่ยนะครับเจ้าปิศาจก็รีบวิ่งไปเลยนะครับวิ่งไปไหนหรือเปล่าประพันธ
1: ์ไม่รู้กินน้ำ
0: กินน้ำเสร็จมันก็รีบเอากระดาษมาจดกติกาฟุตบอลเลยจดเลยแล้วมันก็บอกเด็กๆว่าพาฉันไปซื้อลูกฟุตบอลทีเด
1: ้ได
0: ้เพราะเมืองปีศาจไม่มีลูกฟุตบอลอย่างนี้เลย
1: เหรอจะไปเล่นที่เมืองปีศาจเหรอ
0: ใช่ตอนนี้ฉันเข้าใจกติกาหมดทุกอย่างแล้ว
1: เหรอ
0: เออแล้วซื้อนกหวีดด้วยนะฉันจะไปปรับปี๊ด
1: ด้วยได้ๆอย่าลืมมีคนนึงเป็นกรรมการด้วยนะ
0: ใช่ใช่ดิฉันเนี่ยแหละจะเป็นแล้วสอนเพื่อน
1: อ้าวเราไม่เล่นเหรอ
0: ก็สอนเพื่อนก่อนงานแล้วเล่นกัน
1: ได้ดี
0: เจ้าปีศาจก็โบกมือลานะครับหลังจากได้ลูกฟุตบอลได้ดกหวีดแล้วมันก็บอกไปนะเดี๋ยววันหลังจะมาเอาทีมปีศาจมาท้าดวลฝีเท้าด้วยเอาเปล่า
1: โอ้ยได้เลยอย่าลืมกติกามารยาทการเล่นนะอย่าไปผลักเขาล้มล่ะ
0: ไม่หรอกเนาะนี่ครับนี่เด็กครับปรากฏว่าตอนนี้เจ้าปีศาจที่บินได้อะกำลังไปชวนปีศาจโตโตกับปีศาจพ่นไฟเล่นฟุตบอลกันอยู่กับตัวอื่นด้วยล่ะครับก็มันคงไม่หลอกเด็กๆแล้วเนาะเล่นฟุตบอลแล้ว
1: ใช่เด็กๆก็สอนวิธีการเล่นให้แล้วอ่ะ
0: ใช่นะคะนะครับแม่ตอนแรกว่าจะมาหลอกเด็กๆซะหน่อยนะเนี่ย
1: เออเด็กๆก็มีเรื่องสนุกๆเห็นไหมในเสียงกรี๊ดกราดของเขาเนี่ยเขาเล่นกันสนุกค่ะนะ
0: ใช่เลย
1: แล้วคนพอผู้ใหญ่อย่างเจ้าปีศาจมาเล่นก็ชอบใจเลย
0: เนาะเนี่ยแหละครับก็คล้ายๆคำถามเราวันนี้หรือเปล่าเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: คำถามเราวันนี้เราถามเด็กๆว่าตอนพักกลางวันเด็กๆเล่นอะไรกับเพื่อนๆบ้างครับพักกลางวันเล่นอะไรกับเพื่อนๆบ้างครับหรือเพื่อนๆมาชวนเด็กๆเล่นอะไรกันและเราเล่นอะไรกันเนาะ022183975-7นะครับ
1: ค่ะ
0: 022183975-7ครับ
1: ค่ะพิมพ์ได้ค่ะ LINE @jularadio ค่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: LINE @jularadio มีผู้ใหญ่ตอบมา1และเด็กตอบมา1นะคะผู้ใหญ่คนนึงก็คือลุงโตคนโตๆชอบวาดการ์ตูนวาดเป็นการ์ตูนมาค่ะน่ารักมากนะคะแล้วก็พี่หมีนักแต่งเพลงนักแต่งเรื่องราวบอกว่าน้องชีสเนี่ยตอบมาแล้วนะคะประพันธ์จดเรียบร้อยแล้วเด็กๆคนอื่นๆอย่าลืมนะคะวันนี้ที่โรงเรียนเล่นอะไรกันคะ
0: ครับ
1: บอกมานะคะเราจะได้รู้ว่าเด็กๆสมัยนี้นะเขาเล่นอะไรกันนะก็อย่าลืมโทรศัพท์ก็ได้พิมพ์ก็ได้ค่ะ2022183975-7หรือว่า LINE @jularadio นะคะ
0: คร
1: ับตอนนี้เราก็จะชวนเด็กๆฟังเพลงกันนะคะนั่งอยู่ในรถใช่ไหมคะ
0: ใช่
1: ตอนแล้วพันเดินมานะฝนมันตกน้อยๆเหมือนละอองฝน
0: ตอนพี่แม่มาก็เริ่มหนักขึ้นมานิดนึง
1: แล้วคะเล็กๆอยู่แต่อยู่ดีๆเดินๆมานะมันก็แดดเปรี้ยงอยู่เนี่ยสักพักนึงเอ้าทำไมมันมีละอองฝนหนักขึ้นหนักขึ้นก็ต้องกางร่มเลย
0: ใช่ครับ
1: เด็กๆเป็นไงบ้างนะคะที่อยู่ที่ไหนก็แล้วแต่บนถนนนะคะรถติดไหมฝนตกไหมอยากจะบอกอะไรเราก็บอกมานะคะส
0: ่
1: งข่าวเล่าเรื่องได้ตอบคำถามก็ได้นะคะขอเพลงก็ได้นะคะแต่ตอนนี้จะให้ฟังเพลงก่อนก็แล้วกันนะคะในช่วงคลื่นเคลงกับเพลงเด็ก

พลงแรกเนี่ยก็เกี่ยวกับปีศาจนะเพราะมันก็มีเพลงแค่ผีเสื้อเพลงเดียวนั่นแหละที่มันมีผีเยอะๆหน่อยนะคะควบคู่กับปีหมายถึงว่าใกล้เคียงกับปีศาจหน่อยนะคะก็เลยมีให้ฟังเพลงผีเสื้อนะคะอยู่ในอัลบั้มตลกตุ๊กแกเชิญค่ะ

0: เสื้อค่ะเด็กๆค่ะเด็กๆได้ฟังเพลงนี้มาทุกวันเลยจันทร์ถึงศุกร์เลยนะคะเพราะว่าพอดีนิทานเกี่ยวกับเรื่องปีศาจนะคะและฟังเพลงตามคำขอกันนะคะกับรายการยิ้มแย้มแก้มใสนะคะมีเพลงในทุ่งนานะคะที่พ่อพันเลือกมาให้เพราะว่าเมื่อวานนี้น้องปันฉายาเจ้าหญิงบอกว่าหนูชอบธรรมชาติค่ะ
1: ใช่เลยครับ
0: วันก็เลยบอกโอ้ทุ่งนาก็มีธรรมชาติเยอะเลยโดยเฉพาะตอนข้าวออกรวงนะสีเหลืองๆสวยมากแล้วก็มีนกมีทุกอย่างสัตว์อยู่ในนั้นนะลองฟังดูนะคะเพลงในทุ่งนาค่ะเป็นเพลงอนุบาลเด็กเล็กชุดสังคมศึกษาเชิญค่ะ

0: เด็กเคยเห็นทุ่งนาไหมล่ะคะ
1: อืม
0: น่าจะไม่เคยเห็นแล้วเนาะเพราะว่าในเมือง
1: ก็มีน้อย
0: ในเมืองมันไม่มีเลยอะ
1: นอกจากเด็กไปเที่ยวไงพระพันธ
0: ์อืมมันไม่มีในเมืองไงคะ
1: ครับ
0: ต้องขับรถไปต่างจังหวัดกันอะนะคะออกนอกเมืองไปก็อาจจะเจอ
1: ครับ
0: แล้วก็จะเห็นสีเขียวๆมีความสุขนะคะ
1: ครับ
0: เพลงแรกได้ฟังกันแล้วคราวนี้เพลงต่อไปเป็นเพลงที่เพลงที่สองใช่เนาะผีเสื้อไปแล้วแล้วก็ในทุ่งนาจากนั้นนะเด็กๆพระพันธ์มีเพลงต่างๆดังนี้เด็กๆก็ใครอยากฟังอะไรก็กรุณาเขียนตัวแรกมานะคะพระพันธ์ก็จะได้เปิดเพลงให้มีเพลงที่ชื่อว่าเด็กผู้เติบโต
1: นะคะ
0: ส่งลูกบอล
1: เคร
0: ื่องบินสามเพลงก่อนเด็กผู้เติบโตส่งลูกบอลเครื่องบินเด็กพิมพ์มานะคะพิมพ์คำแรกมาเท่านั้นแหละนะคะ
1: เอาละค่ะเด็กผู้เติบโต
0: อ้าวพี่แมวอยากฟังเด็กผู้เติบโต
1: เคร
0: ื่อง
1: บินเอาพี่แมวเอาดีกว่าพี่แมวเอาเป็นเครื่องบินดีกว่า
0: พี่แมวเขาอยากฟังเครื่องบินเพราะฉะนั้นเหลือ2เพลงนะเด็กผู้เติบโตกับส่งลูกบอล นะคะพิมพ์มานะคะฟังเพลงเครื่องบินด้วยกันค่ะเป็นเพลงเด็กอนุบาลเด็กดูดีเชิญค่ะ

0: ครื่องบินบินไปเลยนะคะเด็กเคยขึ้นเครื่องบินกันไหมคะ
1: นะครับ
0: ว่าค่าเครื่องบินก็แพงนะใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็ป้าพันไม่ค่อยชอบ
1: ทำไมครับป้าพัน
0: ขี้กลัวป้าพันกลัว
1: อ๋อมันขึ้นไปสูงเน
0: า
1: ะ
0: ใช่สูงมาก
1: แล้วบางทีขึ้นไปแล้วเรานั่งริมหน้าต่างมองมาอู้ยสูงจังเลยแล้วบางทีขึ้นไปก็มีแบบสั่นๆวูบๆวาบๆด้วยยิ่งกลัวใหญ่เลย
0: แต่ก็สนุกนะคะนะเด็กๆคะป้าพันบอกไปแล้วว่าวันนี้เราเด็กๆสามารถขอเพลงได้โดยป้าพันก็พูดชื่อเพลงมาให้นะคะเด็กก็พิมพ์คำแรกมาพี่หมีเขาบอกเย้วันนี้ไม่โดนแย่งเพลงก็อยากฟังเพลงส่งลูกบอลค่ะเด็กๆคะส่งลูกบอลกันนะคะวันนี้เขาเล่นกันนะไม่รู้ใครเล่นลูกบอลกันบ้างนะคะอ๋อน้องพรีมเขาตอบมานะคะส่งลูกบอลนะคะโดย Plan for Kids นะคะอัลบั้มร้องเล่นเต้นสนุกเชิญฟังค่ะ
1: ครับ

0: พลงส่งลูกบอล นะคะแล้วก็ฟังเพลงกันต่ออีกหนึ่งเพลงพี่หมีเลือกแล้วพี่แมวเลือกแล้วตาพี่พันนะคะ พี่ป้าพันก็จะเลือกเพลงศูนย์ศูนย์ก็คือตอนนี้เด็กเล็กๆเนี่ยเขาก็เข้าเรียนกันใช่ไหมคะ
1: เข้าเรียนแล้วล่ะ
0: ลองนับเลขกันนะคะเด็กๆค่ะ1ถึง10ได้ไหมคะ
1: ครับ
0: น้องชีสหรือเด็กๆตัวเล็กอะค่ะ
1: ครับ
0: 1ถึง10พอ1ถึง10แล้วยังไงอะ
1: แ
0: ล้วก็นับถอยหลังสิคะลองดูฝึกสมองนะคะ
1: จะงงไหมเนี่ยเนาะ
0: ฟังเพลงศูนย์ด้วยกันนะคะอยู่ในอัลบั้มเจ้าค่ะ

0: 1ถึง10ง่ายๆใช่ไหมเด็กๆคะ
1: คร
0: ับ น้องชีสบอกโหเอ้ยง่ายๆ1ถึง10แล้วก็ได้ทั้งภาษาอังกฤษด้วยนะ
1: เ
0: ออน้องชีสถ้าอยากจะโทรใครใช้จะโทรศัพท์มันนับเลขให้ประพันธ์ฟังไหมคะ1ถึง10ภาษาไทยภาษาอังกฤษน่ะ
1: ครับ
0: เนาะแล้วจะไงอ่ะก็จะปรบมือให้ไง
1: ใช่เลย
0: นะคะก็เด็กๆเก่งนะคะแต่ยังนับถอยหลังไม่ได้อ๋อน้องชีสบอกว่านับพี่หมีเขาบอกว่านับทั้งไทยทั้งอังกฤษได้แต่ยังนับถอยหลังไม่ได้
1: ไ
0: พี่หมี
1: ฝึก
0: น้องเนาะ
1: ครับ
0: อันนี้1ถึง10นะคะ
1: ครับ
0: และเราก็จะทวนคำถามกันนะคะ
1: ใช่เลยแล้วถามเด็กๆว่าตอนพักกลางวันวันนี้เด็กๆเล่นอะไรกันบ้างครับง่ายๆเลยตอนเนี้ยพักกลางวันของวันนี้หรือวันไหนๆเนี่ยเด็กๆชอบเล่นอะไรกันบ้างครับนะโทรมาเลยนะตอบได้เลย02-218-39

0: 75-7นะครับ02-218-3975-7ครับ
1: ค่ะแล้วพิมพ์มาได้นะคะ line @jula radio ค่ะ line @jula radio พูดถึง1ถึง10แล้วก็10 9 8 7 5 3เนี่ยนับกลับไปกลับมาเนี่ยพระพันธ์เคยเด็กๆค่ะก็เคยฝึกไหมเวลาเราไปนั่งในร้านอาจจะเป็นร้านทำผมร้านหมออะไรเงี้ยนะคะเขาเขียนถ้าเรานั่งอยู่อีกฝั่งนึงเนี่ยมันจะอ่านออกชัดอ่านออกใช่ไหมคะแต่ถ้านั่งตรงข้ามอีกฝั่งนึงข้างนอกเนี่ยมันจะกลับแล้วตัวหนังสือมันกลับเนี่ยมันจะอ่านลำบากพระพันธ์ก็ลองอ่านฝึกดูนะลองฝึกสมองเราอะค่ะนะหรือไม่ก็ทำสองมืออะไรที่ไม่เหมือนกันใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: นะนคนเล่นดนตรีจะเก่ง
0: ครับต้องแบ่งประสาทแยกก
1: ัน ใช่ใช่มือนึงไปทางขวาอีกมือนึงหมุนอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะลองดูทางนั้นเด็กๆเล่นดนตรีได้เชิญค่ะ
0: เชิญครับ
1: โทรศัพท์ค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: โถพระผันพูดเยอะไปใช่ไหม
0: เดี๋ยวคงโทรเข้ามาใหม
1: ่เด็กๆ
0: ค่
1: ะโทรกลับเข้ามาได้นะคะว่าคำถามก็คือวันนี้เด็กๆเล่นอะไรกันคะนะคะเล่นอะไรสนุกสนุกกันพระพันจะได้เอาไปเล่นบ้างนะเพราะแถวบ้านพระพันก็มีเด็กๆกันเยอะได้ยินแต่เสียงตลอดเลยแต่ไม่รู้เขาเล่นอะไรกัน
0: นั่นทีเน
1: า
0: ะอ
1: ยากไปดูนะคะถ้าอยู่อีกบ้านหนึ่ง
0: คร
1: ับ เด็กๆก็อยากจะตอบก็เชิญนะคะ02-218-3975-7ค่ะและ line @jula radio นะคะ line @jula radio
0: คร
1: ับ ตอนนี้ก็มาถึงเพลงใช่ไหมคะฟังเพลงกันเรื่อยๆตอนนี้ 17:43 นาทีนะคะมีเพลงที่ชื่อว่า
0: อะไรครับ
1: ค้างคาวกินกล้วยหรือว่านกโพระดกพี่แมวเอาเพลงไหน
0: เอาเพลงนี้แหละทำนองเขาสนุกสนานดีค้างคาวกินกล้วย
1: นะฮะ
0: เนอะ
1: ข้างข่าวเขาชอบกินกล้วยอยู่แล้วใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: ข้างข่าวกินกล้วยนะคะเป็นเพลงไทยเดิมทำนองเก่าสมัยอยุธยานะเพลงนี้นะเล่นโดยอาจารย์สุทินดวงเดือนเป็นชุดเดี่ยวไวโอลินลีลาไทยชุดที่2นะคะฟังเพลงข้างข่าวกินกล้วยกันค่ะ

0: ลุงโตเขาชอบใช่ไหมคะลุงโตบอกว่าเปิดเพลงข้างข่าวกินกล้วยช้าช้ากลัวกล้วยจะหมดก็ต้องค่อยๆกินไงเดี๋ยวติดคอไงลุงแล้วก็ลุงเขาก็มีแนะนำมานะคะว่านอกจากที่จะอ่านหนังสือกลับด้านแล้วนะคะฝ
1: ึ
0: กคนละด้านลุงตัวบอกว่าลุงตัวบอกว่าฝึกคำผวนก็ได้นะครับจากโลตุ๋งครับโลตุ๋งคือใคร
1: เขาคือใครเนาะ
0: ตอบมาหน่อยโลตุ๋งคือใครแล้วก็พี่หมีบอกว่าไงคะ
1: ครับพี่หมีว่าไงครับ
0: พี่หมีแสดงว่าวันนี้ผมกับพี่แมวใจไม่ตรงกันใช่เพราะว่าไม่เลือกเพลงเดียวกันนะคะเด็กๆคะเขาเรียกว่าเดี๋ยวพมันตีกระดิ่งก่อนเป็นการเตือนครั้งสุดท้ายก่อนที่เราจะอ่านคำตอบใครอยากตอบคำถามเชิญค่ะ
1: พอเราถามมาเด็กๆครับตอนพักกลางวันเด็กๆเล่นอะไรกันครับจำได้ไหมเล่นกันทุกวันเลยเด็กๆเล่นอะไรกันบ้างตอนพักกลางวัน022183975-7นะครับ022183975-7ครับ
0: ค่ะเล่นกลางวันเล่นอะไรกันคะเด็กๆง่ายๆเลยนะคะโทรศัพท์มาก็ได้โทรพิมพ์มาก็ได้ค่ะ LINE @jularadio ค่ะ LINE @jularadio นะคะแล้วพ่อพันธ์ก็จะอ่านคำตอบเพื่อนๆไปเรื่อยๆนะคะ
1: ค
0: นแรกก็เป็นน้องสาวพี่หมีนะคะชื่อน้องชีสพี่หมีเอาเขาเรียกอะไรน้องชีสนะแค่คิดฉายาด้วยนะคะนะน้องชีสเนี่ยบอกว่าเล่นของเล่นเล่นของเล่นค่ะนะแต่เล่นอะไรเนี่ยพี่หมีถามก็ไม่ยอมบอกก็บอกแค่เล่นของเล่นนะคะเขาก็บอกแค่นี้แหละนะส่วนลุงโตคนโตๆชอบวาดการ์ตูนเขาก็วาดเป็นการ์ตูนมาว่าลุงว่าต้องมีเด็กๆเล่นกระต่ายขาเดียวมั่งแหละนะเนาะกระต่ายขาเดียวเป็นไงอ่ะ
1: แล้วก็ยกขาขึ้นมาข้างนึงแล้วกระโดดได้ขาข้างเดียวแล้วก็คนที่กระโดดนี้จะต้องพยายามไปแปะคนอื่นให้โดนได้
0: อ๋อนี่คือเล่นกระต่ายขาเดียวนะคะเด็กๆก็เคยเล่นใช่ไหมคะ
1: ใช่เลยได้ฝึกเขาเรียกว่าฝึกการทรงตัวด้วย
0: นะคะส่วนน้องพรีมฉายาอวกาศนะคะก็ตอบว่าเล่นฟุตบอลกับเพื่อนครับแล้วขอเพลงมาด้วยแว่นตาแว่นยายนะคะแล้วพี่หมีก็บอกแล้วว่าโลตุ๋งก็คือลุงโตเก่งมากเข้าใจนะนี่หลังเราเอาทดสอบ
1: นะ
0: นะเล่นคำผวนกันบ้างเด็กๆค
1: ่
0: ะเอาผ่านได้ไหม
1: ได้ได้
0: พี่หมีเด็กตัวเล็กๆได้ไหมน้องชีสน่ะ
1: ตัวเล็กอาจจะยังไม่เข้าใจ
0: เนาะ
1: ต้องโตขึ้นมาหน่อยนึง
0: โอ้แต่รายการเรารายการเอาใจเด็กเล็กหน่อยนะ
1: เนาะก็มีสักหน่อยก็ได้
0: นิดหน่อยๆเด็กๆค่ะตอนนี้ก็อ่านคำตอบไปแล้วนะคะพี่แมวเล่นอะไรตอนเล็กๆจำได้ไหมคะ
1: โอ้เล่นหลายอย่างเลยแต่ว่าเราจะเล่นเป็นกลุ่มอะ
0: โอ้
1: ถ้าไม่เล่นฟุตบอลแล้วก็ไปเล่นไล่จับกันเนาะกระต่ายขาเดียวก็เล่นซ่อนแอบก็เล่นเนาะเป็นการเล่นที่แบบไม่นั่งอยู่เฉยๆต้องวิ่งไปวิ่งมาตลอดเลย
0: วาย
1: นะครับ
0: เหรอ
1: เด็กผู้ชายอะครับออกแรงเล่นกัน
0: ส่วนเด็กผู้หญิงพ่อพันก็เล่นหมากเก็บแล้วก็เล่นอีตักเด็กเคยเล่นไหมอีตักอะ
1: เคยไหม
0: นะ
1: นะ
0: ก็อีตักก็เอาเม็ดอะไรนะเม็ดทั้งขาเม็ดน้อยหนาต้องล้างให้สะอาดนะไม่ใช่เล่นทั้ง
1: กินเสร็จมาเล่นเลยไม่ได้
0: ไม่ใช่เล่นทั้งผลไม้หุ้มอยู่นะ
1: ไม่ใช่ครับ
0: คือกินเสร็จแล้วก็เอามาล้างให้สะอาดไม่งั้นมดก็จะขึ้นนะคะแล้วก็ใครมีเม็ดน้อยหนาเยอะนี่เดี๋ยวรวยเลย
1: ใช่คร
0: ับ แล้วก็ทำอีตักสวยๆนะวันหลังเด็กๆชวนคุณพ่อคุณแม่เล่นนะคะเป็นการฝึกความละเอียด
1: อะ
0: สมาธิก็ต้องดี
1: เพราะ
0: เม็ดมันใกล้กันไงก็ห้ามเอาไอ้กระดาษที่จะใช้ช้อนอะเหมือนช้อนอะ
1: ครับคล้ายๆช้อนนะครับ
0: แล้วก็อันนี้ป้าพันแม่นมาก
1: แม่นมากเลยใช
0: ่
1: ไหม
0: แชมป์แชมป์เอาละค่ะเด็กๆ
1: ค
0: ่ะแต่ละยุคแต่ละสมัยก็มีการเล่นที่แตกต่างกันนะเด็กๆเขาจะเล่นฟุตบอลเล่นของเล่นอะไรของเขานะคะกระต่ายขาเดียวอย่างเงี้ยนะคะนี่รางวัลค่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็มีข่าวสั้นอย่างด่วนมาบอกว่าเขตบางซื่อฝนตกครับ
1: เ
0: ขตอื่นๆแล้วคะ
1: แ
0: จ้งกันหน่อยตอนนี้ 17:53 นาทีเย็นๆก็กลับบ้านกันก็คงจะต้องเจอรถติดนะคะใจเย็นๆนะคะแล้วก็อารมณ์ดีเข้าไว้อย่าเครียดนะคะ
1: ครับ
0: แล้วกลับบ้านโดยปลอดภัยนะคะพรุ่งนี้เราเจอกันวันศุกร์แล้วนะคะ
1: ครับ
0: นะวันนี้ขอบคุณนะคะเดี๋ยวอย่าลืมนะคะพรุ่งนี้วันศุกร์แล้วเราก็มาฟังรายการยิ้มแย้มแก้มใสกันด้วยเพราะผมต้องย้ำหน่อยเดี๋ยวจะลืมนะยิ้มแย้มแก้มใสรายการเด็กค่ะทางจุฬา Radio Plus FM 101.5 นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 5-6 โมงเย็นบางกอกน้อยฝนตกค่ะรายงานด่วนๆจากคุณยายอรุณศรีขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: รายการยิ้มแย้มแก้มใสหมดเวลาแล้วค่ะ
3: ยังจำหมดปัญญาอีกแล้วเหรออ
4: ้าวยังอยากฟังอยู่เลยทำไงดีล่ะ
3: อ้าวยังอย
4: ากฟังอยู่เลยทำไงดีล่ะ
5: ไม่เป็นไรรายการยิ้มแย้มแก้มใสจะกลับมาใหม่ฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 5-6 โมงเย็นทางจุฬาเรดิโอ plus FM 101.5 เดี๋ยวพี่จะเปิดให้ฟังเอง
4: พระเจ้าช่วยกล้วยทอดรายการยิ้มแย้มแก้มใสสนุกมากเลยครับ
6: มาติดตามความสนุกกับรายการยิ้มแย้มแก้มใสกันนะคะ
7: ใครไม่มีวิทยุจะฟังผ่านแอปจุฬาเรดิโอ plus ก็ได้นะครับ
8: อย่าลืมชวนเพื่อนๆมาฟังกันนะคะ

0: ขอบคุณครับ
1: บางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
2: ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวทั้งในและนอกรั้วจามจุรีกับรายการจุฬาเดลี
3: ่สวัสดีครับคุณอยู่กับผมธนกรวัสยานนท์และนี่คือจุฬาเดลี่รายการที่จะเสิร์ฟทุกความเคลื่อนไหวของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวทั้งในและนอกรั้วจามจุรีครับวันนี้เราก็จะเริ่มกันที่เรื่องแรกกับการลงนามบันทึกความเข้าใจเรื่องการพัฒนาการศึกษาและการวิจัยเพื่อส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยธรรมาภิบาลและสันติวิธีซึ่งเป็นการจัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกันระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสถาบันพระปกเกล้าครับโดยเมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาศาสตราจารย์ดร.วิเลิศภูริวัฒน์อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพร้อมด้วยนายอิสระเสรีวัฒนวุฒิเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าก็ได้ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจร่วมกันงานนี้ก็มีคณะผู้บริหารคณาจารย์และบุคลากรจากทั้ง2ฝ่ายร่วมเป็นสักขีพยานด้วยครับสำหรับการลงนามบันทึกความเข้าใจในครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการส่งเสริมงานด้านวิชาการการวิจัยและการแลกเปลี่ยนทรัพยากรระหว่างกันเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและสร้างขีดความสามารถของบุคลากรทั้งหมดนี้ก็จะนำไปสู่การพัฒนาพลเมืองที่เข้มแข็งและก็เป็นการรับมือกับความท้าทายความเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ต้องการการมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์งานทั้งหมดที่เกิดจากความร่วมมือนี้ก็จะขับเคลื่อนและดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมในหลายมิติไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาหลักสูตรในระดับชาติและนานาชาติการวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมสนับสนุนนโยบายสาธารณะและก็ยังมีการแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญเพื่อที่จะขยายเครือข่ายด้านการเมืองการปกครองนิติ

0: บัญญัติและก็เรื่องของการพัฒนาท้องถิ่นด้วยครับจากความร่วมมือที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ทั้งสองหน่วยงานเชื่อมั่นอย่างนี้ครับว่าความร่วมมือดังกล่าวก็จะเป็นกลไกสำคัญในการเชื่อมโยงองค์ความรู้ไปสู่การปฏิบัติจริงและก็จะเป็นการยกระดับศักยภาพของพลเมืองให้ตอบสนองต่อความต้องการของประเทศและสร้างประโยชน์ต่อสังคมไทยในระยะยาวอย่างยั่งยืนครับอีกเรื่องหนึ่งครับคุณผู้ฟังร่วมแสดงความยินดีกับนิสิตจากคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่พวกเขาสามารถคว้ารางวัลจากการประกวดนวัตกรรมสายอุดมศึกษาประจำปี2569ได้ถึง6เหรียญทองแดงด้วยกันการประกวดนี้ก็จัดขึ้นในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ2569โดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติหรือวช.ในช่วงวันที่22ถึง24มิถุนายนที่ผ่านมา6ผลงานนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลก็เป็นผลงานของน้องๆ นิสิตในระดับปริญญาตรีถึง4ผลงานและนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษา2ผลงานด้วยกันเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีผลงานอะไรกันบ้างเราเริ่มกันที่ผลงานของนิสิตในระดับปริญญาตรีกันก่อนเลยนะครับ4ผลงานผลงานแรกมีชื่อว่าท่องย่านอ่านภาษาอันนี้ก็จะเป็นบอร์ดเกมภาษาอังกฤษจากบริบทชุมชนมาต่อกันที่ผลงานที่2ครับสนามศิลป์เสริมสร้างพลังใจเป็นนวัตกรรมศิลปะเพื่อส่งเสริมความคิดเชิงบวกผ่านประสบการณ์สุนทรียะในเด็กประถมผลงานชิ้นที่3เป็นผลงานที่มีชื่อว่า Reblooming อันนี้จะเป็นเครื่องสักการะที่ทำจากนวัตกรรมแผ่นวัสดุมวลสารแห่งศรัทธาที่นำมาจากวัสดุเหลือใช้นั่นเองและผลงานที่4ครับมีชื่อว่า Peace and Part Pocket Playground เป็นชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีลวดลายเป็นเรขาคณิตอิสลาม GeoZoneและผลงานของนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษานั้นเริ่มกันที่ผลงานแรกก็คือผลงานสื่อการสอนภาษาอังกฤษนักสำรวจวัฒนธรรมปากใต้และอีกผลงานหนึ่งคือเล่นเงาเล่ารามเกียรติ์ก็จะเป็นชุดกิจกรรมศิลปะจากหนังใหญ่สำหรับผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายครับทั้งหมดนี้คือจุฬาเดลี่ในวันนี้พบกับเราได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:55 น.สวัสดีครับ
1: จุฬาเดลี่

0: คุณสามารถติดตามรับฟังจุฬาเรดิโอ plus ของเราได้ทุกช่องทางออนแอร์ทางคลื่น FM 101.5 MHz ออนไลน์ทางเว็บไซต์ curadio.jula.ac.th และออนโมบายสามารถฟังสดและย้อนหลังได้ทุกเวลาดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอ plus ได้ฟรีแล้ววันนี้ทั้ง Android และ iOSได้ความรู้ความสุขสนุกตลอดทั้งวันติดตามฟังจุฬาเรดิโอ plus
1: เมื่อข่าวสารไม่ใช่แค่รู้เร็วต้องรู้ลึกรู้จริงแล้วรอบด้านจุฬาเรดิโอ plus FM 101.5 MHz ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ชวนคุณผู้ฟังติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำข่าวไทย PBS ข่าวของคุณข่าวที่แตกต่าง

0: ในสไตล์สื่อสาธารณะเพื่อให้คุณรู้ลึกอย่างรอบด้านและเท่าทันทุกเหตุการณ์สำคัญติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBS ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 นถึง 20:30 นทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus รู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์
1: จุฬา Radio Plus FM 101.5 MHz ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBS ทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus รู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์
2: สอทอร่วมทุจริตโยงผู้จัดสอบตรวจเส้นเงินเครือข่ายเช็คคะแนนย้อนหลังทุนจีนรุกบ่อวินชลบุรีกว่าร้อยไร่เปิดร้านอาหารซุปเปอร์ครบวงจรขยายผลหานอมินี
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: ต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำอยู่กับผมเจษดาชิสละครับ
4: ดิฉันวันวิสาทินวัตรค่ะ
3: ค่ำนี้ครับมีหลายเรื่องนะครับที่มีความคืบหน้าทั้งการทุจริตสอบท้องถิ่นรวมไปถึงเส้นทางเฮโรอีนขบวนการค้ายาเสพติดที่ใช้ไทยเป็นทางผ่านไปยังประเทศที่3นะครับเดี๋ยววันนี้มีรายละเอียดให้ติดตามกันครับแต่อีกหนึ่งเรื่องใหญ่อันนี้เรื่องใกล้ตัวครับนั่นก็คือผลกระทบจากเอลนินโญนะครับหลายคนบอกไม่เห็นมีอะไรเลยไหนบอกจะแล้งไหนบอกฝนจะทิ้งช่วงแต่มันเริ่มเห็นภาพครับท่านผู้ชมครับที่แล้งกับน้ำท่วมเนี่ยหลายที่เลยปีนี้เดี๋ยวมันจะเกิดใกล้ๆกันในเวลาไม่ห่างกันมากนักนะครับและมันจะหนักกว่านี้ในช่วงต้นปีแน่
4: ดูเหมือนว่าเรื่องฝนจะยังไม่แน่นอนอย่างที่คุณเจษดาว่าอย่างเวลานี้หลายจุดในกรุงเทพมหานครก็มีฝนตกลงมาขณะที่หลายคนพอไปตรวจสอบปริมาณฝนแล้วก็จะพบว่าฝนมันตกน้อยแล้วก็ความถี่ต่ำถ้าเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมานะคะตอนนี้มีฝนทิ้งช่วงค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาส่งผลกระทบต่อพื้นที่ภาคการเกษตรแม้ว่าจะมีฝนตกลงมาบ้างแต่ว่าปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูกในฤดูกาลใหม่นะคะตอนนี้ชาวนาในจังหวัดอุทัยธานีรวมไปถึงชัยนาทต้องตัดสินใจปล่อยนาทิ้งร้างและบางส่วนก็ใช้วิธีการหว่านข้าวแห้งเพื่อรอฝนค่ะน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพระยาอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทค่ะระดับน้ำยังอยู่ในเกณฑ์ต่ำนะคะแม้หลายวันมานี้พื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นแต่ไม่มากพอที่จะทำให้ปริมาณน้ำต้นทุนที่ใช้ในการรักษาระบบนิเวศและเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตรในฤดูเพาะปลูกใหม่ได้ส่งผลให้พื้นที่การเกษตรนอกเขตชลประทานซึ่งต้องอาศัยน้ำฝนเป็นหลักเริ่มได้รับผลกระทบอย่างชัดเจนโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชัยนาทและอุทัยธานีที่หมู่บ้านหนองกระทุ่มตำบลอู่ตะเภาอำเภอมโนรมจังหวัดชัยนาทค่ะตรวจสอบบริเวณนี้พบว่าพื้นนาถูกปล่อยทิ้งร้างรวมแล้วกว่า100ไร่ทั้งที่ช่วงปลายเดือนมิถุนายนของทุกปีควรจะเป็นช่วงเวลาที่ต้นกล้ากำลังเขียวเต็มแปลงนาพื้นที่บริเวณนี้เป็นนาดอนนอกเขตชลประทานค่ะชาวนาต้องพึ่งพาน้ำฝนหลายครัวเรือนก็ลงทุนไถเตรียมดินเอาไว้ตั้งแต่กลางเดือนมิถุนายนแต่ปรากฏว่าฝนทิ้งช่วงอย่างต่อเนื่องจนไม่สามารถตีดินหรือว่าเริ่มเพาะปลูกได้นายอุดรแก้วเวียงเป็นชาวนาในพื้นที่ตำบลอู่ตะเภาบอกว่าปกติแล้วทำนาเพียงปีละครั้งล่ะค่ะถ้าฝนมาช้ากว่าฤดูกาลโอกาสปลูกข้าวก็แทบจะไม่มีเลยเพราะว่าต้นข้าวจะเจริญเติบโตไม่ทันเก็บเกี่ยวปีนี้หลายครอบครัวจึงเสี่ยงสูญเสียรายได้ทั้งปีค่ะ
5: น้ำฝนชมประทานแค่นอนแค่ส่วนทุ่มอ่ะ
6: ครับผมประมาณไม่ถึง
5: ประมาณไม่ถึงถ้าถึงก็สูบเข้ามา
6: ครับผม
5: เข้ามา
6: อ๋อคือแถวนี้น่ะเป็นนาน้ำฝนกันหมดเลย
5: น้ำฝนนั่นเลย
6: ครับแล้วปกติเนี่ยที่นี่ทำนากันเดือนไหน
5: ก็ก่อนเข้าพรรษาแหละ
6: ครับผมอ๋อปกติเนี่ยคือเดือนเนี้ยของทุกปีเนี่ยต้องได้ทำนากันแล้ว
5: แล้วเนี่ยกำลังย่ำละ
6: ครับผมแต่ปีนี้ไม่มีแล้ว
5: ปีนี้ไม่ต้องหวัง
6: ครับผม
5: ผมกลัวจะดีมีหมดปี
6: เผื่อไม่ได้ทำด้วย
5: ไม่ทำอีก
6: ปีนี้ฝนล่าใช่ไหม
5: ฝนล่า
3: ผลกระทบไม่ได้จำกัดอยู่แค่ชาวนาครับท่านผู้ชมครับโรงสีข้าวก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันนะครับทางโรงสีเนี่ยเขามองว่าถ้าฝนทิ้งช่วงแบบนี้มันจะทำให้ปริมาณผลผลิตข้าวนาปีในฤดูกาลนี้จะได้น้อยลงหรือไม่แล้วก็จะกระทบต่อเนื่องนะครับไปจนถึงฤดูการผลิตในช่วงปีหน้าครับเจ้าของโรงสีแห่งหนึ่งที่ชัยนาทนะครับเขาประเมินว่าปรากฏการณ์เอลนิโยปีนี้มีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อผลผลิตข้าวไทยครับโดยเฉพาะข้าวนาปีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เริ่มเพาะปลูกกันแล้วนะครับถ้าฝนยังตกไม่เพียงพอครับคาดว่าพื้นที่เพาะปลูกอาจได้รับความเสียหายไม่น้อยกว่า1ใน4นะครับทำให้ปริมาณข้าวออกสู่ตลาดลดลงทำให้ราคาข้าวอาจจะดีดตัวสูงขึ้นแล้วส่งผลกระทบในภาพรวมนะครับแต่อาจจะยังไม่รุนแรงต่อการนำเข้าข้าวจากต่างประเทศเนื่องจากว่าไทยมีพื้นที่ปลูกข้าวรวมกันกว่า60ล้านไร่ทั้งนาปีและนาปรังทำให้ยังมีผลผลิตเพียงพอครับ
7: แน่นอนครับเพราะว่าถ้าย้อนหลังไปประมาณ 5-10 ปีเนี่ยจากอินเดียที่ส่งไม่กี่ล้านตันปัจจุบันเขาส่งถึงปี20ล้านตันถึง22ล้านตันเวียดนามพื้นที่น้อยกว่าเราแต่ส่งออกพอกับเราใกล้เคียงกับเราสลับกันเป็นที่1ที่2ก็หมายความว่าวิธีการเพาะปลูกข้าวหรือว่าตลาดการค้าข้าวมันการแข่งขันและที่สำคัญต้นทุนของอินเดียกับเวียดนามเนี่ยต่อไร่เขาถูกกว่าเรา
4: สถานการณ์ไม่ต่างไปจากชาวนาบ้านทับทรายในตำบลทุ่งพึ่งอำเภอหนองขาหย่างจังหวัดอุทัยธานีนะคะเลือกใช้วิธีหว่านข้าวแห้งคอยฝนหรือตัดสินใจหว่านข้าวพันกอขอ8ท่าในพื้นที่70ไร่ค่ะยอมรับว่าถ้าไม่เริ่มปลูกในตอนนี้ก็ไม่เหลือเวลาแล้วก็ไม่มีอาชีพอื่นมาทดแทนแล้วค่ะ
8: กองเรามันนอกเหตุ
9: มันจะเป็นนาแต่น้ำฝน
8: เอาใช้ใส่น้ำฝนครับน้ำฝนอย่างเดียว
9: ปีนี้ถือแบบนี้ถือมีความเสี่ยงครับ
8: เสี่ยงมากเลยปีนี้ทำนาปีนี้เสี่ยงถ้าเราไม่ทำก็ไม่รู้จะทำอะไร
4: ขณะที่ชาวนาจำนวนมากยังไม่กล้าลงมือเพาะปลูกนะคะเราว่าผืนนาที่เคยเขียวขจีกลายเป็นทุ่งหญ้าไปแล้วค่ะตอนนี้ข้อมูลจากสำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานีระบุว่าจังหวัดมีพื้นที่ปลูกข้าวปีรวม 585,523 ไร่มีเกษตรกรผู้ทำนากว่า 30,000 ครัวเรือนนะคะแต่ว่าจนถึงขณะนี้มีการขึ้นทะเบียนเพาะปลูกเพียง 48,000 ไร่หรือประมาณร้อยละ8ของพื้นที่ทั้งหมดเท่านั้นขณะที่พื้นที่นอกเขตชลประทานค่ะมีมากถึง 380,000 กว่าไร่หรือเกือบ2ใน3ของพื้นที่ทำนาของทั้งจังหวัดส่วนนี้จึงได้รับผลกระทบจากการขาดฝนโดยตรงค่ะ
3: ไปที่ลำพูนครับแม่น้ำลีช่วงที่ผ่านอำเภอบ้านโฮ่งปรากฏว่าน้ำแห้งขอดเลยครับและพื้นที่บริเวณนั้นเนี่ยส่วนใหญ่เป็นสวนผลไม้สวนลำไยสวนมะม่วงตอนนี้ได้รับผลกระทบครับสภาพแม่น้ำลีที่ไหลผ่านอำเภอบ้านโฮ่งจังหวัดลำพูนนะครับตอนนี้แห้งขอดครับเหลือน้ำเพียงเล็กน้อยแม้จะเข้าสู่ฤดูฝนแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่มีน้ำเข้ามาเติมชาวบ้านเนี่ยบอกว่าปกติช่วงนี้น้ำในแม่น้ำเนี่ยเกือบเต็มตลิ่งนะครับแต่ปีนี้น้ำน้อยมากกระทบกับเกษตรกรครับทำให้ขาดแคลนน้ำผลผลิตเสียหายขายไม่ได้ราคานะครับแล้วก็ห่วงว่าถ้าฝนทิ้งช่วงยาวนานอาจจะทำให้ต้นไม้ตายหมดครับ
10: ถ้าหากว่าขาดน้ำปุ๊บนี่คุณภาพของลำไยนี่ปกติถ้าหากว่าออกมาเป็นเกรด A นะครับมันก็จะเหลือเป็นเกรด B เกรด C นะครับผลผลิตก็ไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับก็ราคาก็ไม่ดีขายไปทำลุงอะไรต่างๆนี่ผู้รับซื้อเขาก็จะตัดราคานะครับ
4: นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโฮ่งบอกว่าไม่เคยเห็นแม่น้ำลี้แห้งแบบนี้มาก่อนค่ะที่ผ่านมาเทศบาลพยายามขุดลอกเก็บน้ำเอาไว้บางส่วนแต่ว่าเป็นเพราะพื้นที่มันกว้างและงบประมาณมีค่อนข้างจำกัดนะคะจึงไม่สามารถดำเนินการได้ทั้งหมดค่ะ
11: ในส่วนของลำน้ำลี้เนี่ยนะครับยอมรับนะครับว่าปีนี้นะครับอาจจะได้รับผลกระทบอย่างจริงจังแต่ในส่วนของทางเทศบาลบ้านโฮ่งของเราเราก็ได้มีการประชาสัมพันธ์ไม่ว่าจะตั้งรับในเรื่องของสถานการณ์พายุที่จะเข้านะครับหรือมวลน้ำที่จะไม่มีรองรับภาคเกษตรกรเราก็มีการประชาสัมพันธ์ไม่ว่าจะสื่อออนไลน์หรือการประกาศประชาสัมพันธ์ภายในหมู่บ้าน
3: ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาคหนึ่งครับบอกว่าปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญกำลังส่งผลกระทบทั้งอากาศร้อนฝนทิ้งช่วงนะครับแต่จะรุนแรงสุดก็คือช่วงปลายปีนี้ไปจนถึงต้นปีหน้าครับดังนั้นชาวบ้านหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องต้องวางแผนในการบริหารจัดการน้ำรวมไปถึงการเพาะปลูกไว้ให้ดีครับ

0: หน่วยงานที่มีแหล่งกักเก็บน้ำต่างๆเนี่ยจะบริหารน้ำที่มีอยู่อย่างไรนะครับเพราะว่าคาดว่ามันจะลากยาวไปจนถึงปีหน้านะครับช่วงกลางปีเพราะนั้นน้ำเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องออกมาแล้วประชาชนเองเกษตรกรก็ต้องคอยติดตามสถานการณ์นะครับแล้วก็การแจ้งเตือนของหน่วยงาน
1: ข้อมูลของสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูนนะครับบอกว่าลำพูนมีพื้นที่ปลูกมะม่วงปี 2568/69 กว่า 42,000 ไร่ครับส่วนใหญ่อยู่ที่อำเภอบ้านโฮ่งอำเภอเวียงหนองล่องอำเภอลี้ซึ่งต้องใช้ลำน้ำลี้เป็นหลักครับส่วนลำไยมีพื้นที่เพาะปลูกมากกว่า 360,000 ไร่ครับปลูกมากที่อำเภอลี้อำเภอป่าซางและก็อำเภอแม่ทานะครับทั้งหมดใช้น้ำจากลำน้ำต่างๆรวมถึงน้ำบาดาลครับล่าสุดสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค1จัดประชุมย่อยระดับลุ่มน้ำสาขาทั้งในพื้นที่จังหวัดลำพูนและจังหวัดต่างๆในพื้นที่ภาคเหนือนะครับเพื่อศึกษาและจัดทำแผนแม่บทบริหารจัดการทรัพยากรน้ำระดมความคิดของผู้นำชุมชนและตัวแทนหน่วยงานครับเพื่อรับมือกับปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญที่กำลังจะเกิดขึ้นครับ
2: หลายคนยังจำหมู่บ้านขุนห้วยตากที่จังหวัดตากได้ไหมคะย้อนกลับไปการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาชาวบ้านที่นั่นเขาไม่ได้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งส.ส.แล้วค่ะเขาให้เหตุผลว่าต้องการจะบอยคอตการเลือกตั้งเพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เนื่องจากที่หมู่บ้านไม่มีไฟฟ้าใช้มานานเป็น10ปีแล้ววันนี้คนในหมู่บ้านเริ่มมีความหวังแล้วค่ะหลังผ่านไป4เดือนวันนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเข้าไปเริ่มดำเนินการเตรียมติดตั้งเสาพาดสายไฟเข้าหมู่บ้านค่ะเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเข้าติดตั้งเสาไฟฟ้าบริเวณด้านหน้าหมู่บ้านขุนห้วยตากตำบลตากฟ้าอำเภอบ้านตากจังหวัดตากค่ะทำให้ชาวบ้านที่นี่มีความหวังว่ากำลังจะมีไฟฟ้าใช้หลังรอคอยมานานกว่า10ปีระหว่างการติดตั้งเสาไฟปรากฏว่ายังมีปัญหาติดขัดเรื่องที่ดินนะคะทำให้สามารถติดตั้งเสาได้เพียงด้านหน้าหมู่บ้านส่วนที่เหลืออันนี้ต้องรอชาวบ้านยืนยันสิทธิ์เข้าใช้ที่ดินตามการสำรวจของกรมป่าไม้เพื่อติดตั้งมิเตอร์ชั่วคราวไปก่อน
1: นอกจากนี้ครับยังพบว่าบริเวณ2ข้างทางที่ต้องติดตั้งเสาพาดสายไฟมีสิ่งปลูกสร้างอาคารที่พักและร้านค้าประมาณ30รายนะครับที่กีดขวางเส้นทางอยู่ซึ่งในอำเภอบ้านตากรวมถึงอบต.ท้องฟ้าครับแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านนะครับเข้าไปพูดคุยทำความเข้าใจกับชาวบ้านเพื่อปักเสาตามแบบถ้าย้อนกลับไปเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ครับชาวบ้านขุนห้วยตากรวมตัวกันบอยคอตไม่ไปเลือกตั้งเพื่อเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ปัญหาไม่มีไฟฟ้าใช้นะครับซึ่งทางรายการสถานีประชาชนของไทย PBS ครับตอนนั้นลงพื้นที่ไปหาแนวทางแก้ปัญหาร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับแต่พบว่าปัญหาสำคัญก็คือพื้นที่ตั้งของหมู่บ้านครับมันอยู่ในพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ํา 1A การขออนุญาตต้องทำรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือว่า EIA ครับ
2: ก่อนที่จะประสานขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆจนได้รับการอนุมัติให้ใช้ประโยชน์ในเขตป่าและเริ่มดำเนินการโครงการก่อสร้างขยายเขตระบบไฟฟ้าค่ะ
1: ถือว่าเป็นอุบัติเหตุใหญ่นะครับที่มีคำถามตามมามากมายครับท่านผู้ชมครับเมื่อพระธุดงค์ถูกรถชนและผู้ขับรถเป็นเด็กชายวัย11ปีนะครับทำให้พระสงฆ์มรณภาพ9รูปด้วยกันแล้วก็มีผู้บาดเจ็บเป็นจำนวนมากครับ
2: ตอนนี้ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงอยู่ในหลายประเด็นด้วยกันนะคะคุณผู้ชมแม้ว่าตอนแรกจะมีข้อมูลว่าเด็กชายที่เป็นคนขับรถกระบะเป็นเด็กพิเศษแต่ว่าข้อมูลส่วนนี้ยังต้องรอรายงานยืนยันอย่างเป็นทางการจากเจ้าหน้าที่อีกครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้ยังสอบปากคำเด็กชายวัย11ปีผู้ก่อเหตุไม่ได้เด็กยังอยู่ในอาการตกใจตอนนี้เด็กอยู่ในความดูแลของสหวิชาชีพนะคะเพราะว่าเป็นเยาวชนแล้วก็ตำรวจเรียกพ่อแม่ผู้ปกครองเข้ามาให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วยที่สำคัญมันเป็นประเด็นที่มีความอ่อนไหวหลายส่วนด้วยกันค่ะจึงยังไม่ทราบแน่ชัดว่าเด็กชายคนนี้ขับรถครั้งนี้ครั้งแรกหรือไม่ใครเป็นคนสอนขับรถขับรถมาได้ยังไงนะคะแล้วสาเหตุเกิดจากอะไรกันแน่ยังต้องรอความชัดเจนอีกครั้งนึงค่ะภาพจากกล้องวงจรปิดหลายมุมเห็นรถกระบะคันหนึ่งขับรถพุ่งชนขบวนพระธุดงค์ที่กำลังเดินอยู่ริมถนนค่ะเหตุเกิดที่บ้านนาเวียงแกตำบลนาศรีนวลอำเภอเมืองมุกดาหารนะคะซึ่งจุดเกิดเหตุนะคะเป็นถนน4เลน

0: รถวิ่งมาประมาณสัก70กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณนั้นหลวงพ่อคณะตำบลท่านหลบทัน5รูปนี่ก็คือเปลี่ยนตัวออกหลบทันภายใน2วิหรือ3วิหลังจากนั้น
1: มันเร็วมาก
0: รถก็วิ่งกระเพื่อมตามเลยแล้วเกือบชนเสาเห็นไหมไปดูล้อได้เลยรถมันเอียงมาแต่นู่นนะนี่แล้วตอนเนี้ยสะบัดออกเขาเนี้ยพระที่อยู่ด้านหลังประมาณสัก 3-4 รูปที่ท่านมาก็คือรถมันตีอ่ะ
2: คณะพระสงฆ์เดินธุดงค์มาจากจังหวัดอุบลราชธานีนะครับตามโครงการเดินธุดงค์ก่อนเข้าพรรษาเป็นเวลา20วันครับโดยเริ่มเดินจากวัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมอำเภอเมืองมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารเมื่อวานนี้ครับตามกำหนดการจะไปสิ้นสุดที่อำเภอน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีวันที่20กรกฎาคมนี้นะครับก่อนเกิดเหตุครับขบวนพระเริ่มออกเดินทางจากวัดภูมโนรมจังหวัดมุกดาหารมุ่งหน้าไปยังอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีครับถ้าดูภาพที่ถูกบันทึกไว้ก่อนเกิดเหตุนะครับช่วงที่เดินออกจากวัดจะเห็นพระทั้งหมดเดินเรียงแถวชิดริมถนนตามภาพที่ปรากฏแบบนี้ครับคนที่ขับรถกระบะแคป2ประตูเกียร์ธรรมดาก็คือเด็กชายวัย11ปีนะครับยังอยู่ในอาการตกใจครับยายของเด็กเนี่ยอ้างว่าหลานชายขโมยรถยนต์ขับออกจากบ้านครับยายแจ้งตำรวจให้ช่วยสกัดรถเอาไว้แต่เด็กชายเนี่ยขับรถฝ่าด่านนาคำน้อยมุ่งหน้าเข้าเมืองมุกดาหารจนเกิดอุบัติเหตุครับ
3: ยายยายหลานชายเอารถออกมาบอก
4: แล้วก็คนที่สั่งใจดำก็รอเอาซอยเด็กก็บ่มีผู้ซอยเอาซอยทั้งเด็กคนผีว่าก็มีผู้ซอยเข้าไปรถ
3: เป็นร้านบ่ฮะ
4: บ้ารักเอารถ
3: รักเอารถยืมมาจากไ
4: หนอยู่ในจอดไว้เหรอถ้าเราหมุนกระทั่งหลุมจะมันไหล
5: มากับขั้นใด
4: มากับรถ
3: ยายร้านซื้ออย่าง
4: น่ะ
3: แต่เหลิมซื้ออย่างซื้ออย่าง
4: คนพิการ
3: บ่ซื้ออย่างซื้ออย่างย่าย
4: ซื้อใหญ่นะ
3: ซื้อร้านน่ะซื้ออย่าง
4: น้องชื่ออะไรนะเอาไปใส่รถเก่งค
3: ุ
4: ณหมอ
3: ท่
4: าน
3: ใ
4: ด
3: ซื้อใหญ
4: ่เป็นรถทหาร
3: ร้านน่ะซื้ออย่างร้านน่ะใจเย็นๆมันแหละไอ้นั่นล่ะเพราะเขาจะได้หาของมันจะได้นั่นคืออย่าง
4: มึงสิหามึง
6: ยายตามมาที่เกิดเหตุนะคะทั้งยายแล้วก็เด็กชายอยู่ในอาการตกใจทีนี้เส้นทางการเดินทางการขับรถของเด็กมาได้อย่างไรนะคะจากการตรวจสอบข้อมูลพบว่าตอนเช้าเด็กชายขับรถออกจากบ้านพักที่ตำบลโพไซอำเภอดอนตาลจังหวัดมุกดาหารค่ะแล้วก็ขับไปบนถนนดอนตาลมุกดาหารทางหลวงแผ่นดินหมายเลข2034มุ่งหน้าเข้าตัวเมืองมุกดาหารซึ่งถ้าตรวจสอบเส้นทางจาก GPS เนี่ยค่ะสันนิษฐานได้ว่าขับไปประมาณ14กิโลเมตรจนไปถึงจุดเกิดเหตุนะคะรถกระบะอยู่ฝั่งที่มุ่งหน้าเข้าอำเภอเมืองมุกดาหารส่วนคณะพระสงฆ์เนี่ยค่ะอยู่ฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปที่อำเภอดอนตาลก่อนที่รถกระบะจะพุ่งข้ามเลนและไปชนกับคณะสงฆ์ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดตั้งโต๊ะแถลงข่าวหลังจากเกิดเหตุโดยนายวรยานบุญราชผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารบอกว่าหน่วยแพทย์ฉุกเฉินและหน่วยกู้ชีพเข้าถึงพื้นที่เกิดเหตุภายใน10นาทีหลังได้รับรายงานสรุปจากการแถลงข่าวของท่านผู้ว่าตั้งแต่ตอนบ่ายบอกว่าพระมรณภาพในที่เกิดเหตุ5รูปมรณภาพที่โรงพยาบาลอีก3รูปรวมเป็น8รูปบาดเจ็บสาหัส4รูปบาดเจ็บทั่วไป10รูปนะคะอันนี้เป็นข้อมูลตั้งแต่ช่วงบ่ายนะคะคุณผู้ชมผู้บาดเจ็บส่วนใหญ่มีอาการกระดูกหักหลายตำแหน่งบางคนบาดเจ็บทางสมองและทีมแพทย์กำลังเฝ้าติดตามอาการอย่างใกล้ชิดค่ะ
7: กรณีที่น่าจะเป็นอุทาหรณ์แล้วก็ผมคิดว่าไม่เป็นอุทาหรณ์เฉพาะจังหวัดมุกดาหารหรอกครับน่าจะเป็นอุทาหรณ์ให้กับพี่น้องโดยทั่วไปได้ช่วยกันผมคิดแล้วก็ได้ช่วยกันคนละไม้ละมือนะครับในการที่จะป้องกันอุบัติภัยทางถนนเนี่ยซึ่งผมคิดว่าผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายโดยเฉพาะผู้ปกครองหรือคนในบ้านต้องช่วยกันคนละไม้ละมือนะครับซึ่งไม่มีใครอยากให้เหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อมันเกิดขึ้นแล้ว
2: พลตำรวจตรีไพโรจน์ไทยพุทธาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหารครับบอกว่าการสอบสวนเด็ก11ปีต้องใช้เวลานะครับเพราะว่าเด็กยังอยู่ในอาการตกใจครับไม่สามารถให้ข้อมูลได้เจ้าหน้าที่เรียกพ่อแม่ผู้ปกครองมาสอบถามแล้วนะครับเพื่อสอบถามหาสาเหตุยอมรับครับว่าผู้ปกครองอาจจะถูกดำเนินคดีฐานปล่อยปะละเลยเนื่องจากเด็กอายุต่ำกว่า15ปีครับผู้ว่าเนี่ยบอกว่ารถกระบะคัน

0: ที่เกิดเหตุมีประกันภัยตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยทางรถนะครับกรณีเสียชีวิตหรือมรณภาพจะได้รับการคุ้มครองรายละ 500,000 บาทบาดเจ็บ 80,000 บาทพร้อมสิทธิ์ค่ารักษาพยาบาลครับพระที่บาดเจ็บเล็กน้อย15รูปกลับมาพักที่วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมโดยเจ้าอาวาสซึ่งเป็นรองเจ้าคณะจังหวัดมุกดาหารเป็นผู้ดูแลครับมีแพทย์จากโรงพยาบาลมุกดาหารและอสม.เฝ้าดูอาการนะครับพบว่าส่วนใหญ่ยังตกใจครับ
1: ส่วนบรรยากาศที่สำนักสงฆ์อุทยานธรรมทศหลวงตำบลตาเกาอำเภอน้ำขุนจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเป็นสำนักสงฆ์ของพระธุดงค์แล้วก็เป็นปุดหมายปลายทางที่พระสงฆ์คณะนี้จะเดินธุดงค์ไปปฏิบัติธรรมนะคะพระอาจารย์สัตยาสุภโทพระลูกวัดที่เป็นผู้ดูแลสำนักสงฆ์บอกว่าทางสำนักสงฆ์จัดการเดินธุดงค์แบบนี้ทุกปีสำหรับปีนี้ค่ะพระธุดงค์ในขบวนก็จะนั่งรถจากสำนักสงฆ์ไปที่จังหวัดมุกดาหารแล้วก็จะเดินธุดงกลับมาที่สำนักสงฆ์นะคะใช้เวลาทั้งหมดในการธรรมยาตรา20วันช่วงก่อนเข้าพรรษาค่ะซึ่งมีพระจากหลายวัดจากหลายจังหวัดมาร่วมด้วยรวม34รูปนะคะตามรายงานบอกว่ามีจากจังหวัดมุกดาหารขอนแก่นและนครราชสีมาซึ่งเจ้าคณะอำเภอจะเร่งนำร่างของพระที่มรณภาพเอามาที่วัดอำเภอน้ำขุ่นรวมกันเพื่อสะดวกในการประกอบพิธีชาปนกิจศพค่ะสำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชออกเอกสารระบุสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกมีพระบัญชาโปรดรับการบำเพ็ญกุศลศพพระภิกษุผู้ถึงมรณภาพไว้ในพระอนุเคราะห์และโปรดประทานผ้าไตรพร้อมช่อไม้จันทร์หนึ่งช่อในการชาปนกิจศพพระภิกษุทุกรูปให้วยาวจกรจัดคิลานปัจจัยแปลว่าปัจจัยสำหรับภิกษุไข้ค่ะประทานแก่พระภิกษุที่อาพาธและให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติประสานข้อมูลกับคณะแพทย์และโปรดให้เชิญรับสั่งประทานให้มีสุขภาพฟื้นฟูกลับมาแข็งแรงเพื่อจะสามารถปฏิบัติศาสนกิจตามพระธรรมวินัยได้สืบไปค่ะ
0: เราจะติดตามความเคลื่อนไหวที่โรงพยาบาลมุกดาหารนะครับตอนนี้ยืนยันครับมีพระที่มรณภาพ9รูปและบาดเจ็บสาหัส3รูปนะครับขณะที่ช่วงบ่ายที่ผ่านมาครับมีคณะสงฆ์เข้าเยี่ยมอย่างต่อเนื่องนะครับติดตามจากคุณมยุรีอัครบาลครับรายงานสดจากในพื้นที่ครับ
2: คุณเจษฎาคุณวันวิสาคะตอนนี้ยังไม่มีญาติหรือว่าครอบครัวของพระสงฆ์ที่มรณภาพเดินทางมาที่โรงพยาบาลมุกดาหารนะคะเนื่องจากว่าพระสงฆ์ที่มรณภาพส่วนใหญ่นั้นเป็นชาวอำเภอน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีนะคะซึ่งค่อนข้างที่จะห่างไกลจากจุดเกิดเหตุประมาณ270กิโลเมตรค่ะคาดว่าช่วงค่ำวันนี้นะคะทางครอบครัวก็จะเดินทางมาถึงค่ะโดยเฉพาะศิลปินนักร้องลูกทุ่งชื่อดังอย่างออยแสงสินนะคะที่ครั้งนี้ต้องสูญเสียพระหลวงพ่อจากเหตุการณ์ครั้งนี้ค่ะร่างของพระสงฆ์ที่มรณภาพจากอุบัติเหตุเด็กชายอายุ11ปีขับรถกระบะพุ่งชนจนเสียชีวิต9รูปถูกนำมาเก็บไว้ที่อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลมุกดาหารเพื่อรอให้ญาติและก็วัดต้นสังกัดมารับร่างไปประกอบพิธีทางศาสนาโดยขณะนี้ได้ทยอยเคลื่อนร่างนะคะไปเก็บไว้ที่ห้องดับจิตจากการสังเกตการของทีมข่าวที่หน้าตึกอุบัติเหตุยังไม่พบครอบครัวหรือว่าญาติของพระสงฆ์ที่มรณภาพมาที่โรงพยาบาลค่ะเนื่องจากส่วนใหญ่เป็นพระที่มาจากอำเภอขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีที่มีระยะทางค่อนข้างห่างไกลประมาณ270กิโลเมตรคาดว่าช่วงค่ำวันนี้นะคะญาติจะทยอยเดินทางมาถึงค่ะโดยเฉพาะนายชยธรทองบุราณหรือว่าออยแสงสินศิลปินนักร้องลูกทุ่งอินดี้ชื่อดังนะคะที่กำลังเดินทางมารับร่างหลวงพ่อที่มรณภาพในเหตุการณ์ครั้งนี้ค่ะทีมข่าวได้พูดคุยกับนายสามมิตรน่านโพสีชาวตำบลนานาดอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมเปิดเผยคำว่าเมื่อวานนี้ได้ขับรถมาส่งพระสมเกียรติมณีพรรัตนาชัยที่วัดภูมโนรมนะคะจังหวัดมุกดาหารเมื่อทราบข่าวว่าคณะสงฆ์ที่เดินธุดงค์ประสบอุบัติเหตุก็ได้เดินทางมาที่โรงพยาบาลมุกดาหารทันทีค่ะซึ่งขณะนี้พระสมเกียรติได้รับบาดเจ็บสาหัสยังอยู่ในห้องไอซียูนะคะแต่ว่ายังรู้สึกตัวแล้วก็รับรู้ได้ค่ะ
3: มาก็ขึ้นไปสำรวจเองก็เห็นอยู่ชั้นเจ็ด
2: แล้วคิดว่าจังไหนอยู่ในขบวนเนี่ยต้องมีพระสมเกียรติแน่นอน
3: มีเพราะว่าผมมาส่งเมื่อวานนี่ครับ
2: มาส่งเมื่อวานแล้วเพิ่นรวมขบวน
3: ครับ
2: เพิ่นรู้ว่าเพิ่นสิเป็นตายลาย

0: ี้แต่ว่าเฮาเนี่ยฝ่าขับรถมาก่อน
1: ครับ
0: แล้วไปเบิ่งอาการเพิ่นจังได๋คะตอนนี
1: ้ก็
0: ได้สติ
1: ตอบสนองอยู่ครับทางเว้าบ่คุยบ่ได้เพราะว่ามันให้ชู2นิ้วดูก็ชูอยู
0: ่ชู2นิ้วอยู
1: ่ชูอยู
0: ่แต่ว่ายังบอกบ่ได้เน
1: า
0: ะค
1: ่
0: ะ
1: เว้าบ่ได
0: ้เป็นจังได๋นี่ทราบข่าวเหตุการณ์นี้เป็นจังได๋คะพ่อกับเหตุการณ์นี
1: ้โอ้กันนั้นตกใจอยู่แล้วครับแต่ปัญหามันติดค้าอยู่ตรงที่ว่าผู้บ่คบกับญาติเพิ่นว่านี
2: ่ขณะที่พระสงฆ์ที่ทราบข่าวแล้วก็ยังมีพระที่ร่วมธุดงค์ในคณะนี้ก็เดินทางเข้าเยี่ยมพระสงฆ์ที่ได้รับบาดเจ็บค่ะโดยพบว่าบาดเจ็บสาหัส3รูปบาดเจ็บทั่วไป9รูปแล้วก็เป็นคฤหัสถ์อีก1คนค่ะส่วนพระสงฆ์ที่ร่วมธุดงค์แต่ไม่ได้รับบาดเจ็บตอนนี้จำวัดอยู่ที่วัดภูมโนรมมีรายงานค่ะว่าครอบครัวของเด็กชายอายุ11ปีเข้าพบพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองมุกดาหารเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะพลตำรวจตีไพโรจน์ไทยพุทราผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหารเปิดเผยว่าหลังเกิดเหตุเด็กยังอยู่ในอาการช็อกและก็ยังสับสนตำรวจยังไม่สามารถสอบปากคำได้เพราะว่าต้องรอประเมินสภาพจิตใจของเด็กให้เป็นปกติเนื่องจากว่าเด็กนั้นมีความบกพร่องนะคะหรือว่าเป็นเด็กพิเศษและก็จากข้อมูลพบกันว่าเคยเข้ารับการรักษาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหารก็ระบุนะคะว่าขณะนี้ยังไม่ได้มีการแจ้งความดำเนินคดีแต่อย่างใดค่ะเพราะอย่างที่บอกไปว่าต้องรอประเมินสภาพจิตใจของเด็กนะคะก่อนที่ทีมสหวิชาชีพนะคะจะเข้าสอบปากคำอีกครั้งหนึ่งค่ะ
3: ขอบคุณคุณมยุรีครับ
4: คดีที่แอร์โฮสเตสของการบินไทยถูกจับในขณะที่ลักลอบขนเฮโรอีนที่ออสเตรเลียนะคะประเด็นนี้นายกรัฐมนตรีค่อนข้างที่จะซีเรียส
3: ครับ
4: ในระหว่างการสืบสวนสอบสวนของตำรวจปปส.ในการตรวจสอบต้นทางแล้วก็ปลายทางร่วมกับทาง AFP ของออสเตรเลียบ่ายวันพรุ่งนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีได้เรียก2หน่วยงานการบินก็คือท่าอากาศยานไทยแล้วก็การบินพลเรือนนะคะพร้อมกับปปส.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประชุมใหญ่พร้อมกันบอกว่าจะวางมาตรการในการขันน็อตตรวจจับยาเสพติดในสนามบินว่ามันมีช่องโหว่ช่องว่างคนไหนที่หลุดรอดออกไปขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีพูดถึงพฤติกรรมของแอร์โฮสเตสนะคะที่ตอนนี้ถูกกล่าวหาอยู่ในระหว่างการสืบสวนสอบสวนด้วยค่ะนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงความคืบหน้าเหตุแอร์โฮสเตสของสายการบินไทยถูกตำรวจออสเตรเลียจับกุมในข้อหาลักลอบนำเข้ายาเสพติดหรือเฮโรอีนวันนี้เรียกเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เข้ามารายงานสถานการณ์ก่อนจะประชุมร่วมกับคณะกรรมการชุดใหญ่วันที่3กรกฎาคมนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลจำเป็นต้องเพิ่มมาตรการในการป้องกันการลักลอบขนยาเสพติดข้ามชาติให้มีความเข้มงวดมากขึ้นที่ผ่านมาเครื่องตรวจวัดสัมภาระในสนามบินเน้นการตรวจหาวัตถุโลหะอยู่เป็นหลักถ้าตรวจค้นสัมภาระส่วนตัวอย่างละเอียดในทุกกรณีก็อาจจะกระทบต่อเรื่องความสะดวกในการให้บริการนะคะและเหตุการณ์นี้ผู้กระทำผิดเป็นลูกเรือจึงต้องมีวิธีการต้องกำหนดวิธีการกำหนดกฎเกณฑ์เรื่องการตรวจสอบเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่มให้มีความรัดกุมมากขึ้นซึ่งในมุมของคุณอนุทินบอกด้วยว่าถ้ามีผู้ฝ่าฝืนกฎหมายก็ถือว่าเลือกเส้นทางที่ผิดเองพร้อมย้ำค่ะบอกแอร์โฮสเตสคนนี้ต่อให้กลับมาที่เมืองไทยโทษก็ไม่ได้เบาลงเพราะว่าเคยบอกไปแล้วว่ายาเสพติดเพียงไม่กี่เม็ดก็สามารถติดคุกตลอดชีวิตได้ก่อนจะยืนยันถึงมาตรฐานการติดตามและการปราบปรามพร้อมชี้ว่ารัฐบาลห้ามบุคคลไม่ให้กระทำผิดไม่ได้แต่สามารถดำเนินคดีกับคนที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้ค่ะ
5: ก็ต้องเรียกประชุมมาแล้วก็ขันน็อตทุกจุดปิดซีลทุกจุดจุดที่มันรั่วได้ใช่ไหมโอ้โหขนใส่เครื่องบินไปจริงๆขนไปก็ไม่ฉลาดนะเนาะเวลาไปออสเตรเลียเนี่ยโอ้โหเขาเอาหมามาดมมันแทบทุกกระเป๋าไม่มีรอดหรอกครับแล้วก็ไปไม่รู้ทำไมเขาคิดอย่างนี้คิดสั้นมาก
3: สิ่งที่นายกจะขันน็อตเนี่ยจะขันผ่านการประชุมเร่งด่วนนัดพิเศษพรุ่งนี้นะครับนายกนั่งเป็นประธานครับแล้วก็เชิญผู้อำนวยการใหญ่บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือ AOT และผู้

0: ในการสถาบันการบินพลเรือนหรือสบพ.นะครับมาร่วมกันกำหนดระเบียบปฏิบัติและขันน็อตมาตรการปิดจุดรั่วไหลของสายการบินทั้งหมดครับจะเน้นที่การจัดการระบบภายในประเทศเป็นหลักนะครับขันน็อตที่ฝั่งเราดังนั้นไม่จำเป็นจะต้องเชิญสำนักงานตำรวจแห่งชาติออสเตรเลียหรือ AFP เข้าร่วมหารือครับ
1: ทีนี้ถ้าจะลองรีวิวดูนโยบายเรื่องการปราบปรามยาเสพติดของรัฐบาลแต่ละยุคคลี่ออกมาดูก็ดูจะเหมือนมีความแตกต่างกันอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งอยากจะชวนโฟกัสไปที่มาตรการแล้วก็งบประมาณด้วยนะคะรัฐบาลภายใต้การนำของคุณอนุทินที่แถลงต่อรัฐสภาเปรียบเทียบกับรัฐบาลในอดีตและการจัดสรรงบประมาณด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดปีงบประมาณ70ก็จะพบว่านโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาลอนุทินให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนผ่านกรอบ7+พิฆาตยาเสพติด
0: ครับ
1: มุ่งเน้นเชิงข่าวกรองทำลายเครือข่ายรายใหญ่ด้วยเทคโนโลยีโดรนแล้วก็แอนตี้โดรนสร้างสมดุลปราบปรามและสาธารณสุขต่างจากการทำสงครามกับยาเสพติดเหมือนกับรัฐบาลในอดีตนะคะก็ใช้แนวคิดผู้เสพคือผู้ป่วยผ่านนโยบาย1อำเภอ1ศูนย์บำบัดเพื่อดึงผู้เสพเข้าสู่กระบวนการทางการแพทย์อย่างเป็นรูปธรรมขณะที่ช่วงรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะเน้นความมั่นคงเป็นศูนย์กลางสกัดกั้นชายแดนเลยค่ะตอนนั้นเพิ่มอำนาจฝ่ายความมั่นคงส่วนยุครัฐบาลคุณเศรษฐาทวีสินตอนนั้นเน้นประกาศเป็นวาระแห่งชาติบริหารการทุกกระทรวงเร่งกวาดล้างและยึดทรัพย์นะคะและถ้าจะเจาะลึกลงไปในไส้ในงบประมาณปี70กับภารกิจปราบปรามยาเสพติดจะพบว่ามันมีการกระจายตัวไปยังหลายหน่วยงานจนกลายเป็นภาวะแบบที่เขาเรียกว่าเบี้ยหัวแตกต่างจากในอดีตที่จะรวมงบประมาณในเชิงบูรณาการกันหลายหน่วยงานค่ะแต่ว่าปีนี้จัดสรรงบประมาณให้กับปปส.เอาไว้ 1,308 ล้านบาทกองทัพบก 185 ล้านบาทกระทรวงมหาดไทย 505 ล้านบาทและกระทรวงศึกษาธิการ 759 ล้านบาทส่วนงบประมาณราชการลับของสำนักงานปปส.นะคะได้รับการจัดสรรงบราชการลับ40ล้านบาทอันนี้ใช้ในงานข่าวกรองเชิงลึกและเครือข่ายข้ามชาติค่ะแม้จะมีการจัดตั้งงบจัดตั้งศูนย์บำบัดยาเสพติดระดับอำเภอในพื้นที่ยุทธศาสตร์แต่แหล่งข่าวระบุค่ะว่างบประมาณส่วนใหญ่ก็ยังเป็นงบประจำและบุคลากรทำให้งบลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ๆเช่นไซเบอร์อินวิติเกชันอาจจะยังมีข้อจำกัดค่ะนายกรัฐมนตรีต้องซีเรียสเรื่องนี้เพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันกำลังบ่งชี้ว่ายาเสพติดกำลังใช้ไทยเป็นทางผ่านหรือไม่เพราะฉะนั้นจำเป็นอย่างยิ่งเพราะว่านี่กำลังส่งผลต่อเรื่องภาพลักษณ์และก็ความเชื่อมั่นของประเทศค่ะ
0: ความเสียหายไม่ใช่แค่บุคคลแต่เป็นความเสียหายของประเทศชาติการที่ไทยถูกตีตราบอกว่าเป็นทางผ่านของยาเสพติดเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องของอาชญากรรมข้ามชาตินะครับแต่มันรวมถึงเศรษฐกิจความมั่นคงแล้วก็ภาพลักษณ์ของไทยด้วยครับและรูปแบบที่เขาใช้เนี่ยท่านผู้ชมครับจากกรณีล่าสุดเหมือนจะไม่ใช่ครั้งแรกครับเพราะกรณีล่าสุดที่เราเห็นก็คือการซุกเฮโรอีนเย็บเข้าไปในตะเข็บกระเป๋าผ้าใช่ไหมครับมีความพยายามใช้รูปแบบนี้หลายต่อหลายครั้งครับเช่นกรณีล่าสุดที่เคยเจอนะครับเป็นการยัดเฮโรอีนเข้าไปที่เบาะรองนั่งครับเจอคดีลักษณะนี้พฤติการลักษณะนี้ทั้งคดีที่เกิดขึ้นที่จังหวัดแพร่แล้วก็จังหวัดฉะเชิงเทรานะครับรูปแบบแทบไม่ต่างกันครับการซุกซ่อนเฮโรอีนเอาไว้ในเบาะรองนั่งไม่ใช่วิธีการใหม่ของเครือข่ายยาเสพติดนะครับลองย้อนไปครับที่ผ่านมาเนี่ยมีขบวนการที่มักจะซุกซ่อนยาเสพติดเอาไว้ในสิ่งของเครื่องใช้ทั่วไปนะครับแล้วก็ส่งผ่านระบบขนส่งพัสดุหรืออาศัยผู้เดินทางนำออกนอกประเทศเพื่อลดความผิดน่าสังเกตหนึ่งในคดีสำคัญครับเกิดขึ้นวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับตำรวจสภ.เด่นชัยที่จังหวัดแพร่ยึดเฮโรอีนน้ำหนักกว่า6กิโลกรัมหลังผู้ประกอบการรับส่งพัสดุระหว่างประเทศสังเกตเห็นความผิดปกติของเบาะรองนั่งครับเบาะเนี่ยถูกซีลเอาไว้อย่างแน่นหนาก่อนจะประสานเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบนะครับแล้วก็เจอเฮโรอีนซุกซ่อนอยู่ภายในจริงๆครับการสืบสวนเนี่ยพบว่าพัสดุดังกล่าวมีต้นทางจากจังหวัดนครพนมชายแดนอยู่ติดกับประเทศลาวครับแล้วก็มีการติดต่อว่าจ้างผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในลักษณะการรับฝากสินค้าส่งไปยังต่างประเทศโดยใช้บริษัทขนส่งเป็นตัวกลางลำเลียงนะครับขณะที่กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดและสำนักงานปปส.ครับยังตรวจสอบพบว่าเครือข่าย

0: ไอนี้ส่งสินค้าอีกส่วนหนึ่งไปยังเขตทุ่งครุกรุงเทพมหานครและสามารถตรวจยึดยาเสพติดได้เฮโรอีนกว่า90กิโลกรัมและยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าคดีนี้จะเชื่อมโยงกับคดีแอร์โฮสเตสที่ถูกจับที่ประเทศออสเตรเลียล่าสุดหรือไม่ครับ
1: ของน้องครับน้องแอร์นี่ก็เป็นกระเป๋านะครับแต่ของผมเนี่ยมันเป็นผมแต่ว่าลักษณะพฤติกรรมแผนพฤติกรรมมันคล้ายคลึงกันนะครับคล้ายคลึงกันแต่ผมก็ไม่สามารถยืนยันได้ว่ามันจะเกี่ยวข้องกันหรือเปล่าในกระบวนการนี้นะครับแต่ว่าแผนพฤติกรรมใกล้เคียงกันเอาเป็นอย่างนี้ดีกว่าว่าแผนพฤติกรรมใกล้เคียงกันแล้วก็ราคาก็ใกล้เคียงกันนะในราคาอย่างของที่เด็กชายในกิโลละ300บาท
2: เช่นเดียวกับตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะขยายผลการตรวจยึดยาเสพติดที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเมื่อวันที่17มีนาคมที่ผ่านมานะคะก่อนจะเข้าตรวจค้นที่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดฉะเชิงเทราคดีนี้ตรวจสอบไปแล้วไปเจอกล่องพลาสติก2กล่องภายในบรรจุเป็นเบาะรองนั่งทั้งหมด44ชิ้นซึ่งทุกชิ้นนะคะถูกดัดแปลงข้างในเนี่ยซุกซ่อนเฮโรอีนรวมของกลางน้ำหนักกว่า10กิโลกรัมมูลค่าภายในประเทศรวมแล้วกว่า10ล้านบาทและตามข้อมูลนะคะการสืบสวนสอบสวนระบุว่าถ้าส่งไปถึงปลายทางที่ซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียอาจจะมีมูลค่าสูงถึง70ล้านบาทเนี่ยค่ะตอนที่เขากรีดเบาะรองนั่งเพื่อที่จะตรวจสอบการยัดไส้ข้างในลักษณะเป็นผงสีขาวๆเป็นยาเสพติดผู้ต้องหาในคดีรับสารภาพบอกว่าได้รับค่าจ้าง 50,000 บาทเพื่อนำยาเสพติดไปฝากผู้เดินทางหรือเจ้าหน้าที่สายการบินเพื่อลำเลียงต่อไปยังประเทศออสเตรเลียซึ่งพบต้นทางเชื่อมโยงกับจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะก่อนจะเอามาพักเอาไว้ที่จังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อรอส่งต่อไปยังต่างประเทศทั้งสองคดีก็จะเห็นพฤติกรรมของเครือข่ายค้ายาเสพติดนะคะลักษณะแบ่งหน้าที่กันเป็นทอดๆตั้งแต่การลำเลียงยาเสพติดเข้าพื้นที่การซุกซ่อนในสิ่งของเครื่องใช้การใช้ระบบขนส่งพัสดุเป็นฉากบังหน้าไปจนถึงการอาศัยผู้เดินทางหรือบุคคลที่สามารถนำสัมภาระขึ้นเครื่องบินได้เป็นคนลำเลียงออกนอกประเทศค่ะ
0: วันนี้ความชัดเจนเนี่ยท่านผู้ชมครับเกือบ 100% และการตรวจสอบทุจริตสอบท้องถิ่นความเดิมตอนที่แล้วตั้งแต่ต้นสัปดาห์เราวิเคราะห์กันต่อเนื่องครับการจะตรวจสอบว่ารอยรั่วเนี่ยมันรั่วไปจากที่ไหนก็ไปเทียบที่2ฝ่ายฝ่ายนึงอยู่ในมือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสทอีกฝ่ายนึงอยู่ในมือของมสวคนที่จัดสอบนะครับฝ่ายนี้ท่านผู้ชมมีทั้งคะแนนสอบและกระดาษคำตอบที่เป็นไฟล์ดิจิทัลครับถ้ามันจะรั่วมันก็ต้องฝั่งใดฝั่งหนึ่งวันนี้ฟังนายกรัฐมนตรีแถลงข่าวแทบไม่เชื่อหูข้อมูลที่มันหลุดมาเนี่ยมีข้าราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องแน่ๆยังไม่นับรวมนะครับว่าคนอื่นๆที่เกี่ยวข้องมีใครบ้างวันนี้อาจจะยังปิดชื่อถือพฤติกรรมแต่หลังจากนี้การจะตรวจสอบรายชื่อเหล่านี้คงไม่ใช่เรื่องยากครับแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นท่านผู้ชมคนทุจริตก็ว่ากันไปผิดก็ว่าตามผิดแต่คนที่เขาทำถูกต้องมันเดือดร้อนครับวันนี้หลายคนออกมาทวงถามความชัดเจนเรื่องของการบรรจุสอบข้าราชการนะครับสอบแล้วผ่านแล้วขึ้นบัญชีไว้แล้วเนี่ยจะได้บรรจุหรือเปล่าครับก็เลยมีการไปร้องเรียนอย่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับว่าอยากจะให้เร่งรัดกระบวนการเหล่านี้และขอความชัดเจนเรื่องการสอบบรรจุขณะเดียวกันครับก็มีกลุ่มผู้ที่อ้างว่าได้รับผลกระทบอ้างว่าตัวเองเป็นผู้เสียหายจ่ายเงินในการช่วยสอบไปแล้วสุดท้ายสอบไม่ได้ทวงเงินคืนได้บ้างไม่ได้บ้างก็เลยต้องไปแจ้งความครับสลิปการโอนเงินภาพถ่ายกรณีจ่ายเป็นเงินสดสัญญาเงินกู้แล้วก็แชทการสนทนานะครับเหล่านี้ครับเป็นหลักฐานที่กลุ่มผู้เสียหายนำเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสภ.เมืองบุรีรัมย์นะครับเพื่อดำเนินคดีกับสถาบันติวเตอร์แห่งหนึ่งสถาบันเนี้ยอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์ครับหนึ่งในผู้เสียหายครับอ้างว่ากลุ่มบุคคลในเครือข่ายเสนอตัวจะช่วยการสอบบรรจุข้าราชการทั้งในหน่วยงานกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครับมีค่าใช้จ่ายตกหัวละประมาณ 150,000 บาทถึง 300,000 บาทนะครับทำให้ผู้เสียหายเกือบ100คนความเสียหายรวมหลายล้านบาทหลงเชื่อข้อมูลนี้เนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่เขาอ้างว่าเกิดขึ้นเมื่อปี2565ครับผู้เสียหายเนี่ยบอกว่าจ่ายไปแล้วแต่สุดท้ายไม่ได้รับการบรรจุตามที่กล่าวอ้างครับเ พอไปทวงเงินคืน

0: บางคนก็ได้เงินคืนบางส่วนนะครับบางคนไม่ได้คืนเลยก็เลยตัดสินใจแจ้งความดำเนินคดีครับ
1: เขาจะบอกรูปแบบในการช่วยยังไงเขาก็จะคือจะพาเราไปสอบแล้วก็แน่นอน 100% ถ้าไม่ได้เขาจะคืนเงินให้
2: ส่วนอีกกลุ่มนึงนะคะกลุ่มนี้ก็คือกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากการทุจริตสอบท้องถิ่นปี68รวมตัวกันยื่นหนังสือถึงปปช.สภาผู้แทนราษฎรศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ทำเนียบรัฐบาลและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหนึ่งในผู้ร้องเรียนบอกว่าต้องการให้ปปช.เร่งรัดคดีคัดแยกคนที่สอบได้ด้วยความสามารถของตัวเองออกจากคนที่ทุจริตหรือเข้าข่ายว่าจะทุจริตเพื่อความเป็นธรรมกับผู้สอบรวมถึงขอความชัดเจนในการบรรจุรอบ4ซึ่งผู้สอบก็ล้วนแล้วแต่มีความหวังแล้วค่ะว่าจะถูกเรียกบรรจุตามลำดับ
3: คนที่สอบได้ด้วยสุจริตเนี่ยอายุมันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็อยากได้ความชัดเจนว่าระยะเวลาจะถึงตอนไหนอย่างที่ท่านนึงบอกว่ารอได้แต่ขอความชัดเจนขอเรื่องระยะเวลานะครับปวดเห็นใจผู้ที่สอบได้โดยสุจริตด้วยครับ
0: ผู้ช่วยเลขาธิการปปช.ครับชี้แจงนะครับบอกว่าปปช.เนี่ยไม่มีอำนาจเกี่ยวข้องกับการเรียกหรือการชะลอการบรรจุสอบครับส่วนความคืบหน้าทางคดีสัปดาห์หน้าจะแต่งตั้งคณะไต่สวนผู้เกี่ยวข้องกับการทุจริตยืนยันนะครับคดีนี้จะทำอย่างรวดเร็วแต่ยอมรับครับว่าการติดตามตัวนายพิชิตซึ่งผู้ช่วยเลขาธิการปปช.เนี่ยบอกว่าคนนี้เป็นเพียงหนึ่งในจิ๊กซอยังไม่มีเบาะแสแต่ก็ยังติดตามตัวอยู่ครับทั้งนี้เชื่อมั่นว่าผู้ถูกกล่าวหาพร้อมจะมาชี้แจงและไม่หนีเชื่อมั่นว่าจะไม่หนีนะครับเพราะถ้าหนีต้องหนีตลอดชีวิตครับ
4: ถ้าหากไปต่างประเทศต่างๆเนี่ยเรามีความร่วมมือระหว่างประเทศได้อยู่แล้วครับก็ตรงนี้ยังไม่มีข้อมูลครับว่าจะอยู่ในไทยหรือว่าจะไปต่างประเทศแล้วหรือยังนะครับ
5: แต่ไปทางช่องทางธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เราเฝ้าระวังยังไงด้วย
4: เพราะอย่างที่บอกถ้าหนีก็หนีต้องหนีตลอดชีวิตครับ
0: อีกคนหนึ่งครับนายพัทรพงษ์สุภักษรหรือว่าทนายอันบุรีรัมย์นะครับเอาหลักฐานที่อ้างว่าพบบุคคลตำแหน่งปลัดและนายกอบต.ในจังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดบุรีรัมย์เกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริตครับกล่าวหาว่า2ตำแหน่ง2คนเนี้ยเป็นเอเย่นทำหน้าที่ในการรวบรวมเงินส่งเข้าเครือข่ายใหญ่ในกรุงเทพมหานครครับเขามีหลักฐานแล้วก็เอามายื่นปปช.ในวันนี้ครับ
2: นายพิชิตมีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นบริษัท3เมืองก็คือบ้านในจังหวัดนนทบุรีจุดแรกที่เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบแล้วพบว่าในบ้านหลังนั้นมันมีการแก้ไขสำเนากระดาษคำตอบในราคานายพิชิตมีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นบริษัทที่เป็นบ้านหลังนั้นนะคะซึ่งตอนนี้ยังไม่พบตัวเมื่อสักครู่นี้คุณบอกว่าเลขาของปปช.บอกว่านายพิชิตเนี่ยเป็นเพียงจิ๊กซอตัวหนึ่งเท่านั้นแต่จำเป็นที่จะต้องตั้งต้นเอาข้อมูลสำคัญจากนายพิชิตนะคะล่าสุดทางคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงจังหวัดเพชรบุรีมีหนังสือให้นายพิชิตมาให้ถ้อยคำในวันพรุ่งนี้หลังถูกเชื่อมโยงว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องการทุจริตสอบท้องถิ่นค่ะหนังสือด่วนที่สุดส่งถึงจ่าสิบตรีพิชิตทั้งพรมตำแหน่งผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณสังกัดเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีค่ะมาให้ถ้อยคำกรณีทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี68ในวันพรุ่งนี้นะคะนัดหมายเวลา 11:30 น.ที่ห้องประชุมสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ศาลาว่ากลางศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะซึ่งต้องจับตาดูว่าวันพรุ่งนี้จ่าสิบตรีพิชิตหรือนายพิชิตคนนี้จะเดินทางมาให้ข้อมูลหรือไม่เพราะว่าตั้งแต่เกิดเรื่องจ่าสิบตรีพิชิตก็ไม่ได้ปรากฏตัวแล้วก็ทำหนังสือลาออกจากตำแหน่งซึ่งคณะกรรมการพนักงานเทศบาลได้มีมติสั่งพักราชการจนกว่ากระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริงจะแล้วเสร็จนะคะนายธนกฤตเลิศวิริยะรางกูลผู้อำนวยการสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ให้ข้อมูลบอกว่าผู้ถูกกล่าวหายื่นหนังสือลาออกแล้วก็หลบหนีไปก่อนที่เจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่ตรวจสอบค่ะขณะนี้กำลังเร่งประสานงานกับหน่วยงานส่วนกลางเพื่อสืบทรัพย์และตรวจสอบเส้นทางการเงินในประเด็นร่ำรวยผิดปกติหรือไม่โดยครอบคลุมไปถึงพฤติการในอดีตนะคะนอกจากนี้ก็จะขยายผลเพื่อค้นหาผู้ร่วมกระบวนการหรือผู้ที่จ่ายเงินซื้อตำแหน่งในพื้นที่อื่นๆเพิ่มเติมเพื่อดำเนินคดีทั้งทางวินัยและอาญาค่ะ

0: พยายามหาข้อมูลว่ามีผู้ที่ไปจ่ายตังค์นะครับในภาพรวมของจังหวัดมีเยอะมากน้อยขนาดไหนซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนที่กำลังหาข้อมูลครับว่าในเฉพาะเพชรบูรณ์เองจะมีผู้ที่ไปเกี่ยวข้องในนี้จำนวนกี่รายและก็อยู่ในพื้นที่ใดบ้างครับ
1: ถ้าเราสืบสอบเจอในผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยมันจะต้องเป็นยังไงไหมครับหลังจากนี้
0: คือมันต้องไปดูข้อเท็จจริงเป็นลายๆไปนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณมีส่วนร่วมนะครับมันก็มีความผิดตามกฎหมายอยู่แล้วนะครับก็คืออาจจะเป็นในเรื่องของการให้สินบนอะไรพวกนี้ครับ
2: ท่านผู้ชมครับก่อนหน้านี้มันมีการตั้งข้อสังเกตใช่ไหมว่าหลายพื้นที่ทำไมคนสอบผ่านเนี่ยนามสกุลเหมือนกันหลายคน อย่างที่ศรีดอนชัยที่อำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายครับปรากฏว่านามสกุลคนสอบผ่านเนี่ยเหมือนกัน7คนท่านผู้ชมคุณอมิสาวันนี้มีคำชี้แจงครับจากทางเทศบาลตำบลศรีดอนชัยเชียงของเชียงรายนายสัสิพงษ์ยะฟั่นนายกเทศมนตรีตำบลศรีดอนชัยนะครับชี้แจงข้อเท็จจริงหลังคนตั้งข้อสังเกตว่าคนสอบผ่านนามสกุลวงชัยเหมือนกันถึง7คนจากทั้งหมด11คนเกินครึ่งครับเขาอธิบายว่าสาเหตุที่นามสกุลเหมือนกันเนี่ยเพราะพื้นที่นี้มีเชื้อสายไทลื้อครับส่วนใหญ่ใช้นามสกุลเดียวกันจำนวนมากจากการสำรวจประชากร4หมู่บ้านนะครับใช้นามสกุลวงชัย 1,800 คนครับจากทั้งหมด 1,992 คนคือใช้นามสกุลวงชัยเนี่ยคิดเป็น 90.36% ครับ
3: จากการกระทำที่ทางเว็บต่างๆที่ลงไปฮะก็ทางสร้างความเสื่อมเสียให้กับนามสกุลวงชัยเป็นอย่างมากทางนี้เขาไม่มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรสักอย่างเลยจริงๆแล้วถ้าท่านไปดูดีๆนามสกุลวงชัยมันมีไม่เหมือนกันนะครับมีทั้งคอควายกะลันสคสลากะลันก็ต้องให้ฝากทางสื่อช่วยประชาสัมพันธ์ให้เราด้วยเพื่อความโปร่งใสที่เราทำมาไม่อยากให้เสียหายแต่ทางราชการแต่อย่างไรครับผม
4: ชาวบ้านเขาเล่าบอกว่าบรรพบุรุษของตระกูลวงชัยเป็นกลุ่มคนยุคแรกๆที่อพยพมาจากเมืองอูในเขต12ปันนาค่ะส่วนที่มาของนามสกุลวงชัยนั้นเกิดขึ้นในปี2456นะคะพอทางการบอกให้ประชาชนต้องมีนามสกุลพ่อหลวงชัยซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรกของบ้านท่าข้ามก็เลยริเริ่มตั้งนามสกุลวงชัยขึ้นมาแล้วก็ใช้ร่วมกันในเครือญาติค่ะ
2: ท่านผู้ชมครับการทุจริตสอบท้องถิ่นเนี่ยเมื่อวานเราวิเคราะห์กันสมมุตินะครับว่ามีขั้ว2ขั้วใหญ่ก็คือขั้ว1เป็นขั้วของคนที่เกี่ยวข้องกับคลิปเสียงอันนี้อาจจะมีคนชื่อว่าส้มกับกริดเมื่อวานนี้เรากางผังออกมาแล้วอีกขั้วนึงก็คือขั้วบ้านบางใหญ่ครับอันนี้เป็นขั้วที่เกี่ยวข้องกับนายพิชิตว่าแบบนี้นะครับถ้าสิ่งที่นายกริดออกมาอ้างเมื่อวานสิ่งที่เขาล่อซื้อแล้วก็บอกว่ามีขบวนการแต่ละขั้วแต่ละกลุ่มถ้าสิ่งนี้มันเป็นข้อเท็จจริงเนี่ยคงตั้งข้อสังเกตต่อไปได้ว่าแม้แต่วงการทุจริตเองครับก็มีขั้วอำนาจเก่าขั้วอำนาจใหม่และที่สำคัญอาจจะมีการวัดพลังแย่งชิงผลประโยชน์กันเหมือนกันคุณวิลาสินีครับและถ้าเอาเฉพาะอีกซีกหนึ่งบ้านบางใหญ่เนี่ยหรือว่าซีกของนายพิชิตตัวละครนี้ที่ถูกพูดถึงเหมือนจะขยับใกล้คนวงในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเข้าไปแล้วนะฮะ
5: ค่ะเบาะแสก็ชี้ไปทางนั้นล่ะค่ะแต่ว่าจะตรงกับ1ใน5คนที่นายกรัฐมนตรีออกมาแถลงวันนี้หรือเปล่าเนี่ยก็ต้องติดตามกันต่อค่ะคุณผู้ชมคะดูเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยตัวนายพิชิตเองเนี่ยจะเงียบไปเลยนะคะหลังจากที่ยื่นหนังสือลาออกแต่เบาะแสที่ทั้งคนวงในวงนอกออกมาให้ข้อมูลเนี่ยทำให้เห็นค่ะว่าวงล้อมรอบตัวนายพิชิตที่น่าสนใจหลายอย่างหลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตค่ะว่าสมมุติว่ามีการทำจริงเครือข่ายนี้เนี่ยไม่ได้ทำแค่คน2คนแน่ๆค่ะกราฟิกนี้นะคะมาจากข้อมูลที่ได้จากชมรมสตรองต่อต้านทุจริตแห่งประเทศไทยนะคะเขาอ้างว่าเป็นเบาะแสจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ค่ะบอกว่าคนที่อยู่ในระนาบเดียวกันกับนายพิชิตเนี่ยมีทั้งหมด3คนโดยอ้างนะคะว่า3คนนี้เนี่ยฟอร์มทีมกันช่วงปี2564และ1ใน3มีความสนิทสนมกับบุคคลที่อยู่ในคลิปสนทนาซื้อขายตำแหน่งช่วงปี2562ลองย้อนกลับไปฟังคลิปเสียงนั้นกันอีกสักรอบค่ะ
6: ถ้าเกิดว่าเราบอกศึกษาครับจะทดสอบมันจะติด

0: จากทางสู้บักครับแล้วก็ปิดรับแต่ละพรุ่งนี้ก็สิ
1: หัวได้ละพรุ่งนี
0: ้ต่อเช้าครับ
1: พี่คนน้อง
0: ข้องโนก็มาถือรับใจขอจุ่มหัวใต้อีก3คนครับตอนนี้ใช้ละ2คนด้วยคนเดียวครับ
1: อ๋อ
0: ครับคือถ้าที่เอาสื่อต่อช้าก็มาจ้างแล้วแค่นี
1: ้อ๋อซึ่งถีเรือ
0: ถีเรือคืออะไรครับ
1: ไอ้ถีเรือใส่ถังมดนะ
0: ถังมดตันทบเชียวหน้าท่านออกบอกว่าสื่อหน้า
1: เออ
0: ห้องเรือหน้าตรวจช้ามาจ้างแค่นึงซึ่งวันที่น้องโกสมัครเนี่ยตีแค่นึงซึ่งก็วันที่14มิถุนาปี2565
2: คุณผู้ชมคะเสียงคนในคลิปเนี่ยถูกกล่าวหานะคะว่าเป็นคนสนิทของ1ใน3คนซึ่งตอนนั้นเนี่ยพบว่ามีการยื่นหนังสือร้องเรียนให้ปปช.จังหวัดตรวจสอบแต่เรื่องก็เงียบไปก็เลยเป็นเหตุผลที่ถูกตั้งข้อสังเกตว่าเคลียร์ได้หรือไม่เจาะไปที่วงล้อมรอบตัวนายพิชิตกันค่ะคนทางขวามือของนายพิชิตเนี่ยถูกอ้างว่าเป็นข้าราชการนะคะปัจจุบันนั่งตำแหน่งระดับรองปลัดเทศบาลในพื้นที่ภาคกลางค่ะส่วนคนทางซ้ายเนี่ยเป็นคนสนิทผู้ว่าราชการจังหวัดหนึ่งค่ะหน้าที่หลักของ3คนนี้เนี่ยถูกอ้างว่าคือแม่ข่ายที่มีแต่ตับที่แม้แต่ตำแหน่งของตัวเองนะคะก็ถูกตั้งข้อสังเกตว่าโตมาแบบไม่เป็นปกติหรือไม่ค่ะคุณผู้ชมคะเริ่มต้นจากนายพิชิตค่ะพบข้อมูลว่าเคยทำงานที่เดียวกับรองปลัดพอปี67เนี่ยนายพิชิตมีรายชื่อขึ้นเป็นอันดับหนึ่งในตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดสังกัดเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่นะคะและตำแหน่งสุดท้ายก่อนลาออกค่ะก็คือเป็นผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณสังกัดเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีส่วนคนซ้ายมือนั่นนะคะปี64นะคะมีชื่อสอบได้ที่1เหมือนกันในตำแหน่งผอ.กองยุทธศาสตร์และพอปี67ค่ะก็สอบได้ตำแหน่งรองปลัดเทศบาลแต่ทั้งหมดนี้นะคะย้ำนะคะว่าต้องชั่งน้ำหนักเพราะว่านี่ยังเป็นเพียงข้อกล่าวหาเท่านั้นค่ะไฮไลท์อีกจุดนะคะอยู่ตรงนี้ค่ะก็คือกล่าวหาเชื่อมไปถึงบุคคลที่ปรากฏชื่อเป็น1ใน6คณะอนุกรรมการในคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลและมีชื่อเป็นผู้ได้รับคัดเลือกเป็นคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือว่ากสท.ปี2568ด้วยทีมข่าวค่ะก็เลยติดต่อไปยังบุคคลที่ถูกอ้างถึงเจ้าตัวเนี่ยยืนยันว่าไม่ได้รู้สึกกังวลนะคะเพราะไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวทั้งกับนายพิชิตรองปลัดเทศบาลและคนสนิทของผู้ว่าตามที่ปรากฏในข้อมูลของชมรมสตรองต่อต้านทุจริตแต่พบว่าหลังจากนี้หากไปเจอภาพถ่ายของเขาร่วมเฟรมกับคนใดคนหนึ่งในโซเชียลเนี่ยบอกว่าอาจจะเป็นภาพที่มาจากการจัดกิจกรรมอบรมซึ่งอ้างว่าเป็นเรื่องปกติค่ะไม่ได้สนิทสนมกับใครเป็นพิเศษและยังไม่ได้มีเจ้าหน้าที่หน่วยงานไหนนะคะเรียกเข้าไปให้ข้อมูลเรื่องนี้ค่ะแม้ตอนนี้จะมีความคืบหน้าว่ามีการทำหนังสือเรียกตัวนายพิชิตเข้าไปให้ถ้อยคำต่อคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงของจังหวัดในวันพรุ่งนี้นะคะแต่ข้อสังเกตหลักก็คือสุดท้ายแล้วเนี่ยนายพิชิตจะเดินทางไปหรือไม่และหากเดินทางไปจริงเนี่ยค่ะข้อมูลที่ออกจากปากนายพิชิตจะผ่านการตระเตรียมตัดตอนหรือว่าเกี้ยเสียกับคนในขบวนการมาแล้วหรือไม่เพราะถ้านับจากวันที่เข้าไปค้นที่บ้านในจังหวัดนนทบุรีนะคะก็ล่วงเลยมาประมาณ1สัปดาห์แล้วแต่ทั้งหมดเนี่ยค่ะก็ยังเป็นแค่ข้อสังเกตแล้วก็รอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยตั้งข้อกล่าวหาก่อนนะคะ
3: ข้อมูลชุดนี้ถูกเปิดมาเรื่อยๆนะครับแล้ววันนี้นายกก็เป็นคนพูดเองว่ามีข้าราชการในกรมการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไปเกี่ยวข้องมันก็ชัดขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเดี๋ยวเราคงต้องวิเคราะห์กันต่อนะครับขอบคุณครับคุณวิลาสินีครับ
4: อย่างที่คุณเจษดาย้ำไปเมื่อสักครู่นี้นะคะกรณีนี้เรื่องใหญ่อย่างแน่นอนเราว่ามันมีข้าราชการเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องการทุจริตสอบท้องถิ่นด้วยตอนนี้คณะกรรมการของสภาอย่างน้อยๆ2คณะกำลังติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดนะคะหลักๆก็เป็นการเรียกคนที่เกี่ยวข้องส่วนที่เกี่ยวข้องส่วนที่ถูกพาดพิงเข้ามาให้ข้อมูลเพิ่มเติมวันนี้มสว.ทำหนังสือแจ้งปฏิเสธเข้าให้ข้อมูลเรื่องการทุจริตสอบท้องถิ่นกับทางคณะกรรมการกระจาย อำนาจค่ะให้เหตุผลบอกว่าก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบอยู่ในขั้นตอนการมาให้ข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่แล้วนะคะพร้อมจับมือกับคณะกรรมการปปช.ในการเดินหน้าตรวจสอบแล้วก็ขยายผลด้วยกมธ.ปปช.นี่ก็เป็นอีกชุดหนึ่งที่ทำงานอย่างต่อเนื่องวันนี้เรียกพลตำรวจตรีจรุลเกียรติปานแก้วมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมซึ่งพลตำรวจตรีจรุลเกียรติเนี่ยค่ะให้ข้อมูลเกี่ยวกับเส้นเงินบอกว่าพบความเชื่อมโยงระหว่างสวยภูเก็ตมันลามไปพัวพันกับเรื่องทุจริตสอบท้องถิ่นด้วยค่ะคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือปปช.เชิญพลตำรวจตรีจรุลเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางมาให้ข้อมูลเรื่องการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นซึ่งมีความเชื่อมโยงกับขบวนการเรียกรับสวยผู้มีอิทธิพลและข้าราชการในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตโดยนายธนาธารประมูลพงศ์โฆษกคณะกรรมการปปช.แถลงค่ะว่าข้อมูลจากพลตำรวจตรีจรุลเกียรติระบุชัดถึงผลการสอบสวนข้าราชการระดับจังหวัดรายหนึ่งมีเส้นทางการเงินที่เชื่อมโยงโดยตรงกับการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นมีหลักฐานเรื่องการโอนเงินเข้าบัญชีคืนหลังบุคคลที่ถูกฝากสอบข้าราชการสอบไม่ติดค่ะ
5: ในส่วนตรงนี้เนี่ยนะครับในส่วนของเส้นเงินตัวนี้เนี่ยมันมีความเชื่อมนะครับในเชื่อมในระดับท้องถิ่นครับในส่วนตรงนี้ยังเป็นระดับท้องถิ่นอยู่มีการในส่วนตรงนี้ก็ยังให้ข้อมูลไม่ได้นะครับเพราะว่าในสอบสวนกลางก็ยังมีการดำเนินการอยู่ปปป.ก็ยังดำเนินการอยู่ในส่วนตรงนี้ครับ
4: นายธนาธารระบุค่ะว่าการจับกุมขบวนการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นล็อตใหญ่ในจังหวัดนนทบุรีสัปดาห์หน้าคณะกรรมการเตรียมเชิญคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ในฐานะผู้รับผิดชอบโดยตรงมาให้ข้อมูลเรื่องการสอบสวนค่ะ
3: ส่วนคณะกรรมการการกระจายอำนาจของสภานะครับได้ประชุมติดตามแก้ปัญหาการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นครับมีการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงคณะกรรมการสอบพนักงานท้องถิ่นและมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒหรือมสว.มาร่วมหารือครับแต่มสว.เนี่ยเขาส่งเป็นหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรปฏิเสธเข้าชี้แจงเนื่องจากยังอยู่ในขั้นตอนการให้ข้อมูลกับหน่วยงานที่กำลังตรวจสอบอยู่นะครับทั้งนี้นายคงกฤษฉัตรมาลีรัตน์ในฐานะประธานคณะกรรมการครับเตรียมประสานความร่วมมือกับปปช.เพื่อหาแนวทางและมาตรการในการขยายผลการตรวจสอบนะครับแล้วก็เตรียมเชิญอดีตรัฐมนตรีในรัฐบาลชุดที่แล้วที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าให้ข้อมูลแต่ตอนนี้ต้องรอให้กระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากหน่วยงานภาครัฐชัดเจนก่อนถ้าพบว่ามีมูลความจริงก็พร้อมดำเนินการทันทีครับ
4: ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรค่ะนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยวันนี้เดินทางมาตอบกระทู้ถามของนางสาวภคมลหนุนอนันต์ส.ส.พรรคประชาชนเรื่องความคืบหน้าในการสอบการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นเนี่ยนะคะบอกว่าการทุจริตในกระทรวงมหาดไทยถือเป็นประวัติศาสตร์ซ้ำรอยจึงจำเป็นต้องติดตามเรื่องนี้อย่างเอาจริงเอาจังค่ะ
6: แต่ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาท่านประธานมันมีคลิปเสียงที่หลุดออกมาโดยมีการกล่าวถึงผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองนี้ซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยมีข้อความที่พาดพิงถึงคนในครอบครัวของท่านปลัดกระทรวงนะคะยังไงก็ตามดิฉันคิดว่าวันนี้เนี่ยท่านปลัดกระทรวงและคนในครอบครัวเนี่ยยังเป็นหนึ่งในกลุ่มที่ถูกกล่าวหาอยู่คราวนี้เนี่ยจะให้ประชาชนมั่นใจได้ยังไงว่าการสืบสวนครั้งนี้มันจะดำเนินไปอย่างเป็นธรรมเพราะมีผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านปลัดกระทรวงนั่งเป็นหัวโต๊ะเองเนี่ยแบบนี้ดิฉันคิดว่าต่อให้มันมีผลสรุปของการสอบสวนออกมาแล้วก็ตามเนี่ยสังคมยังคงตั้งคำถามอยู่นะคะว่าความชอบธรรมของคณะกรรมการชุดนี้เนี่ยจะเชื่อถือได้แค่ไหน
7: ในส่วนของความมั่นใจท่านบอกว่ามีการอ้างถึงคลิปที่เกิดขึ้นนะครับว่ามีบุคคลในกระทรวงเข้ามีเกี่ยวข้องประเด็นนี้เราก็ไม่ได้ทิ้งนะครับแล้วก็คลิปที่เกิดขึ้นก็ไม่ได้เป็นคลิปที่เพิ่งเกิดขึ้นในเร็ววันนี้ก่อนหน้านี้เท่าที่ผมได้ติดตามเนี่ยก็มีการปล่อยคลิปออกมาตั้งแต่ประมาณช่วงปีที่แล้วนะครับและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้เกี่ยวข้องเองก็ได้ส่งข้อมูลไปให้กับทางปปช.นะครับก็จะได้ดำเนินการต่อไป
4: นายวรสิทธิ์กล่าวว่ารัฐมนตรีไม่มีอำนาจเรียกผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับคดีนี้มาชี้แจงล่ะค่ะแต่ว่าคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงสามารถเรียกผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลทั้งหมดได้และเน้นย้ำเรื่องของความถูกต้องของข้อมูลรวมถึงวินิจฉัยภายใต้กรอบเวลาที่จำกัดส่วนสิ่งที่เห็นจากกระบวนการและกระบวนการการทุจริตครั้งนี้บอกว่าเป็นเรื่องที่รับไม่ได้ค่ะ
3: ผมย้ำอีกครั้งการสอบทุจริตครั้งนี้เนี่ยมันต้องไปตรวจที่ไฟล์คะแนนและกระดาษคำตอบครับซึ่งคนที่ถือไฟล์นี้อยู่ในแฟลชไดรฟ์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและมสว.นะครับในฝั่งของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นห้องที่เก็บข้อมูลไฟล์นี้ไว้เก็บแฟลชไดรฟ์ไว้เนี่ยนายกไปตรวจเมื่อคืนวันศุกร์ตอนใกล้ๆเที่ยงคืน

0: แล้วก็พูดติดตลกบอกอย่าให้ตึกนี้ไฟไหม้นะปรากฏว่าไฟมันไม่ได้ไหม้จริงๆครับแต่ไฟที่มันอยู่ในแฟลชไดร์เนี่ยมันถูกแก้ไขได้ยังไงหลังการตรวจสอบปรากฏว่าไฟล์กระดาษคำตอบถูกแก้ไขไปแล้วมากกว่าครึ่งครับท่านผู้ชมครับนี่คือสิ่งที่นายกและข้าราชการในกรมการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนั่งแถลงข่าวในวันนี้ครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับร่วมกันแถลงผลสอบข้อเท็จจริงกรณีทุจริตสอบท้องถิ่นครับนายสันติธรยิ้มละไมในฐานะประธานคณะกรรมการสอบนะครับบอกว่าหลังได้รับคำสั่งก็เดินหน้าตรวจสอบข้อเท็จจริงครับมีการหาพยานหลักฐานเอกสารเชิญผู้เชี่ยวชาญและผู้ชำนาญการด้านไอทีต้องแกะไฟล์ไอทีนะครับมาร่วมให้ข้อมูลเพื่อตรวจสอบกระดาษคำตอบที่สุ่มมาจาก10ศูนย์จำนวน79คนท่านผู้ชมครับ10ศูนย์79คนเนี่ยปรากฏว่าคะแนนในกระดาษสำเนากับกระดาษคำตอบมันไม่ตรงกันกับไฟล์ประมวลผล48คนตามกระบวนการพบว่ามีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องก็คือข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือว่าสถ.ครับ1 2ผู้รับจ้าง3บริษัทเอกชนและ4บุคคลที่ยังไม่ทราบตัวตนตอนนี้มีคำสั่งลงโทษทางวินัยข้าราชการ5คนครับ
1: พบว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับมีทั้งเจ้าหน้าที่ของกรมท้องถิ่นนะครับของผู้รับจ้างนะครับของบริษัทเอกชนภายนอกแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งคือบุคคลที่ยังไม่ทราบตัวตนนะครับทั้งหมดทั้งมวลแล้วนะครับในส่วนของการดำเนินการกรณีทางวินัยเบื้องต้นนะเราพบว่ามีข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีมูลอันควรกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยจำนวน5รายครับขออนุญาต
2: ในรายละเอียดผลสอบคือผู้เข้าสอบ79คนมีคะแนนในกระดาษสำเนากับกระดาษคำตอบไม่ตรงกับไฟล์ประมวลผลเกินกว่าครึ่งค่ะเป็นเหตุผลที่สะท้อนได้ว่ามันมีการแก้ไขคะแนนเริ่มที่คะแนนสอบภาคกอและภาคขอเป็นนัยยะสำคัญโดยคะแนนในภาคกเกินกว่าร้อยละ60ขณะที่ภาคขก็จะมีคะแนนสูงเป็นพิเศษถึงร้อยละ90นะคะจากนั้นส่งชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคคให้คณะกรรมการกลางหรือกสทโดยไม่สอบทานเพื่อสอบภาคคและประกาศคะแนนในระบบสารสนเทศอย่างเป็นทางการค่ะ
0: ปลัดกระทรวงมหาดไทยครับชี้ถึงความซับซ้อนของปัญหานะครับหลังจากนายกชี้ว่าบุคคลเหล่านี้เป็นคนขายชาติบรรจุเป็นข้าราชการก็จะวุ่นวายไปหมดจึงจำเป็นต้องชะลอการบรรจุครับแต่หลังประชุมกสทมีมติให้บรรจุตามปกติจึงเป็นที่มาของความวุ่นวายเพิ่มขึ้นไปอีกทำให้มหาดไทยเนี่ยต้องร่วมกับปปช.และตำรวจในการตรวจสอบนะครับเมื่อมหาดไทยสอบข้อเท็จจริงเสร็จจะส่งข้อมูลไปยังปปช.ครับและหลังจากนี้ถ้าพบว่ามีใครเกี่ยวข้องอีกก็จะสั่งสอบวินัยเพิ่มสอดรับกับคำยืนยันของนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับที่ย้ำถึงกระบวนการที่ตรวจสอบพบเป็นการทุจริตครับ
3: กระบวนการนี้มันทุจริตแน่นอนนะครับซึ่งตรงนี้ทางกระทรวงมหาดไทยก็จะในส่วนของกระทรวงมหาดไทยเราก็จะดำเนินการในการตั้งการตั้งการสอบวินัยร้ายแรงนะครับถือเป็นการทุจริตนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นหนึ่งในการดำเนินการแล้วก็อีก6หน่วยงานเขาก็จะทำส่วนของเขาไปปปง.ถ้าเจอเส้นเงินนะครับก็ดำเนินการในเรื่องของการฟอกเงิน DSI

0: ว่าเป็นจุดที่พบปัญหาน้ำเสียครับมีเส้นทางน้ำมาจาก2ทางแล้วก็ไหลมารวมกันก่อนจะลงสู่ลำรางและคลองสาธารณะของชุมชนครับลักษณะของน้ำเนี่ยแตกต่างกันนะครับจากภาพครับจะเห็นว่าฝั่งหนึ่งมีน้ำใสส่วนอีกฝั่งมีสีเทาส่งกลิ่นเหม็นนะครับทำให้ชาวบ้านกังวลครับว่าอ่างเก็บน้ำดอกรายที่อยู่ห่างออกไปประมาณ 4-5 กิโลเมตรจะได้รับผลกระทบไปด้วยเพราะเป็นแหล่งน้ำดิบและน้ำประปาของเกือบทั้งจังหวัดครับ
1: เส้นทางของน้ำเนี่ยครับที่ไหลลงไปเนี่ยมันลงไปสู่คลองบางบอและไปที่ตำบลพนานิคมนะครับอำเภอพนานิคมแล้วก็ลงอ่างน้ำดอกปลายซึ่งระยะทางยาวและมีผลกระทบกับชาวบ้านที่อยู่ใช้น้ำในลำคลองด้วย
2: เรื่องของการบำรุงน้ำเสียนิคมได้รับความเสียหายบ้างไหมครับที่น้ำเสีย
1: จากผมดูนะผมน่าว่ามันไม่เพียงพอแล้วก็เซฟตี้ผู้ควบคุมดูแลไม่ทั่วถึงขนาดเราไปชี้เองเขายังไม่รู้เลยว่ามีน้ำรั่วซึมอยู่ตรงนี้ซึ่งหลายจุดนะครับที่เราไปชี้ปรากฏว่าทางนิคมเองยังไม่รู้เลย
3: เบื้องต้นค่ะพบว่ามีประชาชนที่อาศัยอยู่ริมคลองในพื้นที่ตำบลพนานิคมและตำบลมาบยางพรบางส่วนที่ได้รับผลกระทบนะคะตอนนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งลงพื้นที่ไปหารือกับทางนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ระยองเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขตัวแทนนิคมชี้แจงบอกว่าน้ำทิ้งจากโรงงานจะผ่านการบำบัดก่อนปล่อยทิ้งตามข้อกำหนดของกรมโรงงานอุตสาหกรรมส่วนกรณีที่เกิดขึ้นเดี๋ยวจะเร่งตรวจสอบสาเหตุและเร่งแก้ไขค่ะ
4: เราก็มองประเมินแล้วเราก็คิดว่าในส่วนที่เราเอาน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสียเนี่ยที่เราบำบัดเรียบร้อยแล้วเนี่ยที่เราเอาไปใช้กิจกรรมทั้ง3ส่วนที่ว่าเนี่ยนะไม่ว่าเอาไปผลิตเป็นน้ำประปาเอาไปเป็นระบบคูลิ่งหรือไฟฟ้าและอีกส่วนสุดท้ายที่ลงไปลดพื้นที่สีเขียวเนี่ยอันเนี้ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่เรามองแล้วมีความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นโดยที่ว่าเราเนื่องจากว่าเราลดค่อนข้างเยอะนี่เพราะการที่เราลดเยอะเนี่ยจะทำให้ส่วนที่มันเหลือจากการซึมของหญ้าที่มันใช้ประโยชน์จากน้ำตรงนี้มันก็จะมีส่วนหนึ่งที่อาจจะเป็นมีความเสี่ยงที่ไหลลงลำรางสาธารณะแล้วจากสภาพเนี่ยลำรางสาธารณะเนื่องจากมีน้ำน้อยก็อาจจะเกิดการเน่าเสียของซากพืชซากที่มันมีอยู่ในพื้นที่ลำรางอยู่แล้ว
3: สำหรับผลการประชุมก็ได้ข้อสรุปออกมาตรการมา6ข้อด้วยกันนะคะทั้งการตรวจสอบคุณภาพน้ำอย่างน้อยต้องปีละครั้งตรวจสอบกระบวนการผลิตทุกขั้นตอนจัดทำมาตรการรองรับขอให้ทางบริษัทปิดกั้นทางน้ำในลำรางสาธารณะชั่วคราวเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำดอกรายและให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบอย่างต่อเนื่องอีกพื้นที่หนึ่งค่ะที่มีปัญหาลักษณะเดียวกันคือจังหวัดสระบุรีนะคะวันนี้เจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรีลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานรีไซเคิลน้ำมันแห่งหนึ่งในอำเภอแก่งคอยหลังได้รับการร้องเรียนพบว่ามีการปล่อยของเสียลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติส่งผลให้น้ำในคลองเพรียวเป็นสีดำส่งกลิ่นเหม็นค่ะโดยพบว่าโรงงานดังกล่าวไม่มีเอกสารแสดงการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดินตามที่กฎหมายกำหนดทางสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรีออกคำสั่งให้ผู้ประกอบการเร่งปรับปรุงดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและรายงานผลภายในเวลาที่กำหนดค่ะ
0: เรื่องปัญหาการแบนกุ้งไทยส่งออกไปมาเลเซียนะครับหลังจากเมื่อวานนี้รัฐมนตรีเกษตรไปคุยกับรัฐมนตรีเกษตรของมาเลเซียก็มีแนวโน้มที่ดีขึ้นครับคาดว่าสัปดาห์หน้าเดี๋ยวจะมีข้อตกลงใหม่เรื่องของการส่งออกกุ้งไทยไปมาเลเซียและการนำเข้าปลากระพงจากมาเลเซียเข้ามาที่ไทยนะครับนายกชื่นชมครับว่าการเจรจาทำได้ดีเป็นไปได้ด้วยดีแต่ในสายตาของเกษตรกรคนเลี้ยงกุ้งบอกว่ามันช้าเกินเจอปัญหานี้มา1เดือนเต็มแล้วนะครับกำลังมาแก้ไขปัญหาและยังไม่คลี่คลายครับขณะที่พาณิชย์ครับก็ใช้วิธีในการกระตุ้นการกินกุ้งในประเทศครับที่หน้าห้างแห่งหนึ่งนะครับที่สุรินทร์ครับขายกุ้งขาวแวนาไมเป็นวันแรกบรรยากาศคึกคักนะครับมีคนเยอะเลยมาซื้อกุ้งสดคุณภาพดีในราคาพิเศษครับเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่ได้รับผลกระทบจากการส่งออกไปยังมาเลเซียนะครับนางเจนจินดาจิตนพคุณอายุ60ปีเป็นชาวโคกปลัดครับบอกว่าราคากุ้งมันถูกกว่าท้องตลาดจากปกติกิโลละประมาณ360บาทตอนนี้เหลือ189บาทครับก็เลยซื้อมาเลย4โล ส่วนที่ร้อยเอ็ดครับขายกุ้งขาวคุณภาพจากเกษตรกรที่ฉะเชิงเทราราคาพิเศษนะครับกิโลกรัมละ220บาทลดเหลือ199ช่วยระบายผลผลิตลดผลกระทบจากการส่งออกครับขณะที่นายกเตรียมเดินทางเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการช่วงวันที่9 10กรกฎาคมนี้นะครับไปหารือหลายเรื่องทั้งความมั่นคงและเศรษฐกิจโดยเฉพาะการแก้ปัญหาการส่งออกกุ้งและปลาครับเบื้องต้นหารือกับนายอันวาอิบราฮิมนายกมาเลเซียนะครับย้ำว่าจะต้องแก้ปัญหานี้ให้ได้ก่อนที่จะเดินทางไปมาเลเซียสัปดาห์หน้าแล้วก็หวังว่าจะได้ร่วมลงนามข้อตกลงกันระหว่างไทยและมาเลเซียครับ
5: จะมีการประชุมแบบหารือชุดใหญ่หารือชุดแยกหารือชุดย่อยนะครับแยกกันออกไปแล้วก็สุดท้ายก็กลับมาหาข้อสรุปร่วมกันพยายามจะทำให้มันบรรลุข้อตกลงให้ได้ในทุกเรื่องอย่างของท่านสุริยะท่านก็ดีมาก

0: มากเลยท่านไปประชุมจริงจังเลยแล้วก็มีการร่างการแก้ไขข้อตกลงที่เคยมีมาก่อนนะครับแล้วก็ต่างคนต่างตรงนี้รับได้ตรงนี้รับไม่ได้เราก็ต้องมานั่งพูดคุยกันจนเรียบร้อยก็หวังว่าพอสัปดาห์หน้าทุกอย่างก็จะไปลงนามได้
1: รัฐมนตรีเกษตรครับบอกว่าการหารือร่วมกันระหว่างไทยและมาเลเซียนะครับทั้งสองประเทศตั้งเป้าที่จะตรวจสอบมาตรฐานสุขอนามัยและสารตกค้างในสินค้าสัตว์ระหว่างกันให้แล้วเสร็จครับเพื่อให้การส่งออกและนำเข้ามีผลบังคับใช้ได้จริงภายใน30วันนะครับโดยกระบวนการตรวจสอบมาตรฐานยังคงดำเนินไปอย่างเคร่งครัดเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารของทั้งสองประเทศครับ
2: ก็ต้องมาตรวจสอบนะครับเราไปตรวจสอบเรื่องสุขอนามัยต่างๆอย่างเรื่องของปลากระพงเราก็จะส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจดูที่มีสารตกค้างมีอะไรต่างไปดูให้เรียบร้อยในขณะเดียวเรื่องของสิ่งที่เขากังวลเรื่องกุ้งเขาก็ส่งมาซึ่งคิดว่าภายใน30วันก็น่าจะจบได้
3: เรามีการปรับลดระยะเวลาในการตรวจสอบปลากระพงตามคำเรียกร้องของทางมาเลเซียเพิ่มเติมตอนนี้เหลือประมาณกี่วันครับท่าน
2: ก็คือสรุปแล้วเราพยายามจะทำให้มันเสร็จในกรอบ30วันและต่างคนทั้งสองฝ่ายให้ประกาศให้มีผลบังคับใช้นะครับ
4: ผู้เลี้ยงในจังหวัดสงขลาค่ะบอกว่าการแก้ไขปัญหาของรัฐบาลหลังมาเลเซียระงับนำเข้ากุ้งไทยในช่วงที่ผ่านมามันช้าทั้งที่ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับมาเลเซียก็เป็นไปได้ด้วยดีก็สามารถจะยกหูหารือแล้วก็จบปัญหาได้โดยเร็วแต่ทำไมรัฐบาลกลับล่าช้าที่สำคัญคนเลี้ยงกุ้งเขาบอกเกษตรกรไม่มีกุ้งส่งออกไปแล้วค่ะเพราะว่าจับขายในภาวะจำยอมไปแล้วขายราคาถูกด้วยตั้งแต่ทางการมาเลเซียระงับนำเข้ากุ้งไทยไปตั้งแต่1มิถุนายนที่ผ่านมา
5: เพิ่มกำลังการต่อรองให้กับเกษตรกรได้ก็คือส่งเสริมให้คนไทยบริโภคกุ้งเพิ่มขึ้นให้มีแม่ค้ารายย่อยเพิ่มขึ้นเยอะๆมันจะได้มาช่วยกันซื้อกุ้งแข่งกับบ้องเย็นนะครับซึ่งเรื่องนี้รัฐบาลควรจะทำควบคู่ไปกับการเจรจาเปิดด่านนะครับเพราะผมว่าเปิดด่านในอีกเดือนหนึ่งตามที่รัฐมนตรีแจ้งมาผมไม่มั่นใจว่าจะเปิดได้
1: นายสุวัฒน์พิชัยรัตน์เจ้าของบ่อกุ้งที่ตำบลสุโสอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังครับบอกว่าการไปเจรจารอบนี้ไม่ได้เกิดประโยชน์โพดผลใดๆกับเกษตรกรเพราะว่าเรียกร้องมาประมาณ1เดือนแล้วแล้วก็มีคนหยุดเลี้ยงกุ้งไปมากแล้วเพราะขาดทุนครับขณะที่โฆษกกระทรวงพาณิชย์ครับบอกว่าเพื่อบรรเทาผลกระทบเกษตรกรกระทรวงได้ประสานสำนักงานพาณิชย์จังหวัด40จังหวัดนะครับเชื่อมโยงกุ้งจากเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบเอากุ้งมาขายจังหวัดละ10ตันแล้วก็ประสานห้างโมเดิร์นเทรดและผู้ประกอบการห้องเย็นที่สมุทรสาครครับเข้าไปรับซื้อมาเพิ่มเติมคาดว่าจะช่วยดูดซับผลผลิตกุ้งได้กว่า 2,000 ตันครับ
4: ไทยเราเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและกลุ่มชาติพันธุ์ที่อยู่ร่วมกันมายาวนานนะคะแม้ว่าจะมีการประกาศใช้พรบคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์จะเป็นจุดเริ่มต้นในการคืนสิทธิ์ให้กับพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ก็ตามแต่ว่าจริงๆแล้วยังมีกลไกการทำงานอีกหลายอย่างที่ต้องเดินหน้าต่อแต่จะมีอะไรบ้างติดตามเพิ่มเติมในขยายเสียงเปลี่ยนเมืองกับคุณวิภาพรวัฒนวิทย์ค่ะ

0: ครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ประกาศใช้เมื่อ19กันยายนปีที่แล้ว2568นะคะได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาค่ะซึ่งหลังจากนั้นเป็นต้นมาก็มีความพยายามที่จะขับเคลื่อนหลายกลไกจนถึงวันนี้ใช้เวลากว่า8เดือนแล้วนะคะสิ่งที่คนจับตาคือกฎหมายลูกค่ะยังไม่คืบหน้าแต่ล่าสุดก่อนเข้ารายการดิฉันเช็คให้คุณผู้ชมละอีก2สัปดาห์น่าจะได้ฟังข่าวดีค่ะช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาที่เชียงใหม่ภาคีองค์กรภาคประชาสังคมภาคเหนือ18องค์กรนะคะจับมือลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนพรบชาติพันธุ์ให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมผลคือการคุ้มครองสิทธิ์ยกระดับคุณภาพชีวิตชนเผ่าพื้นเมืองและกลุ่มชาติพันธุ์ทั่วประเทศค่ะ
1: แต่ละองค์กรมีภารกิจในการทำงานร่วมกับพี่น้องชนเผ่าพื้นเมืองอยู่แล้วแต่ในเมื่อมีกฎหมายออกมาใหม่เราจะทำอย่างไรให้กฎหมายฉบับนี้นำไปลงสู่ปฏิบัติได้อย่างจริงจังและก็เป็นรูปธรรมมันถึงเป็นเหตุผลที่เราจะจับมือร่ว

0: กันในการที่จะขับเคลื่อนพรบฉบับนี
1: ้ MOU ฉบับนี้จะทำให้พี่น้องชาติพันธุ์ในพื้นที่ทั้งภาคเหนือภาคตะวันตกภาคใต้ภาคอีสานแล้วก็ทั่วประเทศนะครับได้รับสิทธิ์ในเรื่องของการปกป้องเงื่อนไขของการยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่ความเป็นสิทธิเท่าเทียมกันในต่างสังคมร่วมกันครับ
2: รูปธรรมหนึ่งที่สามารถพิทักษ์สิทธิ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ในการอยู่ร่วมกับทรัพยากรคือการประกาศเขตคุ้มครองวัฒนธรรมพิเศษนะคะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นในพื้นที่ค่ะจุดที่เป็นหมุดที่เราปักให้นี้คือพื้นที่ที่มีการประกาศเขตคุ้มครองวัฒนธรรมพิเศษเรียบร้อยแล้วในภาคเหนือมีอยู่หลายจังหวัดมีบางส่วนของฝั่งตะวันตกของประเทศไทยนะคะและในพื้นที่ภาคใต้เป็นเขตคุ้มครองวัฒนธรรมชาวเลค่ะทั้งหมดนี้ถูกประกาศตามประกาศครม.ที่ให้สิทธิ์ไว้ในปี2553หลายพื้นที่ที่ประกาศเป็นเขตคุ้มครองทางวัฒนธรรมเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าชุมชนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างสมดุลค่ะการประกาศเขตพื้นที่คุ้มครองวัฒนธรรมหรือว่าเขตวัฒนธรรมพิเศษมันเป็นการคุ้มครองทั้งที่ดินทำกินพื้นที่จิตวิญญาณผ่านกลไกการทำงานร่วมกันระหว่างชุมชนท้องถิ่นหน่วยงานภาครัฐเพื่อจะยุติข้อพิพาทเกี่ยวกับกฎหมายป่าไม้คือไม่งั้นเดี๋ยวมาเถียงกันว่าชุมชนอยู่มาก่อนหรือกฎหมายป่าไม้อยู่มาก่อนนะคะการประกาศเขตวัฒนธรรมพิเศษแบบนี้ยุติข้อถกเถียงเหล่านั้นได้ค่ะสอดคล้องกับสาระสำคัญในพรบชาติพันธุ์ที่จะต้องผลักดันให้เกิดขึ้นมีอยู่5เรื่องด้วยกัน1คือกำหนดหลักพื้นฐานแห่งสิทธิและเสรีภาพให้กลุ่มชาติพันธุ์ไม่ถูกเลือกปฏิบัติ2ต้องมีการตั้งคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานและเปิดให้ผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์ร่วมกำหนดนโยบายอันนี้สำคัญจะเกิดขึ้นได้ต้องมีกฎหมายลูกที่ฉันเกริ่นไว้ว่ารอกันอยู่และเดี๋ยวอีก2สัปดาห์จะคืบหน้านะคะ3ก็คือตั้งสภาคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์แห่งประเทศไทยทำหน้าที่เป็นศูนย์ประสานงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถ้ากฎหมายลูกเกิดสภาคุ้มครองจะตามมาทันทีหลังจากนั้นสภาคุ้มครองจะทำหน้าที่เลือกข้อที่2อ่ะค่ะคือเลือกคณะกรรมการคุ้มครองมาทำงานอีกทีนึง4ก็คือเรื่องที่ต้องทำหลังมีพรบชาติพันธุ์ปี68คือจัดทำฐานข้อมูลกลุ่มชาติพันธุ์ค่ะเป็นข้อมูลกลางของประเทศและสุดท้ายเป็นแนวทางสำคัญที่เล่าไปเมื่อสักครู่นี้แก้ไขปัญหาเรื่องพื้นที่รัฐไปทับซ้อนกับชุมชนดั้งเดิมคือการกำหนดเขตพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตชาติพันธุ์ซึ่งเป็นการจัดการร่วมให้ชุมชนมีสิทธิ์ดำรงชีวิตควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรเปลี่ยนการเผชิญหน้าไปสู่การหาทางออกร่วมกันค่ะ
3: จะต้องทำให้กลไกที่อยู่ในกฎหมายเนี่ยมันทำหน้าที่โดยเฉพาะกลไกต้นทางก็คือตัวสภาคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ตอนนี้เนี่ยยังไม่มีประกาศของกระทรวงวัฒนธรรมที่จะต้องเป็นกฎหมายลูกนะครับที่ออกมาเพื่อจะกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการที่จะดำเนินการเรื่องขึ้นทะเบียนนำไปสู่เรื่องของการเลือกสมาชิกสภาคุ้มครองซึ่งหน่วยนี้เนี่ยจะเป็นหน่วยที่ต้นทางที่จะต้องไปสรรหาตัวแทนเป็นกลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยเข้าไปเป็นกรรมการนโยบายนะฮะเมื่อหลังจะมีประกาศแล้วเมื่อกรรมการนโยบายมีครบองค์ประกอบเนี่ยก็จะทำกฎหมายลูกเช่นกันนะครับเพื่อจะสนับสนุนให้เกิดการจัดการพื้นที่คุ้มครองแล้วในขณะเดียวกันในมุมในพื้นที่เองก็ชุมชนที่ประสงค์ที่จะมีการดำเนินการจัดการพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตของตัวเองเนี่ยก็จำเป็นที่ต้องเริ่มที่จะประสานความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐในพื้นที่ก็จะดำเนินการที่จะพูดคุยปรึกษาหรือนำไปสู่เรื่องการออกแบบแผนแม่บทนะครับแล้วก็จัดตั้งกติกาการจัดการพื้นที่คุ้มครองรวมไปถึงเรื่องของจัดตั้งคณะกรรมการซึ่งเราก็มีตัวอย่างของการจัดทำเขตวัฒนธรรมพิเศษนะครับตามมติครม.ของกะเหรี่ยงและชาวเลที่มีการดำเนินการมาปี53เนี่ยก็จะเป็นต้นทางที่จะถูกยกระดับมาเป็นพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตภายใต้กฎหมายนี้ซึ่งตามกฎหมายแม่เนี่ยได้กำหนดไว้ว่าภายใน1ปีอยู่ในช่วงระหว่างการเตรียมการว่างั้นนะครับแล้วกลไกชัดในพื้นที่มีการเริ่มประสานในพื้นที่แล้วเนี่ยก็จะเริ่มดำเนินการในการพัฒนาตัวพื้นที่คุ้มครองต่อไปครับ
2: แต่คุณผู้ชมคะแม้ว่ากฎหมายลูกจะคลอดออกมา 1-2 สัปดาห์หลังจากนี้จะมีกลไกการทำงานเพื่อขับเคลื่อนวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์แต่คุณศักดาแสนมีเมื่อสักครู่ที่ให้สัมภาษณ์บอกว่ามันก็ยังไม่สามารถคืนสิทธิ์ให้กลุ่มชาติพันธุ์ตามเป้าหมายของพรบชาติพันธุ์ปี68ได้ 100% มันจะได้แค่ 10% เท่านั้นคุณเจษดาคุณวิสาขาอีก 90% เป็นเรื่องการไปทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ในแต่ละพื้นที่ในทางปฏิบัติจะได้ปฏิบัติอย่างตรงกันแล้วเรื่องสำคัญคือทำความเข้าใจกับชุมชนชาติพันธุ์ให้รู้สิทธิ์ตัวเองด้วย
4: ขอบคุณคุณวิภาพรค่ะ
5: ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับจากแผ่นดินไหวในเวเนซุเอลานะครับจริงๆช่วงเวลานี้เนี่ยมัน1สัปดาห์ละเกินช่วงนาทีทอง48ชั่วโมงแรกหรือบางคนอาจจะอยู่ได้ถึง72ชั่วโมงนะครับหลายคน

0: อาจจะสิ้นหวังไปแล้วครับแต่วันนี้ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยของชิลีนะครับเขาไปเจอคนที่รอดชีวิตใต้ซากปรักหักพังครับหน่วยดับเพลิงชิลีนะครับเผยภาพขณะที่เจ้าหน้าที่ครับพยายามเข้าช่วยเหลือชายวัย43ปีติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังนานกว่า1สัปดาห์นะครับหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหว2ครั้งซ้อนในเวเนซุเอลาโดยภาพดังกล่าวครับเผยให้เห็นผู้รอดชีวิตคนนี้ยังมีสติและสามารถพูดคุยตอบโต้กับทีมกู้ภัยผ่านระบบวิดีโอคอลได้นะครับเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นเมื่อวันพุธที่แล้วครับซึ่งนับจนถึงตอนนี้ความหวังที่จะเจอผู้รอดชีวิตเริ่มริบหรี่ลงไปเรื่อยๆแต่ทีมกู้ภัยยังคงปักหลักทำภารกิจทั้งวันทั้งคืนครับล่าสุดตัวเลขผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 2,295 คนครับมีผู้บาดเจ็บมากกว่า 11,000 คนนะครับขณะที่อีกกว่า 26,000 คนได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติครั้งนี้ซึ่งรวมไปถึงคนที่ต้องสูญเสียบ้านเรือนนะครับองค์การสหประชาชาติประเมินครับว่ามีผู้สูญหายประมาณ 50,000 คนขณะที่มีรายงานนะครับว่าระบบประปาในบางพื้นที่ได้รับความเสียหายอย่างหนักทำให้ประชาชนขาดแคลนน้ำดื่มที่สะอาดครับนอกจากนี้บางพื้นที่ยังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องจักรกลหนักทำให้เจ้าหน้าที่และชาวบ้านต้องใช้เพียงจอบพลั่วหรือแม้กระทั่งมือเปล่าในการขุดซากปรักหักพังท่ามกลางกระแสความไม่พอใจของประชาชนต่อการรับมือวิกฤตที่ล่าช้าของรัฐบาลนะครับเดลซีโรดิเกรสประธานาธิบดีรักษาการของเวเนซุเอลาครับประกาศไว้ทุกทั่วประเทศ7วันขณะที่องค์การอนามัยโลกเตือนนะครับว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเนื่องจากอัตราการฉีดวัคซีนในเวเนซุเอลาก่อนเกิดภัยพิบัติอยู่ในระดับต่ำครับ
1: ความเคลื่อนไหวของเมียนมากำลังถูกจับตามองอีกครั้งอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะในอาเซียนนะคะนับตั้งแต่พลเอกอาวุโสมินอองไลรับตำแหน่งประธานาธิบดีซึ่งล่าสุดค่ะผู้นำรัฐบาลพลเรือนคนใหม่แต่หน้าเดิมคนนี้เตรียมเดินทางไปเยือนลาวเป็นประเทศแรกในอาเซียนนะคะมินอองไลผู้นำเมียนมาคนนี้กำลังตัดสินใจจะทำอะไรติดตามในหน้าต่างโลกกับคุณทิพย์ตะวันค่ะ Success.

0: านมาเกือบ3เดือนแล้วนะคะนับตั้งแต่สภาเลือกพลเอกอาวุโสมินอองหลายเป็นประธานาธิบดีเมียนมาท่ามกลางการจับตามองเขาว่าอาเซียนจะเดินเกมอย่างไรต่อไปหลังจากแรงกดดันตลอดช่วงมากกว่า5ปีที่ผ่านมาไม่ได้ผลนะคะและล่าสุดอาเซียนยังเสี่ยงค่ะที่จะเสียงแตกในการอ้าแขนรับผู้นำเมียนมากลับเข้ากลุ่มด้วยค่ะเงื่อนไขสำคัญของอาเซียนในการยอมให้ผู้นำเมียนมากลับเข้าร่วมโต๊ะประชุมในระดับผู้นำประเทศได้นั่นก็คือการปฏิบัติตามฉันทามติ5ข้อนะคะที่พลเอกอาวุโสมินอองหลายเห็นชอบร่วมกับ9ผู้นำชาติอาเซียนตั้งแต่เมื่อเดือนเมษายนปี2021แต่ถ้ากางฉันทามติทั้ง5ข้อออกมาดูกันจริงๆแล้วคุณผู้ชมจะเห็นว่าที่ทำได้มีเพียงแค่เรื่องเดียวเท่านั้นนะคะนั่นก็คือการแต่งตั้งผู้แทนพิเศษอาเซียนค่ะ
1: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
0: นี่เป็นเสียงสะท้อนหนึ่งของครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุโจมตีทางอากาศในรัฐยะไข่เมื่อวันที่18มิถุนายนที่ผ่านมานะคะโดยสถาบันวิจัยแอคเลดเปิดเผยเขาว่าสงครามกลางเมืองที่ปะทุขึ้นทั่วประเทศส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตรวมทุกฝ่ายแล้วมากกว่า 100,000 คนนะคะนับตั้งแต่กองทัพเมียนมาก่อรัฐประหารเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2021และตัวเลขความสูญเสียคงจะไม่ได้หยุดอยู่แค่นี้ค่ะถ้าความขัดแย้งรุนแรงในเมียนมายังคงไม่ยุติลงค่ะมินอองหลายสลัดคราบผู้นำทหารมาเป็นผู้นำรัฐบาลพลเรือนเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมานะคะก่อนที่จะมีการเดินสายเยือนอินเดียเป็นประเทศแรกหลังรับตำแหน่งตามมาด้วยการเข้าพบกับสีจิ้นผิงในระหว่างการเยือนจีนเมื่อเดือนที่แล้วค่ะล่าสุดเนี่ย The Global New Light of Myanmar ซึ่งเป็นสื่อกระบอกเสียงของทางการเมียนมาระบุนะคะว่าผู้นำเมียนมาเตรียมเดินทางไปเยือนลาวเป็นชาติแรกในอาเซียนในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ด้วยค่ะคุณผู้ชมการเยือนในครั้งนี้สะท้อนภาพนะคะที่กำลังเกิดขึ้นกับอาเซียนหลายชาติค่ะซึ่งรัฐบาลประเทศต่างๆเนี่ยเริ่มหันมาพูดคุยกับเมียนมาเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังการเลือกตั้งเมื่อต้นปี

0: บลงอย่างรัฐมนตรีต่างประเทศมาเลเซียค่ะก็เพิ่งที่จะเดินทางไปเยือนกรุงเนปิดอเมื่อเดือนพฤษภาคมหรือว่าก่อนหน้านั้นไทยเราเองนี่แหละค่ะก็ส่งรัฐมนตรีต่างประเทศเสียศักดิ์พวงเกตแก้วไปเยือนเหมือนกันเพียงไม่กี่สัปดาห์หลังจากผู้นำเมียนมารับตำแหน่งด้วยค่ะมองในด้านหนึ่งการเคลื่อนไหวของชาติต่างๆในอาเซียนอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการพบเมียนมาครึ่งทางนะคะเพื่อหาวิธีใหม่ๆในการแก้ไขวิกฤตที่กำลังเดินหน้าเข้าสู่ปีที่6แล้วแต่วิธีนี้อาจจะเป็นดาบสองคมหรือไม่ค่ะเพราะว่าไปลดแรงกดดันจากอาเซียนทั้งกลุ่มลงพร้อมๆกับการบั่นทอนพลังของฉันทามติ5ข้อไปด้วยในตัวนะคะคุณผู้ชมแม้ว่าเมียนมาจะดูมีท่าทีอ่อนลงจากการยอมลดโทษแล้วก็ย้ายองซานซูจีไปกักบริเวณในบ้านพักแทนการจำคุกแต่จนถึงในปัจจุบันค่ะแทบไม่มีใครได้เห็นซูจีตัวเป็นๆเลยนะคะจะมีก็แค่ภาพถ่ายหรือไม่ก็ต้องย้อนไปถึงสมัยที่นายดอนปรมัตถ์วินัยเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศซึ่งระบุว่าเคยพบกับซูจีเมื่อปี2023ล่าสุดรัฐบาลเมียนมายืนยันเสียงแข็งอีกครั้งนะคะว่าซูจีต้องรับโทษให้ครบก่อนจึงจะเจอกับคนอื่นๆได้ค่ะหลังจากเมียนมาปฏิเสธคำร้องขอของผู้แทนพิเศษอาเซียนในการเข้าพบซูจีซึ่งฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียนปีนี้ไม่ได้ให้ความเห็นในเรื่องนี้โดยตรงค่ะแต่พูดเพียงแค่ว่าฟิลิปปินส์ยึดมั่นในฉันทามติ5ข้อซึ่งหนึ่งในข้อตกลงฉบับนี้ระบุเอาไว้ว่าผู้แทนพิเศษอาเซียนต้องได้พบกับคู่ขัดแย้งทุกฝ่ายนะคะนอกจากอาเซียนจะกดดันเมียนมาไม่ได้แล้วตอนนี้เมียนมาน่าจะกลับมาญาติดีกับจีนเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะผ่านการเดินหน้าโครงการสร้างเขื่อนมยิตโซนค่ะคุณผู้ชมเขื่อนแห่งนี้เนี่ยเขาตั้งอยู่ในรัฐคาชินนะคะเป็นโครงการที่รัฐบาลทหารเมียนมาทำข้อตกลงกับจีนเมื่อปี2006ค่ะสีจิ้นผิงเป็นรองประธานาธิบดีในขณะนั้นเนี่ยเดินทางมาลงนามข้อตกลงกับเมียนมาด้วยตัวเองในปี2009นะคะซึ่งโครงการนี้จะได้รับเงินสนับสนุนจากจีนและจะป้อนพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ 90% ไปให้กับชาวยูนนานก่อนที่โครงการจะถูกพับไปในปี2011ค่ะหลังจากประธานาธิบดีเตนเซนผู้นำรัฐบาลกึ่งพลเรือนในยุคนั้นเนี่ยสู้แรงต่อต้านไม่ไหวค่ะผู้ที่คัดค้านการก่อสร้างเขื่อนเนี่ยมองว่าโครงการนี้จะส่งผลร้ายมากกว่าผลดีนะคะมีแต่ปัญหาค่ะไม่ว่าจะเป็นปัญหาน้ำท่วมประชาชนต้องพัดถิ่นและที่สำคัญนั่นก็คือผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมนะคะเพราะว่าอาจจะไปเปลี่ยนการไหลของแม่น้ำอิระวดีเส้นเลือดใหญ่สายหลักที่หล่อเลี้ยงชาวเมียนมา2ใน3ของทั้งประเทศค่ะแต่ว่าในทุกๆครั้งที่ต้องการซื้อใจจีนแน่นอนเมียนมาหยิบเอาโครงการนี้ขึ้นมาปัดฝุ่นนะคะซึ่งก็มาในครั้งนี้เช่นเดียวกันมีการคาดการณ์ว่ามินอองไลน์เนี่ยน่าจะคุยเรื่องนี้ระหว่างเยือนกรุงปักกิ่งเมื่อเดือนที่แล้วด้วยนะคะขณะที่เมื่อวานนี้มีรายงานว่ารัฐบาลชุดใหม่ของเมียนมาตั้งเป้าสร้างเขื่อนให้แล้วเสร็จภายใน8ปีนะคะแม้ว่างบประมาณอาจจะพุ่งสูงจากเดิมกว่า3เท่าเป็นมากกว่า 11,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือมากกว่า 380,000 ล้านบาทก็ตามค่ะถ้าโครงการนี้ซื้อใจจีนได้จริงๆในสิ่งที่น่าตั้งคำถามต่อนะคะนั่นคือแล้วเมียนมาจะยังสนใจอาเซียนอยู่อีกหรือไม่วิกฤตในเมียนมาจะจบลงได้หรือเปล่าและในรูปแบบไหนกันแน่ค่ะ
1: ขอบคุณคุณทิพย์ตะวันค่ะ
2: ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับสเปนกำลังจะเจอกับออสเตรเลียนะครับแต่ตอนนี้เฮดโค้ชของออสเตรเลียเนี่ยของสเปนเนี่ยเขามองข้ามช็อตไปแล้ว
1: มองออสเตรเลีย
2: ขอไปสเปนเจอกับออสเตรียนะครับเฮดโค้ชของสเปนเนี่ยเขามองข้ามช็อตไปแล้วมองไปที่รอบชิงแล้วครับติดตามเพิ่มเติมกับคุณวิริยะครับ

นะครับหลุยส์เดลาฟอนเต้เฮดโค้ชของสเปนนะครับตั้งเป้าชนะออสเตรเลียผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายและยืนยันเป้าหมายของทีมครับคือการผ่านเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศครับฟุตบอลโลกรอบ32ทีมสุดท้ายคืนนี้แต่งแคมป์อย่างสเปนครับจะเจอกับออสเตรเลียสภาพทีมของสเปนนิโก้วิลเลียมแนวรุกยังคงต้องแยกฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมก็คาดว่าจะไม่มีส่วนร่วมในเกมนี้ครับแต่สเปนยังมีอีกเยอะนะครับก็คือลามินยามาลอเล็กบาเอน่ามิเกลโอยาซาบาลครับหรือเดลาฟอนเต้เฮดโค้ชสเปนบอกว่าออสเตรเลียเป็นทีมที่เล่นได้อย่างดุดันและก็กดดันสูงครับแต่เขาก็เชื่อมั่นในทีมชุดนี้ของสเปนและตั้งเป้าจะผ่านเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศในวันที่19กรกฎาคมนะครับก็คือมองข้าม

0: ช็อตไปเลยครับเพราะว่าเส้นทางของสเปนเนี่ยหากผ่านออสเตรเลียจะเข้าไปเจอทีมที่ชนะระหว่างโปรตุเกสหรือว่าโครเอเชียส่วนรอบรองชนะเลิศก็มีโอกาสที่จะเจอกับฝรั่งเศสครับอย่างไรก็ตามนักแกร่งคว้าแชมป์โลกที่แอฟริกาใต้ในปี2010สเปนตกรอบแบ่งกลุ่มนะครับในปี2014แล้วก็แพ้ในรอบน็อกเอาท์นัดแรกของฟุตบอลโลก2ครั้งที่ผ่านมาครับมาดูฝั่งออสเตรเลียครับไม่มีอะไรจะเสียแล้วนะครับเมื่อต้องเจอกับสเปนซึ่งเป็นแชมป์ยุโรปทีมล่าสุดโดยออสเตรเลียเข้ารอบแบบต้องลุ้นจนถึงวินาทีสุดท้ายก่อนที่จะตามตีเสมอแอลจีเรียไป3ประตูต่อ3นะครับรับรังนิกเฮดโค้ชชาวเยอรมันของออสเตรเลียเชื่อว่าแม้ทีมจะเป็นรองแต่เกมนี้น่าจะสู้กันสนุกสูสีเพราะจากรอบน็อกเอาท์ที่ผ่านมาแต่ละทีมลุ้นกันจนถึงช่วงท้ายเกมยกเว้นคู่ฝรั่งเศสกับสวีเดนและยังพูดอย่างติดตลกว่าทีมของเขาเนี่ยทำประตูในรอบแบ่งกลุ่มได้มากกว่าทีมชาติสเปนนะครับสำหรับออสเตรเลียนำโดยนักเตะประสบการณ์สูงอย่างเดวิดอาราบ้าแล้วก็มาโคอันนาโตวิชนะครับสำหรับเกมนี้แข่งขันตี2คืนนี้ตามเวลาประเทศไทยครับมาดูรอบ32ทีมอีกคู่ที่น่าสนใจนะครับก็คือคริสเตียโนโรนัลโดในวัย41ปีจะพาทีมชาติโปรตุเกสเจอเพื่อนเก่าอย่างลูก้าโมริชครับเพลย์เมเกอร์ในวัย40ปีทีมชาติโครเอเชียแมตช์นี้อาจจะเป็นฟุตบอลโลกนัดสุดท้ายของทั้งคู่นะครับหากทีมของตัวเองต้องตกรอบโรเบโตมาร์ติเนสเฮดโค้ชของโปรตุเกสเชื่อว่าทุกคนมีความกระหายชัยชนะและเชื่อว่าแฟนบอลโปรตุเกสส่วนใหญ่ยังคงสนับสนุนทีมแม้ว่าจะมีแฟนบอลโปรตุเกสที่ไม่พอใจกับทีมแล้วก็ตัวของเขาเองด้วยครับขณะที่ซาลาสโกดาลิสเฮดโค้ชของโครเอเชียชื่อว่าเกมนี้ทั้งสองทีมจะสู้กันในแดนกลางและทีมของเขาต้องพยายามจำกัดการเล่นของบรูโน่เฟอร์นันแล้วก็ซูอัลเฟลิกนะครับคู่นี้แข่งขันที่โตรอนโตแคนาดาเวลา 6:00 นวันพรุ่งนี้ตามเวลาไทยส่วนอีกคู่สวิตเซอร์แลนด์เจอกับแอลจีเรียนะครับ 10:00 นตามเวลาประเทศไทยพรุ่งนี้นะครับมาต่อที่ทัพวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยติวเข้มในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนออกเดินทางลุยศึก VNL สนามที่3นะครับโดยซับโค้ชเน้นการรักษาสภาพร่างกายและลงทีมจำลองสถานการณ์รับมือบล็อกใหญ่ครับด้านชมพู่พรพันธ์และก็บีมพิมพิชยามั่นใจว่าร่างกายฟิตเต็มร้อยหลังได้พักเต็มที่พร้อมสู้ยิบตาทุกแมตช์ครับความเคลื่อนไหวของวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยในการซ้อมช่วงโค้งสุดท้ายก่อนลุยศึกวอลเลย์บอลเนชั่นลีกสนามที่3ครับซับโค้ชยังคงจัดโปรแกรมเข้มข้นทั้งการเวทเทรนนิ่งเพื่อรักษาความแข็งแกร่งและการลงระบบทีมจำลองสถานการณ์เพื่อแก้ทางบล็อกใหญ่นะครับรวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพเกมลุกสวนกลับในการรับมือกับทีมระดับโลกโดยบีมพิมพิชยาโคกรัมแล้วก็กัปตันทีมอย่างชมพู่พรพันธ์เกิดปราดที่เพิ่งมีข่าวดีนะครับเตรียมย้ายไปเล่นในลีกของสหรัฐอเมริกาโดยชมพู่เนี่ยที่จะย้ายจากลีก MLV ไปเล่นลีกวันวอลเลย์บอลหรือวันเลิฟนะครับยืนยันว่าตอนนี้สภาพร่างกายทุกคนกลับมาฟิตสมบูรณ์เต็มร้อยเนื่องจากได้พักเต็มที่ด้วยอาการบาดเจ็บไม่มีอะไรน่ากังวลสิ่งที่ต้องเน้นย้ำก็คือระบบการรับเสิร์ฟและการอดทนต่อการแรลลี่บอลงานนะครับส่วนการเจอยักษ์ใหญ่อย่างสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นบราซิลและตุรกีมั่นใจว่าหากระบบทีมแน่นและแผนดีนะครับก็มีโอกาสชนะได้ทุกทีมเพื่อเป้าหมายคะแนนสะสมอันดับโลกและก็เงินอัดฉีดนะครับถ้าชนะก็ได้นัดละ2ล้านบาทครับ
1: ก็แมตช์ที่3นี้ก็คือว่าหนักมากๆค่ะแต่ละทีมก็แข่งมากๆแต่ว่าเราก็มีวันที่แกปหยุดพักหลายวันพอสมควรกับค่ะก็เราก็ซ้อมเรื่องระบบทีมของเราแล้วก็ดูเกมที่จะเจอทั้ง4ทีมที่เราจะไปแข่งจริงๆแล้วก็อยากชนะให้ได้เยอะมากๆที่สุดค่ะเพราะว่าเราก็อยากเก็บคะแนนโลกด้วยค่ะแล้วก็มีเงินอาชีพเยอะด้วยค่ะแล้วก็มีกำลังใจที่ดีค่ะในการที่จะเอาชัยชนะ
2: รู้สึกดีใจนะคะแล้วก็ตื่นเต้นค่อนข้างตื่นเต้นอยู่นิดนึงไม่นิดแหละแต่ว่าที่แบบว่าเขาได้แบบว่าประกาศรายชื่อมาว่าเราได้เซ็นกับทางเลิฟค่ะก็เต็มทีมค่อนข้างเข้มข้นนะคะก็ไปเป็นแบบว่าเป็นไปตามแผนที่โค้ชได้ตั้งไว้นะคะแล้วก็รู้สึกว่าน้องๆทุกคนได้ทำเต็มที่แล้วก็ศักยภาพค่อนข้างดีแล้วก็หมายถึงสภาพร่างกายของทุกคนก็ค่อนข้างเต็มร้อยค่ะก็ถือว่าเป็นอะไรที่เราได้รู้ข้อพลาดของตัวเองแล้วก็ได้กำลังใจจากสนามที่สองนะคะไปสู่สนามที่สามแล้วก็มีระยะเวลาในการพักฟื้นร่างกายค่อนข้างเยอะมากแล้วก็มีความรู้สึกว่าค่อนข้างที่จะมั่นใจในสนามที่สามเลย

0: สำหรับพิมพ์สาวไทยปัจจุบันเนี่ยรั้งอันดับที่14ของตารางวินแอลนะครับแล้วก็อันดับที่20ของโลกมีโปรแกรมออกเดินทางไปญี่ปุ่นในวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคมนี้ที่สนามบินสุวรรณภูมิในเวลา8โมงเช้านะครับส่วนโปรแกรมการแข่งขันนัดแรกก็คือวันพุธที่8กรกฎาคมเวลา 13:30 นเราเจอกับสหรัฐอเมริกาครับวันพฤหัสบดีที่9เราเจอกับญี่ปุ่นนะครับ 17:20 นวันเสาร์เจอกับบราซิลนะครับ 13:30 นปิดท้ายวันอาทิตย์ที่12กรกฎาคมเจอกับตุรกีในเวลา 13:30 นครับและไปอัปเดตผลการแข่งขันนะครับวอลเลย์บอล U18 ชิงแชมป์เอเชียตอนนี้ทีมชาติไทยของเรานะครับนำออสเตรเลียอยู่2-0เซตส่วนวันพรุ่งนี้นะครับจะเป็นนัดสุดท้ายของรอบแรกเราเจอกับอุซเบกิสถานในเวลา19:00 นครับคุณวิศาคุณเจษดาครับ
1: ขอบคุณคุณวิริยะครับ
2: ติดตามข่าวในพระราชสำนักกับคุณวรรณชนกและคุณออนเสนีค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: รับชมข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทอดพระเนตรการดำเนินงานของบริษัท Airbus ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยเป็นการเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่28มิถุนายนถึงวันที่2กรกฎาคม2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

วันที่1กรกฎาคม2569เวลา 11:47 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งช้ากว่าเวลาในประเทศไทย5ชั่วโมงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาจากโรงแรมเลอเมอริสกรุงปารีสโรงแรมที่ประทับไปยังท่าอากาศยานนานาชาติปารีสออลีกรุงปารีสเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมืองตูลูสโดยมีนางจิตราพรเลิศทวีวิทย์ที่ปรึกษาสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยและคู่สมรสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทส่งเสด็จโอกาสนี้นางชุติมนสิริวิทยรัตน์ภริยาผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกและนางอุษาศรีสุขวัฒนาภริยาอัครราชทูตที่ปรึกษาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายมาลัยข้อพระกรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเวลา 12:20 นาทีเสด็จพระราชดำเนินถึงยังท่าอากาศยานนานาชาติปารีสออลีโดยมีนายภควัฒน์ศรีสุขวัฒนาอัครราชทูตที่ปรึกษาสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพร้อมด้วยผู้ส่งเสด็จฝ่ายฝรั่งเศสโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตตามเสด็จขึ้นไปบนเครื่องบินพระที่นั่งในการนี้ได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายช่อดอกไม้แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและกราบบังคมทูลลาเวลา 13:45 นาทีเครื่องบินพระที่นั่งของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG8887 ถึงยังท่าอากาศยานตูลูสบลันยักเมืองตูลูสโอกาสนี้นายฟราบิสลีกูเรโรสผู้ว่าราช

การแคว้นออกซิตานีจังหวัดโอตการอนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จที่เชิงบันไดเครื่องบินพระที่นั่งพร้อมด้วยผู้รับเสด็จฝ่ายฝรั่งเศสและผู้รับเสด็จฝ่ายไทยประกอบด้วยนางสาวธิดาสุขีลาบอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกรักษาราชการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสและผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือทำหน้าที่รองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสเวลา 14:24 นเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์ส่งมอบอากาศยานบริษัท Airbus ทอดพระเนตรการดำเนินงานของบริษัท Airbus โดยมีนายฟิลิปตาบาโรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสาธารณรัฐฝรั่งเศสนายกิโยมโฟรีประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Airbus จำกัดนายวอลเตอร์ฟันแว็กซ์รองประธานบริหารฝ่ายกิจการระหว่างประเทศบริษัท Airbus จำกัดนายเบิร์ตพอเทอร์แมนประธานบริษัท Airbus ประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จโอกาสนี้ทอดพระเนตรวิดิทัศน์เกี่ยวกับบริษัท Airbus และอุตสาหกรรมการบินในอนาคตนายวอลเตอร์ฟันแว็กซ์รองประธานบริหารกราบบังคมทูลรายงานการดำเนินงานของบริษัทและทอดพระเนตรวิดิทัศน์เกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างบริษัท Airbus กับประเทศไทยทั้งนี้บริษัท Airbus เป็นบริษัทอุตสาหกรรมการบินและอวกาศชั้นนำของยุโรปและเป็นหนึ่งในบริษัทด้านอากาศยานที่มีอิทธิพลมากที่สุดของโลกโดยสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองบรันยักษ์ในเขตปริมณฑลเมืองตูลูสทางตอนใต้ของประเทศฝรั่งเศสถือเป็นหัวใจหลักของการดำเนินงานด้านอากาศยานพาณิชย์ของบริษัท Airbus มีภารกิจหลักในการบริหารและควบคุมกระบวนการผลิตอากาศยานพาณิชย์โดยอากาศยานใหม่จะผ่านขั้นตอนการประกอบขั้นสุดท้ายการทดสอบระบบการบินทดสอบที่โรงงานผลิตแห่งนี้ก่อนส่งมอบแก่สายการบินทั่วโลกนอกจากนี้ยังเป็นศูนย์กลางด้านการวิจัยและนวัตกรรมโดยมุ่งพัฒนาเทคโนโลยีการบินสมัยใหม่อาทิอากาศยานพลังงานไฮโดรเจนระบบการบินอัจฉริยะเทคโนโลยีลดการปล่อยคาร์บอนและโครงการด้านการบินที่ยั่งยืนเพื่อสนับสนุนเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมของอุตสาหกรรมการบินยุโรปในระยะยาวโอกาสนี้ทรงฉายพระบรมฉายาลักษณ์ร่วมกับผู้บริหารบริษัทจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงงานประกอบเครื่องบิน Airbus รุ่น A350 โดยมีนายชองฟองซัวปอลหัวหน้าแผนกโรงงานประกอบเครื่องบิน Airbus รุ่น A350 เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการเชื่อมต่อโครงสร้างลำตัวเครื่องบินและการประกอบล้อหน้าของเครื่องบิน Airbus รุ่น A350 แล้วทอดพระเนตรการประกอบปีกเข้ากับลำตัวเครื่องบินโอกาสนี้ทรงฉายพระบรมฉายาลักษณ์ร่วมกับผู้บริหารโดยสำนักงานใหญ่บริษัท Airbus ประกอบด้วยสำนักงานผู้บริหารระดับสูงศูนย์วิศวกรรมโรงเก็บอากาศยานศูนย์ทดสอบการบินและสายการประกอบขั้นสุดท้ายสำหรับอากาศยานหลายรุ่นสำคัญอาทิ A320 A330 และ A350นอกจากนี้ยังเป็นฐานปฏิบัติการสำคัญของ Airbus Beluga อากาศยานลำเลียงขนาดใหญ่พิเศษของบริษัท Airbus ซึ่งมีรูปลักษณ์คล้ายวานสีขาวใช้สำหรับขนส่งชิ้นส่วนอากาศยานระหว่างโรงงานต่างๆในยุโรปจึงทำให้สนามบินแห่งนี้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในฐานะศูนย์กลางด้านโลจิสติกของอุตสาหกรรมการบินระดับโลกและเป็นสัญลักษณ์สำคัญของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของยุโรปในศตวรรษที่21เวลา 15:46 เสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์ฝึกนักบินบริษัท Airbus โดยมีนายลาสวากเนอร์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจเครื่องบินพาณิชย์บริษัท Airbus นางสาวยัสมินเซฟฟาอองดาลุซีผู้จัดการทั่วไปศูนย์ฝึกอบรม Airbus ประจำภูมิภาคยุโรปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเข้าเครื่องจำลองการบินเสมือนของเครื่องบิน Airbus รุ่น A350 และทรงทำการบินจำลองเสมือนเส้นทางออกจากท่าอากาศยานตูลูสบลันยักไปยังท่าอากาศยานนานาชาตินิสโกดดาซูเมืองนิสโดย

เส้นทางการบินจะผ่านเหนือเทือกเขาพีเรนีสซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของสาธารณรัฐฝรั่งเศสทั้งนี้ทรงใช้เวลาทำการบินจำลองเสมือนเป็นเวลา30นาทีก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจอากาศยานพาณิชย์บริษัทแอร์บัสทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายประกาศนียบัตรและของที่ระลึกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเวลา 16:49 นเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานตูลูสบลันยักโดยมีนายฟิลิปตาบาโรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสาธารณรัฐฝรั่งเศสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จโอกาสนี้นางสาวเอลิซาเบธเมเยอร์รองอธิบดีด้านพิธีการและหัวหน้าพิธีการกรมพิธีการทูตกระทรวงกิจการยุโรปและการต่างประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศสกราบบังคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปประทับหน้าธงกองทัพสาธารณรัฐฝรั่งเศสพร้อมด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสาธารณรัฐฝรั่งเศสกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพวงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงชาติสาธารณรัฐฝรั่งเศส

แล้วส่งตรวจแถวกองทหารเกียรติยศผู้บังคับกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินผ่านแถวผู้ส่งเสด็จฝ่ายไทยในการนี้นางภูมิจิตพลางกูลภริยาเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายมาลัยข้อพระกรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนางสาวธิดาสุขีลาภอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายมาลัยข้อพระกรแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนายฟิลิปตาบาโร่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสาธารณรัฐฝรั่งเศสส่งเสด็จณเชิงบันไดเครื่องบินพระที่นั่งนายนิกรเดชพลางกูลเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตตามเสด็จขึ้นไปบนเครื่องบินพระที่นั่งเพื่อกราบบังคมทูลลาจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG8887 ออกจากท่าอากาศยานตูลูสบรันยักกลับยังประเทศไทยอันเป็นการเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการคำทูลเชิญของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างวันที่28มิถุนายนถึงวันที่2กรกฎาคม2569เพื่อกระชับความสัมพันธ์ที่มีต่อการมายาวนานกว่า340ปีและในโอกาสสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตครบ170ปีให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นในทุกมิติโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 8:57 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมทรงเป็นองค์ประธานการประชุมสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรดาครั้งที่45ครั้งที่5ปีงบประมาณพุทธศักราช2569มีอุปนายกสภาสถาบันพร้อมด้วยกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิและอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรดากรรมการสภาสถาบันประเภทผู้แทนหัวหน้าส่วนงานผู้แทนผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารสถาบันเข้าร่วมประชุมการประชุมสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรดาจัดขึ้นเพื่อกำกับติดตามการดำเนินงานด้านต่างๆของสถาบันทั้งเรื่องนโยบายบริหารและวิชาการมีระเบียบวาระที่สำคัญอาทิแต่งตั้งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชี

0: ของสถาบันสำหรับปีงบประมาณพุทธศักราช2569เสนอแต่งตั้งกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานกรรมการพิจารณาการร้องทุกข์และการอุทธรณ์อนุมัติการเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทวิวุฒิสาขาวิชาเทคนิคเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศของโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพร่วมกับมหาวิทยาลัยชุนเต๋อโพลีเทคนิคอนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีปีการศึกษา2568เพิ่มเติมซึ่งจะมีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่26ตุลาคม2569และการอนุมัติการให้ประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีการศึกษา2568เพิ่มเติมเวลา 14:15 นเสด็จลงณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนำพยาบาลดีเด่นผู้ได้รับรางวัลศรีสังวาลประจำปี2567เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานรางวัลศรีสังวาลดังนี้ศาสตราจารย์เกียรติคุณอาเคืออุณหาเลขากะอาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุขและสาขาวิชาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานรางวัลศรีสังวาลสาขาผู้นำการพยาบาลระดับนโยบายนางกันนิกาอังกูลวิทยากรพี่เลี้ยงหลักสูตรผู้นำการพยาบาลสมาร์ทเนอร์สวิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุขสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานรางวัลศรีสังวาลสาขาการพยาบาลในสถานบริการนางบุษบาการกล้ารองประธานมูลนิธิเครือข่ายพยาบาลชุมชนเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานรางวัลศรีสังวาลสาขาการพยาบาลในชุมชนในโอกาสนี้ผู้บริหารและข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขและคณะกรรมการรางวัลศรีสังวาลร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยรางวัลศรีสังวาลเป็นรางวัลพยาบาลดีเด่นระดับประเทศที่กระทรวงสาธารณสุขได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้พระนามาภิไธยศรีสังวาลและดำเนินการร่วมกับสภาการพยาบาลเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเป็นเกียรติยศสูงสุดแก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลผู้มีผลงานดีเด่นและเป็นแบบอย่างแก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลสืบไป
1: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรฟาร์มโคนมที่เมืองเมอร์เอนบรูนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทย

ที่29มิถุนายน2569เวลา 8:30 น.ตามเวลาท้องถิ่นของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีซึ่งช้ากว่าไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณห้องรับรองโรงแรมเวียยาเลสไซเคิลเคมเบนสกี้มิวนิกพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายจิตติพัฒน์ทองประเสริฐเอกอัครราชทูตณกรุงเบอร์ลินพร้อมภริยาผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเบอร์ลินและข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ณนครมิวนิกเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเวลา 9:00 น.เสด็จพระราชดำเนินไปฟาร์มโคนมไซโฮปไบเออร์บลูนเมืองไบเออร์บลูนนางสาวบาบาร่าไซเจ้าของฟาร์มเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จฟาร์มแห่งนี้เป็นธุรกิจครอบครัวที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นดำเนินงานตามมาตรฐานของสมาคมนาโทลันเพื่อการเกษตรอินทรีย์ตั้งแต่ปี2527ต่อมาในปี2542ขยายกิจการและย้ายมาอยู่นอกเมืองไบเออร์บลูนใช้ระบบหุ่นยนต์รีดนมวัวเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้โคเข้ารีดนมได้ด้วยตนเองตลอด24ชั่วโมงพร้อมทั้งให้ข้อมูลด้านสุขภาพของโคเช่นจำนวนครั้งที่โคเข้ารับการรีดนมผลผลิตน้ำนมของโคแต่ละตัวและการให้

าหารเสริมได้อย่างแม่นยำโคให้ผลผลิตน้ำนมเฉลี่ย 8,800 ลิตรต่อปีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรการเลี้ยงโคแบบอินทรีย์เป็นโคนมสายพันธุ์โคด่างอันพายบาวาเรียตอนบนที่ให้ทั้งน้ำนมและเนื้อฟาร์มใช้ระบบโรงเรือนสมัยใหม่ให้โคเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระและออกสู่ทุ่งหญ้าได้เองเดิมเลี้ยงโคนมเพียง20ตัวปัจจุบันมีโคนมเพิ่มเป็น60ตัวการเลี้ยงลูกโคช่วงแรกจะให้ลูกโคอยู่กับแม่ 2-3 วันหลังคลอดและดื่มนมแม่จนถึงอายุ4เดือนเมื่อโคเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นจะส่งโคไปเลี้ยงบนภูเขาเพื่อให้แข็งแรงอดทนและสุขภาพดีฟาร์มทำอาหารโคหมักเองประกอบด้วยหญ้า 60% และข้าวโพดอีก 40%ข้าวโพดที่ใช้ปลูกเองในพื้นที่ฟาร์มและอีกร้อยละ50ซื้อมาจากเกษตรกรใกล้เคียงส่วนหญ้าที่ใช้ปลูกในพื้นที่ฟาร์มทั้งหมดส่วนสูตรอาหารของแม่โคในช่วงพักรีดนมก่อนคลอดเน้นให้โปรตีนและพลังงานต่ำส่วนมูลโคนำไปทำเป็นปุ๋ยใช้ปลูกหญ้าและข้าวโพดฟาร์มมีเครื่องมือการเกษตรเช่นแทรกเตอร์อุปกรณ์เกี่ยวและเครื่องมือรวมฟางให้เป็นก้อนฟาร์มเป็นสมาชิกของสมาคมมาชีเนริ่งจะนำเครื่องมือการเกษตรไปแบ่งปันช่วยเพื่อนสมาชิกในสมาคมนอกจากนี้ยังมีโรงเรือนเลี้ยงสุกรอินทรีย์20ตัวอาหารสุกรเป็นเศษอาหารและผลผลิตที่เหลือใช้ภายในฟาร์มเช่นน้ำนมที่ไม่สามารถส่งไปแปรรูปภายในฟาร์มมีร้านค้าจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากวัตถุดิบของฟาร์มเช่นน้ำนมที่ได้ส่งให้บริษัทไปผลิตผลิตภัณฑ์จากนมชื่ออันเด็กเซนนาทัวส่วนเนื้อโคที่เชือดได้นำมาขายที่ร้านค้าบางส่วนขายให้ร้านผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ในพื้นที่ใกล้เคียงแต่ละปีโรงเชือดหมูและโคเนื้อมีผู้ตรวจควบคุมคุณภาพมาตรวจสอบการดำเนินงานตามมาตรฐานสำหรับโคนมและมาตรฐาน EU สำหรับหมูและโคเนื้อเชือดสัตว์เดือนละครั้งเป็นโค2ตัวและสุกร 2-3 ตัวฟาร์มแห่งนี้แสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบของเกษตรกรเยอรมันผู้เลี้ยงโคและสุกรที่ใช้การเลี้ยงแบบอินทรีย์ไม่ใช้สารเคมีทำให้ผู้บริโภคได้ดื่มนมคุณภาพดีไม่มีสารเคมีตกค้างลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสหภาพยุโรปมีกฎหมายและนโยบายด้านการเลี้ยงโคและการเกษตรเข้มงวดเพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพของสัตว์ต้องดูแลอย่างดีใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและผู้บริโภคได้อาหารปลอดภัยเวลา 13 นาฬิกาเสด็จพระราชดำเนินไปอาคารห้องรับรองพิเศษท่าอากาศยานมิวนิกพระราชทานพระราชวโรกาสให้นางสาวประเพ็ญพิมพ์ประจนปัญจนึกกงสุลใหญ่นครมิวนิกและรองกงสุลใหญ่เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานของเทระลึกในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเวลา 14 นาฬิกาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG925เสด็จพระราชดำเนินจากนครมิวนิกสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีกลับประเทศไทยนายจิตติพัฒน์ทองประเสริฐเอกอัครราชทูตณกรุงเบอร์ลินพร้อมภริยากงสุลใหญ่ณนครมิวนิกผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเบอร์ลินและข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ณนครมิวนิกเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐออสเตรียเห็นว่าไม่ได้จำกัดวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในโลกตะวันตกหรือวิทยาศาสตร์ธรรมชาติอย่างเดียวแต่ครอบคลุมวิทยาการทุกแขนงแม้ออสเตรียจะเป็นประเทศเล็กแต่พยายามรวบรวมนักวิชาการต่างๆเข้ามาให้ทำงานด้วยกันสถาบันให้ทุนไปทำวิจัยเพราะเห็นความสำคัญทางวิชาการไม่ใช่ทางเศรษฐกิจการศึกษาวิทยาศาสตร์ทำให้เรามีทุนของความคิดและวิทยาการปัจจุบันจึงมีความรู้ความคิดอารยธรรมความสำเร็จเช่นนี้เป็นความมั่นคงที่ควรพัฒนาให้ถูกต้องต่อไป
ที่พิพิธภัณฑ์ลูกโลกทำให้รู้จักแผ่นดินนอกเหนือไปจากที่ตนเองเกิดและใช้ชีวิตเห็นว่าโลกกว้างใหญ่มีกำลังอำนาจที่จะอำนวยประโยชน์ได้มากทำให้คนสนใจที่จะเขียนแผนที่เพื่อขยายขอบเขตและการคมนาคมพัฒนาพาหนะเมื่อมีความรู้ว่าโลกกลมทำให้ความคิดขยายขึ้นมีการเดินทางความคิดเรื่องการสร้างลูกโลกจึงเกิดขึ้น

0: ลกแต่ละสมัยบันทึกประวัติศาสตร์ไปต่างกันเพราะฉะนั้นการที่โลกเจริญขึ้นมาได้เพราะการมองเห็นลูกโลกส่วนที่พิพิธภัณฑ์ภาษาเอสเปรันโตพบว่าเป็นภาษาผู้ช่วยระหว่างประเทศที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรมและการศึกษาเท่านั้นไม่ได้นำมาใช้ในระบบปฏิบัติการขององค์กรภาษาเอสเปรันโตเป็นการแสดงให้เห็นถึงความพยายามของมนุษย์ที่จะแก้ปัญหาเรื่องการสื่อสารซึ่งสามารถแก้ได้สำเร็จบางส่วนที่สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรผลงานการพิมพ์ของโยฮันเนสกูเทนแบล็กที่ใช้การพิมพ์แบบเรียงพิมพ์แทนการเขียนทำให้ได้หนังสือมากขึ้นเร็วขึ้นสรรพตำราแพร่หลายมากขึ้นการพิมพ์พระคัมภีร์ไบเบิลกูเทนแบล็กเป็นภาษาเยอรมันไม่ใช่ภาษาลาตินทำให้คนทั่วไปได้รู้สาระในไบเบิลสามัญชนเข้าถึงสรรพวิชาความรู้ได้เมื่อมีความรู้ก็นำไปประกอบอาชีพมีรายได้งานวิชาการพัฒนาอย่างรวดเร็วสังคมในยุโรปและทั่วโลกเจริญก้าวหน้าและมั่นคงพิพิธภัณฑ์ศิลปะในเยอรมนีทำให้ผู้คนเห็นและเข้าใจสังคมและการเปลี่ยนแปลงของสถาบันต่างๆในสังคมเยอรมันทั้งด้านการเมืองเศรษฐกิจศาสนาและสังคมว่างานวรรณกรรมศิลปะทุกแขนงรวมทั้งวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติเป็นสื่อแสดงออกวิทยาการของความคิดความเปลี่ยนแปลงทัศนคติการมองโลกแบบยุคโรแมนติกกระบวนการนี้ยังมีอิทธิพลในทุกๆด้านของสังคมและความคิดในยุคปัจจุบันพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีด้านวิทยาศาสตร์ทรงมีพระวิสัยทัศน์ก้าวไกลให้นักเรียนคนไทยและนักวิชาการไทยได้พัฒนาทันโลกทุกๆด้านการที่ทรงพระราชอุตสาหะและติดต่อประสานให้นักวิทยาศาสตร์ไทยมีโอกาสเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลณเมืองลินเดาทุกปีเป็นส่วนหนึ่งของการที่ทรงพยายามให้ประเทศชาติรอบรู้มีวิทยาการและเทคโนโลยีทันโลกและทันเหตุการณ์การเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐออสเตรียและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีครั้งนี้สร้างความประทับใจแก่ทั้งสองประเทศที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่วนพระราชหฤทัยในศาสตร์ต่างๆที่ได้ไปทอดพระเนตรทรงจดบันทึกเรื่องราวเหล่านี้เพื่อทรงนำมาศึกษาให้ละเอียดลึกซึ้งที่สำคัญทำให้คนไทยได้รับทราบความรู้วิทยาการต่างๆของยุโรปตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันสามารถนำองค์ความรู้มาปรับใช้กับประเทศของเราให้เจริญก้าวหน้าโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: องคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเวลา 7:00 นนายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการถวายพระตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมรวม8รูปที่สวดพระอภิธรรมพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดราชสิทธาทั้งนี้หนึ่งในบทสวดคือบทพระอภิธรรม7คัมภีร์ซึ่งเป็นพระธรรมชั้นสูงในพระพุทธศาสนามีเนื้อหาอธิบายธรรมชาติของชีวิตจิตใจและกฎแห่งเหตุปัจจัยเพื่อเตือนสติให้ตระหนักถึงความไม่เที่ยงของสรรพสิ่งและการดำเนินชีวิตด้วยสติและปัญญา

ประยุรวงศาวาสจำนวน4รูปการสวดพระอภิธรรมเป็นการสืบทอดพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าการทำรงประเพณีอันดีงามและการปลูกฝังให้ผู้ฟังเข้าใจสัจธรรมของชีวิตว่าทุกสิ่งล้วนเป็นไปตามเหตุปัจจัยไม่มีสิ่งใดคงอยู่ถาวรเวลา 17:00 น.นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรี

0: เป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามจำนวน4รูปและวัดประยุรวงศาวาสจำนวน4รูปทำนองหลวงที่พระพิธีธรรมใช้สวดเป็นการสวดที่มีระดับเสียงสูงต่ำเบาหนักสั้นยาวมีลักษณะเป็นทำนองหลักถือเป็นทำนองมาตรฐานของการสวดพระอภิธรรมของพระพิธีธรรมทำนองหลวงนี้มีการแบ่งย่อยออกไปเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละบทสวดและแต่ละวัดเวลา 19 นาฬิกานายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพจากวัดสะเกษจำนวน4รูปและวัดอนงคารามจำนวน4รูปทำนองหลวงที่ใช้สวดมีทำนองต่างๆดังนี้ทำนองกะคือการสวดที่มีลักษณะออกเสียงลงตัวชัดเจนและเอื้อนเสียงมีจังหวะหยุดเป็นวรรคทำนองเลื่อนคือการสวดที่มีการเอื้อนเสียงสวดยาวต่อเนื่องกันตลอดทั้งบทไม่เน้นความชัดเจนของคำสวดทำนองลากซุงคือการสวดที่มีการออกเสียงหนักลงทุกตัวอักษรโดยการลากเสียงเอื้อนจากหนักไปหาเบาตลอดทั้งบทและทำนองสรพัญญะคือการสวดสังโยกสวดเป็นรูปประโยคและหยุดตามรูปประโยคของฉันทลักษณ์แล้ววันนี้ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนตลอดจนประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอาทิโรงเรียนจิตรดาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวงจังหวัดนครศรีธรรมราชครูและนักเรียนโรงเรียนราชินีมูลนิธิ Miracle of Life สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิแม่ดีเด่นแห่งชาติเพื่อแม่ทั้งแผ่นดินสมาคมลูกกตัญญูแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีและกลุ่มบริษัทพลังงานบริสุทธิ์จำกัดมหาชน
1: องคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรแก่บุคลากรทางการศึกษาที่ผ่านการฝึกอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดการเรียนรู้เสริมสร้างสมาธิและจินตนาการด้วยจินตคณิต2มือในโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์หอประชุมโรงเรียนชุมชนไกรลาศวิทยาคมจังหวัดอุตรดิตถ์พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานในพิธีมอบกิตติบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดการเรียนรู้เสริมสร้างสมาธิและจินตนาการด้วยจินตคณิต2มือในโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์จำนวน224คนซึ่งจัดขึ้นเพื่อเพิ่มศักยภาพทักษะทางด้านจินตคณิตแก่นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์จำนวน75โรงเรียนมีครูจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์13จังหวัดอุตรดิตถ์ที่ผ่านการฝึกอบรมนิเทศติดตามการเรียนการสอนจินตคณิตจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์มาถ่ายทอดองค์ความรู้จินตคณิตมีความสำคัญอย่างยิ่งในการช่วยพัฒนาสมองเด็กอย่างเป็นระบบช่วยกระตุ้นการทำงานสมองซีกซ้ายที่ส่งผลในการคิดวิเคราะห์และคำนวณและซีกขวาด้านจินตนาการและภาพไปพร้อมกันทักษะนี้ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงแค่การคิดเลขได้เร็วแต่ยังเป็นรากฐานในการสร้างสมาธิความจำและทักษะการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษหรือเด็กที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ LDและเป็นการสนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเข้าถึงการศึกษาและพัฒนาศักยภาพของเยาวชนในพื้นที่ห่างไกลให้ได้รับการศึกษาที่ดี
0: สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงเจริญพระชนมายุ69พรรษาวันที่4กรกฎาคม2569 ดยมีรองศาสตราจารย์ชูศักดิ์ลิ่มสกุลรองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ฝ่ายบริหารและอาคารสถานที่เป็นประธานในพิธีณศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เขตหลัก4ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตลอดระยะเวลากว่า3ทศวรรษ

0: วัดนับตั้งแต่ทรงก่อตั้งสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เมื่อปีพุทธศักราช2530ทรงมุ่งมั่นส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์รวมถึงการสร้างนวัตกรรมผ่านโครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อนำไปสู่ความมั่นคงทางยาอย่างยั่งยืนดังปรากฏเป็นที่ประจักษ์จากความสำเร็จในการพัฒนายาชีววัตถุคล้ายคลึงทาร์ทูซูแมปยารักษามะเร็งแบบมุ่งเป้าภายใต้ชื่อเฮอร์ดาราซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาอย.กระทรวงสาธารณสุขเมื่อปีพุทธศักราช2568นับเป็นยาชีววัตถุชนิดโมโนโคนอลแอนติบอดีตัวแรกที่ได้รับการพัฒนาและผลิตโดยคณะนักวิจัยไทยภายใต้การนำขององค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์นับเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และมาตรฐานการสาธารณสุขของประเทศอย่างแท้จริง
1: คณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาตรวจเยี่ยมครวาตพลอากาศเอกสมคิดสุขบางรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการกำลังใจในบ้านปูลารายอกาแลตาแปอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์2563ตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเพื่อช่วยเหลือแก่ผู้พ้นโทษที่ไม่มีที่ไปหรือไม่มีความประสงค์กลับไปสู่สภาพแวดล้อมเดิมได้เตรียมความพร้อมหรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก่อนที่จะกลับไปใช้ชีวิตในสังคมอย่างปกติสุขปัจจุบันมีผู้เข้าพักอาศัยในบ้านจำนวน6คนโดยจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานซึ่งได้รับความร่วมมือจากชุมชนและหน่วยงานราชการต่างๆอาทิสำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาสเข้ามาส่งเสริมเรื่องการปลูกแคคตัสการทำเกษตรแบบผสมผสานศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริเข้ามาให้ความรู้เรื่องการขยายพันธุ์บอนสีและสถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาสเข้ามาส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับการทำปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพนอกจากนี้มีกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยมีประชาชนในพื้นที่ร่วมบริจาคโลหิต22คนจำนวน 9,900 ยูนิตซึ่งโลหิตจะนำไปสำรองให้แก่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์โอกาสนี้รองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจเป็นประธานเปิดลานกีฬากำลังใจตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านปูลารายอกาแลตาแปได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดปปส.เพื่อเป็นสถานที่ให้สมาชิกเจ้าหน้าที่และคนในชุมชนได้ใช้พื้นที่ร่วมกันทำกิจกรรมต่างๆเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนและภายในพื้นที่บ้านปูลารายอกาแลตาแปส่งเสริมการทำเกษตรแบบผสมผสานการฝึกอาชีพให้แก่สมาชิกเพื่อให้โอกาสได้พัฒนาทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงก่อนกลับคืนสู่สังคมอย่างยั่งยืนเช่นการเพาะเลี้ยงแหน่แดงและเลี้ยงเป็ด
0: หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเวลา10นาฬิกาข้าราชการกองบัญชาการกองทัพภาคที่1บริษัทเฮอริเทจสแน็คแอนด์ฟู้ดจำกัดครอบครัวโชติกสเถียรบริษัทสอทวีทรัพย์เคมีเกษตรจำกัดและเทศบาลเมืองกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังในการถวายพัฒหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดปากน้ำวัดแก้วแจ่มฟ้าวัดสนามเหนือกรุงเทพมหานครวัดปรมัยยิกาวาสจังหวัดนนทบุรีและวัดวสันตารามที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 น.บริษัท

0: BEC World จำกัดมหาชนหรือสถานีโทรทัศน์ช่อง3 HD บริษัทพัฒนาดีโฮมมาร์ทจำกัดหอการค้าอเมริกันในประเทศไทยบริษัทไตรรัตน์369จำกัดและบริษัทลิ้มพัฒนาดีซีเมนต์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดมงคลเถาบุญนนทวิหารสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 นธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนบริษัท5ตะขาบซิมเทียนฮอจำกัดคณะนักศึกษาหลักสูตรวิทยาการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูงวสบรุ่นที่14สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์และบริษัทสตานเคนเซตซูบิโคเกียวจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปจากวัดวีระโชติธรรมารามวัดปิตุลาธิราชรังสรวัดบางสมัครวัดบึงน้ำรักวัดบางปรงธรรมโชติการามและวัดตะพังคีจังหวัดฉะเชิงเทราสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 19:00 นบริษัทวินเอดูเคชั่นจำกัดคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครร่วมกับสมาคมค้าหะเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทยบริษัทนัทมนเซอร์วิสแอนด์ทรานสปอร์ตจำกัดมูลนิธิสวนหลวงและบริษัท ENG อินเตอร์เทรดจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพโดยพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์จังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปและตลอดทั้งวันมีตัวแทนจากหน่วยงานมูลนิธิและประชาชนทั่วไปไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลนากะชะและองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวงจังหวัดนครศรีธรรมราชเทศบาลตำบลห้วยทรายจังหวัดเชียงใหม่องค์การบริหารส่วนตำบลชีบนจังหวัดชัยภูมิเทศบาลตำบลท่าขอนยางจังหวัดมหาสารคามมูลนิธิสิทธิ์วัดวีระโชติธรรมารามและคณะผู้บริหารครูนักเรียนโรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรทั้ง
1: กลับมาติดตามข่าวพักค่ำไทย PBS ข่าวของคุณรู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 นถึง 20:30 นทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plusจุฬาเรดิโอพลัสสารสรรสังคมปัญญา
2: น้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์
3: นิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเป็นองค์กรการกุศลไม่แสวงหาผลกำไรจัดตั้งตามพระราชดำริของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมเมืองสุทธานารีนาถโดยทรงดำรงตำแหน่งเป็นนายกกิติมศักดิ์ตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาทรงดำรงตำแหน่งประธานและกรรมการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐเอกชนและชุมชนเพื่อร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติที่รุนแรงอันได้แก่การร่วมกันระดมองค์กรความรู้นวัตกรรมกำลังแรงกายทุนทรัพย์และจิตสาธารณะเพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูอย่างครบวงจรรวมทั้งการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ยังสนับสนุนให้ผู้ทุกข์ยากน้อยกว่าช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากมากกว่าผู้ที่แข็งแรงช่วยผู้อ่อนแอเป็นต้นโดยมุ่งเน้นการประทังชีวิตและการฟื้นฟูสภาพจิตใจมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยปฏิบัติงานและยึดหลักภายใต้แนวคิดแบ่งปันพอเพียงยั่งยืนในการก่อตั้งครั้งแรกเป็นเพียงโครงการ

0: าสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยซึ่งมีขึ้นในขณะที่เกิดอุทกภัยครั้งร้ายแรงในกรุงเทพมหานครปีพุทธศักราช2538และมีผู้ได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมากจนภาคราชการและองค์กรการกุศลที่มีอยู่มิอาจให้ความช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึงจนเกิดเหตุการณ์กระทบกระทั่งกันระหว่างประชาชนอันเกิดจากความเครียดอันเนื่องมาจากการป้องกันน้ำท่วมในวงจำกัดผู้ที่เดือดร้อนรู้สึกขาดที่พึ่งขาดความเห็นอกเห็นใจต้องได้รับความเดือดร้อนเฉพาะชาวบ้านในพื้นที่ของตนเองขณะที่พื้นที่ติดกันได้รับความสะดวกสบายอย่างเป็นปกติในช่วงเช้าของวันที่29ตุลาคมพุทธศักราช2538เป็นวันที่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงออกปฏิบัติภารกิจในโครงการเป็นครั้งแรกโดยเสด็จออกรับน้ำใจจากผู้ที่ไม่ประสบอุทกภัยที่สถานีบริการน้ำมันต่อจากนั้นในช่วงบ่ายได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียนประชาชนที่ซอยจรัญสนิทวงศ์34เขตบางกอกน้อยซอยจรัญสนิทวงศ์82 84และ86เขตบางพลัดการออกปฏิบัติพระกรณียกิจในครั้งนี้ส่งผลให้เหตุการณ์สงบลงอย่างปาฏิหาริย์จากนั้นมาโครงการอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนได้จัดตั้งเป็นมูลนิธิที่ผู้บริจาคสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ตั้งแต่วันที่21พฤศจิกายนพุทธศักราช2544และได้พัฒนาการปฏิบัติการต่อเนื่องเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน
1: เราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมทุกการสื่อสารที่หลากหลายเราพร้อมที่จะสร้างเสริมสังคมด้วยปัญญาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz พร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทย
2: 30 minutes relaxing night music

สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz ขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังสำหรับการติดตามรับฟังรายการต่างๆของทางสถานีประจำวันนี้คุณผู้ฟังสามารถกลับมาติดตามรับฟังรายการต่างๆของทางสถานีตามผังออกอากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึง 21:00 น.สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่ 101.5 MHz และ CU Radio.jula.ac.th เป็นประจำทุกวัน

อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังวันนี้เป็นวันศุกร์ที่3กรกฎาคมพุทธศักราช2569แรม4ค่ำเดือน8ปีมะเมียรายการกระจายเสียงสำหรับวันนี้มีดังต่อไปนี้หลังจากแจ้งรายการและเป็นรายการเจาะข่าวเช้านี้ 6:30 นรายการเจาะข่าวเช้านี้ช่วงวิเคราะห์เจาะลึก 7:00 นถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 8:00 นรายการพินิจเศรษฐกิจการเมืองช่วง50 minutes เกาะติดประเด็นข่าวต่อด้วย News Connect 9:00 นรายการ Innovative Wisdom 9:30 นรายการคลินิก 101.5 10:00 นรายการสโมสรคุณสุข 10:30 นรายการหน้าต่างโลก 11:00 นรายการ See You Delight ต่อด้วยส่งต่อข้อคิดมิติสุขภาพ 12:00 นรายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบัน 13:00 นรายการเพลินเพลง14:00 นรายการสุขกันทะเรา15:55 นรายการวิทยาศาสตร์การกีฬา16:00 นรายการสารสัมพันธ์ไทยจีน16:30 นรายการไซไฟต่อด้วย News Connect 17:00 นรายการยิ้มแย้มแก้มใส18:00 นรับฟังข่าวภาคค่ำกับไทย PBS และปิดสถานีเวลา21:00 น

0: ริมรัฐฉลองราชเฉลิมชาติฉลองชัยพระคมเทิดพระคุณไทยพิเศษสองกษัตริย์ศรีเสมอรามมาราชเจ้าเสด็จเนาณธานีบำเพ็ญทศธรรมปรีสยามร่มพระสมภารจุฬาพร้อมพจงพักพิสุทธิ์ศักดิ์พิสิทธิ์สารถวายชัยพระภูบาลประนตทศมินเทิน
1: ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
0: ข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและชาวจุฬาทั้งปวงประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์ผจญคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: ชวนคุยถึงอดีตที่ยังจดจำ
3: สนุกสนานมากที่สุดแล้วก็เป็นช่วงนึงของชีวิตที่รู้สึกดีใจที่ได้ทำอะค่ะ
4: ทุกวันนี้เราลืมไปหมดแล้วใครชนะใครอะไรยังไงเรารู้จักแต่ว่านี่คือเพื่อนเรา

0: แต่ทำมาเป็น10ปีที่ช่วยกันอย่างเงี้ยครับ
1: เชื่อมความสัมพันธ์กับปัจจุบันให้หายคิดถึง
2: คิดถึงเพื่อนๆเหมือนกัน
3: เป็นคนได้เพื่อนดีแล้วเราก็ดีกับเพื่อนจนเพื่อนเดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นกลุ่มก้อนที่ไปไหนก็ไปกัน
1: พบเรื่องราวสนุกผ่านนิสิตเก่าจุฬาที่จะมาร่วมกันแชร์ความทรงจำที่ประทับใจ
0: แล้วก็ได้เห็นพี่ๆที่เขาไปโลดแล่นอยู่บนเวทีเรารู้สึกว่ามันเจ๋งมากเลย
1: ติดตามเรื่องราวสุดประทับใจของนิสิตเก่าจุฬาทุกรุ่นทุกคณะกับรายการคุยกับเด็กจุฬาทุกวันเสาร์เที่ยงครึ่งดำเนินรายการโดยแก้วใจนาคสกุลจากศูนย์พัฒนกิจและนิสิตเก่าสัมพันธ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4: สถานการณ์เด็ดประเด็นร้อนส่งถึงคุณก่อนใครในเจาะข่าวเช้านี้สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับดร.ธีรารัตน์พันธวี
5: อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านวันนี้เจาะข่าวเช้านี้พบกันเช้าวันศุกร์ที่3กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้ดร.นิตินันท์พันธวีมาพร้อมแล้วนะคะสวัสดีค่ะดร.นิตินันท์ค่ะ
6: สวัสดีครับดร.ธีรารัตน์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
5: วันนี้มีความคืบหน้าการเกิดอุบัติเหตุเด็ก11ขวบขับรถกระบะพุ่งชนพระสงฆ์ที่ทุดงเดินอยู่ข้างทางที่จังหวัดมุกดาหารและพระสงฆ์ส่วนใหญ่มาจากอุบลราชธานีนะคะมีรายงานหลายส่วนเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะนอกจากนี้ก็มีรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการเตรียมจัดการคืนเงินให้แก่ผู้เสียหายในคดีถูกฉ้อโกงออนไลน์เดี๋ยวติดตามแล้วมีการอายัดทรัพย์เพิ่มจากผู้ก่อเหตุด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะยังมีเรื่องของการตั้งคณะกรรมการพิจารณางบประมาณใช่ไหมคะมีความชัดเจนอย่างไรคะ
6: ใช่ครับมีดร.เอกนิตินิติธรรมประภาสครับนั่งประธานกรรมการงบประมาณและมีบุคคลอื่นๆหลายคนทีเดียวครับเดี๋ยวรายงานให้ทราบในรายละเอียดนะครับนอกจากนั้นกระทรวงพาณิชย์ตอนนี้กำลังติดตามผู้ผลิตสินค้าให้ลดราคาสินค้าหลังต้นทุนพลังงานขยับลงกรณีของสหรัฐอเมริกาอิสราเอลและก็อิหร่านนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีการดูหลายสินค้าเหมือนกันหลายตัวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพืชผลทางการเกษตรนะครับทางด้านต่างประเทศครับโดนัลด์ทรัมป์พูดถึงกรณีที่สหรัฐทุ่มงบประมาณปกป้องสมาชิกนาโต้แต่ไม่ได้รับผลตอบแทนใดๆนี่เป็นข้อที่ทำให้ทรัมป์ต้องออกมาบอกว่าเป็นบวยวายเลยนะครับส่วน Google ครับแพ้คดีของสหภาพยุโรปหรือ EU บอกว่าค่าปรับนี่ยังเป็น 4,100 ล้านยูโรกรณีของการผูกขาด Android นะครับและมีประเด็นข่าวอื่นๆที่น่าสนใจรวมทั้งข่าวกีฬาด้วยครับวันนี้วันศุกร์มีคำถามและมีรางวัลด้วยครับ
5: ช่วงวิเคราะห์เจาะลึกวันนี้นะคะหลังจากเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยายังมีภารกิจและปัญหาที่เมืองพัทยารอการจัดการอยู่นะคะที่หลายคนอาจจะไม่ได้เห็นในรายละเอียดว่าจริงๆแล้วเมืองพัทยายังมีปัญหาทั้งในแง่ของการบริหารภายในบุคคลหรือไม่หรืออาชญากรรมขยะที่ยังเป็นปัญหาอยู่เพียงใดแค่ไหนนะคะปลัดเมืองพัทยาวันนี้คุณเกียรติศักดิ์ศรีวงชัยจะมาคุยกับเราในช่วงวิเคราะห์เจาะลึก6นาฬิกา40นาทีโดยประมาณค่ะเริ่มต้นกันที่ความสำคัญของวันนี้กันก่อนเลยค่ะ3กรกฎาคมสำคัญอย่างไรคะ
6: 3กรกฎาคมย้อนกลับไปปีพุทธศักราช2470ครับภาพยนตร์เรื่องโชค2ชั้นภาพยนตร์ฝีมือคนไทยเรื่องแรกออกฉายสู่สาธารณชนที่โรงภาพยนตร์พัฒนากรกรุงเทพมหานครครับปรากฏว่าได้รับการตอบรับจากประชาชนจำนวนมากนับว่าเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกที่มีมหาชนไปดูกันมากที่สุดครับภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นหนังเงียบถ่ายทำด้วยฟิล์มขาวดำขนาด35มิลลิเมตรครับผลิตโดยกลุ่มกรุงเทพภาพยนตร์บริษัทของพี่น้องตระกูลวสุวัฒน์ครับเรื่องราวของโชค2ชั้นเนี่ยเป็นเรื่องของคุณกมลในอำเภอหนุ่มที่ได้รับมอบหมายให้มาจับโจรร้ายที่หลบหนีมาซ่อนตัวในกรุงเทพในระหว่างนี้กมลได้พบรักกับวลีนางเอกที่มีหนุ่มมาหมายปองอยู่แล้วคือวิงซึ่งเป็นคนร้ายที่พระเอกตามหาอยู่ในที่สุดพระเอกก็ตามจับคนร้ายได้จึงเป็นที่มาของชื่อเรื่องโชค2ชั้นคือได้จับทั้งผู้ร้ายและได้พบรักใหม่กับนางเอกด้วยนะครับซึ่งหอสมุดแห่งชาติได้ค้นพบฟิล์มและพิมพ์สำเนาใหม่เอาไว้ได้เพียง42ฟุต

0: คิดเป็นภาพนิ่งทั้งหมด 1,319 ภาพรวมความยาวประมาณ1นาทีครับแต่ก็นับว่าเป็นนาทีที่มีคุณค่าเพราะเป็นประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ไทยในยุคเริ่มต้นครับ
1: ค่ะมาติดตามเรื่องราวที่มีการรายงานกันในช่วงบ่ายจนถึงค่ำตลอดเลยในสื่อหลายแขนงนะคะนั่นคือการเกิดอุบัติเหตุรถกระบะที่ขับโดยเด็กชายวัย11ขวบพุ่งชนพระสงฆ์ที่ธุดงค์อยู่ข้างถนนเดินอยู่ริมถนนแบบหลังเส้นทึบด้วยซ้ำไปนะคะเป็นพระสงฆ์ที่เดินทางมาจากอุบลราชธานีแล้วกำลังเดินเท้าโดยเป็นธรรมยาตรากลับไปที่อุบลราชธานีนะคะซึ่งปรากฏว่าพอเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นก็มีความสูญเสียพระสงฆ์มรณภาพไปถึง8รูปในตอนแรกและมีเพจของสำนักประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหารนะคะที่รายงานเพิ่มเติมมาตอน 17:50 นว่ามีพระสงฆ์มรณภาพเพิ่มอีก1รูปนะคะคือพระสุรศักดิ์ปิ่นละอนี่ก็เป็นรายงานที่ออกมาล่าสุดนะคะซึ่งผู้ที่ติดตามเหตุการณ์ก็จะทราบว่าเด็กอยู่กับคุณตาคุณยายแล้วก็เด็กขับรถขึ้นรถคว้ากุญแจขึ้นรถขับออกมาโดยคุณยายเห็นเหตุการณ์แต่รถออกไปแล้วก็แจ้งตำรวจให้สกัดแต่เด็กก็ฝ่าด่านมาโดยตลอดขับมา14กิโลเมตรเศษนะคะแล้วมาสวนทางกับพระธุดงค์ที่เดินปกติพระธุดงค์ก็จะเดินสวนกับทางรถเพื่อจะได้มองเห็นปรากฏพระ5รูปแรกมองเห็นก่อนว่ารถกำลังเสียหลักแฉลบมาหรือเซมาหรือขับผิดทิศทางมาหาคณะสงฆ์ก็เลยเบี่ยงหลบทันใน2วินาทีเท่านั้นถ้ารูปแรกที่รอดชีวิตนะคะหลังจากนั้นพระรูปที่6เป็นต้นไปที่ประสบเหตุบาดเจ็บหลายสิบรูปนะคะและมีคฤหัสถ์ได้รับบาดเจ็บด้วยแล้วก็ญาติญาติส่วนใหญ่ของพระสงฆ์ก็เดินทางมาจากอุบลราชธานีก็ใช้เวลาเดินทางกันสักนิดหนึ่งเนื่องจากระยะห่าง200กว่ากิโลเมตรมาถึงช่วงค่ำๆนะคะมีศิลปินด้วยที่หลวงพ่อมรณภาพจากเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วยนะคะแล้วก็มีคุณสุรชัยจันทิมาธรหรือนางาคารวานนะคะศิลปินแห่งชาติที่ได้โพสต์กลอนบทกวีแสดงความรู้สึกต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงบ่ายวานนี้นะคะที่จังหวัดมุกดาหารค่ะข่าวสารที่เกิดขึ้นทำให้นางาต้องแสดงความรู้สึกออกมาเป็นบทกวีบอกว่าข่าวสลดเจ็บจุกมุกดาหารมันสะท้านเกินจิตจะคิดไหวธรรมยาตราจีวรเกินจิตจะคิดเห็นนะคะธรรมยาตราจีวรนอนกระเด็นผู้บำเพ็ญผู้ก่อเหตุอาเพศใดนี่คือบทกวีสั้นๆของนางาคารวานนะคะอีกครั้งค่ะข่าวสลดเจ็บจุกมุกดาหารมันสะท้านเกินจิตจะคิดเห็นธรรมยาตราจีวรนอนกระเด็นผู้บำเพ็ญผู้ก่อเหตุอาเพศใดนะคะและนอกจากนั้นค่ะก็มีรายงานว่าผู้ที่ดูแลในพื้นที่นะคะผู้ที่เป็นอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะรวมถึงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณเจเศรษฐไทยเศรษฐแล้วก็คุณธีรพัฒน์คัชมาศค่ะอธิบดีเนี่ยก็เดินทางไปที่จังหวัดมุกดาหารค่ะไปประชุมด่วนร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดสาธารณสุขจังหวัดป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดและตำรวจสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองมุกดาหารนะคะเพื่อที่จะตรวจสอบว่าได้มีการดูแลแก้ไขปัญหาอย่างไรก็ได้ทราบว่ามีการลงพื้นที่ใน10นาทีหลังเกิดเหตุของผู้ว่าและคณะนะคะแล้วก็ประชุมด่วนร่วมกับรัฐมนตรีช่วยเจเศรษฐไทยเศรษฐเพื่อที่จะดูว่าจะดูแลช่วยเหลือเยียวยาและให้กำลังใจผู้ประสบเหตุที่แม้จะไม่ได้รับบาดเจ็บก็อยู่ในอาการตกใจสะเทือนใจและเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่แพ้กับผู้ที่ติดตามข่าวสารและผู้พบเห็นเหตุการณ์นะคะคุณเจเศรษฐก็ได้ย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามขั้นตอนนะคะไปตรวจสอบสิทธิของผู้ได้รับผลกระทบว่าพึงได้รับสิทธิใดบ้างทั้งผู้เสียชีวิตผู้ได้รับบาดเจ็บและผู้

0: ได้รับผลกระทบนะคะแล้วก็คุณธีรพัฒน์คัชมาศก็บอกว่าจะได้วิเคราะห์หาสาเหตุและความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเนื่องจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการดูแลอุบัติเหตุทางถนนก็ต้องวิเคราะห์หาความเสี่ยงและหาแนวทางในการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกค่ะนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดมุกดาหารเมื่อวานนี้นะคะไปต่อที่เรื่องของการสอบเข้าของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะคะที่มีปัญหาแล้วก็นายกรัฐมนตรีกลับจากฝรั่งเศสเมื่อวานก็แถลงข่าวที่จะจัดการเรื่องนี้และมีรายงานว่ามีข้าราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเกี่ยวข้องอย่างน้อย5รายแล้วค่ะตอนนี้และมีการเตรียมการที่จะแก้ไขกฎหมายในการสอบบรรจุกันใหม่ใช่ไหมคะ
1: สอบบรรจุของเมื่อวานนี้ใช่ไหมครับที่เป็นเรื่องของกฎหมายก็มีการตรวจสอบนะครับซึ่งมีการที่คือเมื่อวานที่รัฐสภาครับคุณคงกฤษฉัตรมาลีรัตน์ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการกระจายอำนาจการปกครองท้องถิ่นและการบริหารราชการรูปแบบพิเศษสภาผู้แทนราษฎรครับพูดถึงการประชุมกรรมาธิการก็มีการเชิญหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลปัญหาการทุจริตแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นครับโดยมีอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและคุณอาจสพลสันไตรภพนะครับซึ่งเป็นสสศรีสะเกษในฐานะประธานกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบหรือปปช.ในฐานะผู้ยื่นร้องมาชี้แจงด้วยนะครับโดยเฉพาะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกระบวนการสอบที่ดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒหรือมสว.ในกรณีของการส่งมอบกุญแจและการนำข้อสอบออกมาตรวจและการใช้ไฟล์ตรวจสอบว่าในวันนี้ครับ3กรกฎาคมคาดว่ากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะชี้แจงเปิดเผยผลการสอบทั้งหมดซึ่งมี5หน่วยงานร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจสอบครับก็คำตอบก็คงจะชัดเจนยิ่งขึ้นส่วนผลการสอบหัวเรือใหญ่ของกระบวนการทุจริตครั้งนี้จะเป็นใครหรือเป็นบุคคลในกระทรวงมหาดไทยร่วมด้วยหรือไม่อยู่ในกองหรือสังกัดหน่วยงานใดก็ยังตอบไม่ได้เชื่อว่ามีผู้เกี่ยวข้องอยู่ในระดับส่วนราชการแน่นอนแต่ต้องมองไปที่ประเด็นว่าทำไมทางอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒหรือมสว.เนี่ยไม่มาชี้แจงต่อกรรมาธิการยังเป็นข้อสงสัยนะครับมีข้อกังวลท้ายที่สุดบอกว่าอาจจะมีการช่วยกันหรือไม่เรื่องนี้บอกว่าไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องการช่วยกันการสอบทุจริตนี้เป็นปัญหาเฉพาะบุคคลไม่ได้เกี่ยวกับกรมทั้งหมดหรือแม้แต่มสว.ทั้งหมดอาจจะมีเกี่ยวกับบริษัทเอกชนที่ต้องชี้แจงว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือไม่ในการนำข้อสอบออกมาเพียงแต่เราเสียดายที่มสว.ไม่มาชี้แจงเท่านั้นเองนะครับจากข้อมูลของคุณอัศพลที่ให้ข้อมูลต่อกรรมาธิการการกระจายอำนาจที่เชื่อว่าในกระบวนการสอบข้อเท็จจริงผู้ที่เกี่ยวข้องน่าจะเป็นคณะบุคคลหลังจากนี้จะใช้กลไกกรรมาธิการประชุมร่วมกันก็คือกรรมาธิการการกระจายอำนาจและกรรมาธิการปปช.ซึ่งเห็นว่าจะต้องรื้อปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสอบบรรจุพนักงานส่วนท้องถิ่นและศึกษาข้อบกพร่องของกฎหมายเชื่อว่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นครั้งนี้จะไม่หนีหรือหลบหลีกการตรวจสอบแต่จะต้องพิสูจน์ตัวเองว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งในการประชุมกรรมาธิการกระจายอำนาจครั้งถัดไปก็จะขอมติเพื่อเชิญอธิการบดีมสว.มาชี้แจงต่อกรรมาธิการต่อไปด้วยนะครับซึ่งการประกาศผลผู้ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นมีจำนวน 55,124 คนบรรจุไปแล้ว3ครั้งรวม 15,520 คนที่เหลือขึ้นบัญชีไว้โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงผู้ที่ได้รับการบรรจุแล้วหากพบว่าบุคคลใดทุจริตก็จะให้ออกจากราชการและมีบทลงโทษทางวินัยทางอาญาและไม่มีสิทธิ์สอบเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตลอดชีวิตด้วยครับ
0: ค่ะเมื่อวานนี้อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒนะคะก็ได้ชี้แจงว่าได้ทำหนังสือปฏิเสธการเข้าให้ข้อมูลกับกรรมาธิการการกระจายอำนาจเพราะได้ให้ข้อมูลกับกรรมาธิการปปช.อยู่และทำงานร่วมกันอยู่แล้วนะคะก็เป็นเหตุให้ไม่ได้ไปให้ข้อมูลกับอีกกรรมาธิการชุดหนึ่งกรรมาธิการในสภามีหลายชุดเกี่ยวข้องกันบ้างเชื่อมโยง

0: กันบ้างชื่อก็มีหลากหลายนะคะแต่อธิการบดีก็ไปเฉพาะกรรมธิการของปปช.ค่ะของสภาผู้แทนราษฎรนะคะมีรายงานค่ะนอกจากส.ส.ของภูมิใจไทย2คนที่ออกมาให้ข่าวเมื่อสักครู่แล้วนะคะยังมีเลขานุการที่เป็นอดีตผู้สมัครของภูมิใจไทยด้วยอีกคนหนึ่งที่เป็นเลขาของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนั่นคือคุณรัชพงษ์ชูแก้วเป็นอดีตส.จ.ของจังหวัดสงขลานะคะสมาชิกสภาจังหวัดและเป็นอดีตผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่จังหวัดสงขลาด้วยนะคะเป็นเลขาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่27มิถุนายนคุณพิพัฒน์รัชกิจประการก็ลงนามให้พ้นจากตำแหน่งวันที่1กรกฎาคมโดยที่ไม่ได้แจ้งสาเหตุชัดเจนนะคะแต่ในรายงานข่าวทราบว่ามีญาติของคุณรัชพงษ์ชูแก้วสอบได้ในลำดับต้นๆในการสอบเข้าสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นค่ะแต่ไม่ได้มีการเชื่อมโยงอย่างเป็นทางการหรือให้เหตุผลใดๆนะคะเป็นข้อมูลมาประกอบให้กับคุณผู้ฟังเท่านั้นเองค่ะไปต่อที่เรื่องอื่นกันบ้างค่ะดร.นิตินันท์คะ
1: ครับเป็นประเด็นที่รัฐสภาเมื่อวานครับมีการประชุมคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทครับเป็นนัดแรกด้วยเป็นการเลือกตำแหน่งต่างๆโดยมีคุณวันมูฮัมหมัดนอมาทาสัดส่วนจากพรรคประชาชาติที่อาวุโสสูงสุดทำหน้าที่ประธานชั่วคราวในที่ประชุมซึ่งที่ประชุมมีมติเลือกดร.เอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานกรรมาธิการครับส่วนรองประธานกรรมาธิการมี9คนครับก็มีคุณประดอนปริศนานันทกุลรองประธานคนที่1คุณอนุรักษ์จุริมาศรองคนที่2คุณบุญจงวงไตรรัตน์รองคนที่3ครับคุณพิมพ์ภัทราวิชัยกุลรองประธานคนที่4คุณมนพรเจริญศรีรองประธานคนที่5คุณจิราพรสินทุพไพรรองประธานคนที่6ครับคุณสุรเชษฐ์ประวินวงศ์วุฒิรองประธานคนที่7นาวากาศเอกอนุดิษฐ์นาคอนทับรองประธานคนที่8ครับคุณอัมพรพินสารองประธานคนที่9ส่วนเลขานุการคณะกรรมการ4คนก็มีคุณพีรพัฒน์ราชกิจประการคุณพิชยุทธพอจิตคุณรวีเล็กอุทัยคุณประสิทธิ์โนทะโฆษกกรรมการ3คนก็มีคุณกรวีปริศนานันทกุลคุณณัฐธิดาเทพสุทินคุณณัฐชาติวงศ์ประเสริฐกรรมธิการและที่ปรึกษาคณะกรรมการ6คนก็มีคุณวันมูฮัมหมัดนอมาทาคุณชาดาไทเศษคุณวีระธีรภัทรานนท์คุณบุญชูประสบกิจถาวรว่าที่ร้อยตรีสรันสมานพันธ์คุณปรเมศจีนาครับสำหรับกำหนดการประชุมกรรมธิการก็จะประชุมทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เลยนะครับยกเว้นวันเสาร์วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์โดยวันจันทร์จะเริ่มประชุมตั้งแต่13นาฬิกาถึง19นาฬิกาส่วนวันอังคารถึงวันศุกร์ครับจะเริ่มเวลา9นาฬิกาถึง19นาฬิกายกเว้นวันศุกร์ครับที่จะเลิกประชุมเวลา16นาฬิกาครับ
0: ค่ะมีรายงานไปต่อที่กระทรวงพาณิชย์มีความชัดเจนข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์อย่างไรบ้างคะ
1: เรื่องกระทรวงพาณิชย์เมื่อวานนี้ครับคุณกรณิตนนจุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์มีการเปิดเผยหลังจากปัญหาสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางคลี่คลายลงก็ส่งผลให้ราคาพลังงานปรับตัวลดลงกระทรวงพาณิชย์มีการติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าต่างๆพบว่าสินค้าหลายประเภทที่ต้นทุนปรับลดลงชัดเจนครับโดยเฉพาะปุ๋ยเคมีและเม็ดพลาสติกซึ่งจากการหารือกับผู้ประกอบการพบว่าราคาปุ๋ยยูเรียล่าสุดอยู่ที่กระสอบละ 1,200 ถึง 1,300 บาทจากที่ช่วงการสู้รบแนวตะวันออกกลางเนี่ยราคาขึ้นไปสูงถึงกระสอบละ 1,400 ถึง 1,500 บาทครับและแนวโน้มราคาหลังจากนี้น่าจะคลี่คลายลงและมีปริมาณสินค้าเข้ามาได้อย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นผลดีต่อเกษตรกรมากยิ่งขึ้นส่วนเม็ดพลาสติกครับกระทรวงพาณิชย์ก็หารือร่วมกับผู้ผลิตและผู้ประกอบการเช่นกันพบว่าสถานการณ์ค่อนข้างใกล้เคียงกับภาวะปกติทั้งราคาถุงร้อนหรือถุงแกงที่ขึ้นไปสูงถึงกิโลกรัมละ 47-51 บาทตอนนี้ลดลงมาเหลือ 42-45 บาทครับส่วนบรรจุภัณฑ์พลาสติกอื่นๆราคาก็เริ่มปรับลดลงขณะที่สินค้าประเภทสบู่แชมพูผงซักฟอกหรือสินค้าอุปโภคบริโภคอื่นๆที่ใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกก็จะติดตามอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับแม้ที่ผ่านมากระทรวงพาณิชย์จะไม่ได้อนุมัติให้ผู้ผลิตปรับขึ้นราคาสินค้าก็ตาม ระทรวงพาณิชย์จะมีการติดตามราคาสินค้า

0: ค้าที่เคยได้รับผลกระทบจากราคาพลังงานต่อเนื่องซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็มีการสั่งการให้กรมการค้าภายในตรวจสอบและติดตามต้นทุนสินค้าทุกรายการหลังราคาน้ำมันปรับลดลงด้วยนะครับเพื่อดูแลให้เหมาะสมไม่ให้เอารัดเอาเปรียบเพราะในช่วงที่ต้นทุนสูงขึ้นสินค้าบางรายการก็ราคาสูงขึ้นแต่เมื่อต้นทุนลดลงก็ต้องลดราคาลงด้วยเช่นเดียวกันนะครับส่วนเรื่องการแก้ปัญหากุ้งหลังจากประเทศมาเลเซียระงับการนำเข้ากุ้งจากไทย5สายพันธุ์จนผลผลิตตกค้างซึ่งสำนักงานพาณิชย์จังหวัด40แห่งครับมีการจัดรณรงค์การบริโภคกุ้งซื้อกุ้งจากเกษตรกรไปจำหน่ายจังหวัดละ10ตันครับเชื่อมโยงกุ้งนำไปขายในโมเดิร์นเทรด500ตันและประสานห้องเย็นที่ซื้อไปอีก 2,000 ตันทำให้มีความต้องการกุ้งรวม 2,900 ตันและยังดำเนินการต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์กุ้งจะคลี่คลายลงครับมะพร้าวครับมะพร้าวแกงเนี่ยที่ประสบปัญหาด้านราคาหลังผลผลิตออกสู่ตลาดมากช่วงเดือนเมษายนถึงสิงหาคมกระทรวงพาณิชย์และก็พาณิชย์จังหวัดในพื้นที่ก็มีการประสานกับโรงงานแปรรูปมะพร้าวและก็ลงแคปให้เพิ่มการรับซื้อจากเกษตรกรโดยตรงเป้าหมาย9ล้านลูกและยังร่วมมือกับโรงงานแปรรูปชะลอการนำเข้าและให้ซื้อมะพร้าวในประเทศก่อนทำให้ยอดนำเข้ามะพร้าวผลนะครับช่วง5เดือนหมายถึงมกราคมถึงพฤษภาคมที่ผ่านมาลดลง 60% และกะทิแช่แข็งลดลง 50% ส่วนมะพร้าวน้ำหอมก็แก้ปัญหาโนมินีการกดราคารับซื้อและน้ำมะพร้าวปลอมปนเพื่อไม่ให้กดราคารับซื้อจากชาวสวนจนล่าสุดครับราคามะพร้าวขยับขึ้นจากลูกละ 3-5 บาทเป็น 12-14 บาทส่วนทุเรียนครับราคาอยู่ในเกณฑ์ดีนะครับแม้ว่าทุเรียนเพื่อนบ้านหมายถึงประเทศเพื่อนบ้านจะมีปัญหาราคาตกต่ำรุนแรงที่สุดในประวัติการก็ตามเพราะกระทรวงพาณิชย์ก็ได้มีการดูแลเรื่องตลาดล่วงหน้าเร่งระบายผลผลิตทำให้ทุเรียนเกรดดีราคายังสูงกว่ากิโลกรัมละ100บาทครับ
1: ค่ะจากเรื่องนี้เราไปต่อที่เรื่องทรัพย์สินที่ผู้เสียหายถูกฉ้อโกงไปนะคะเมื่อวานนี้มีรายงานจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินปปง.นั่นเองนะคะก็ได้แถลงข่าวว่าตามที่ศาลแพ่งได้รับคดีรายของนางสาวแตงไทยซึ่งกรณีมิสเตอร์เลียกยิมหรือยิมเลียกนี่นะคะและมิสเตอร์สมิธเบนหรือเบนสมิธนี่นะคะกับพวกได้ในคดีอาชญากรรมออนไลน์คือฉ้อโกงประชาชนออนไลน์เป็นคดีหมายเลขดำที่ฟอร์ฟัน 31/2569 เมื่อวันที่26 กุมภาพันธ์ 2569ค่ะโดยมีทรัพย์สินที่ถูกอายัดเอาไว้และอายัดรวมกันทั้งหมดไว้ชั่วคราวนะคะที่กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาเนี่ยมี 8,165 ล้านบาทนะคะก็มีรายงานว่าคณะกรรมการธุรกรรมของปปง.นะคะคณะกรรมการชุดนี้มีความหมายและความสำคัญในการพิจารณาคืนเงินให้แก่ประชาชนด้วยนะคะตอนนี้ก็เมื่อวันที่9มิถุนายนที่ผ่านมาก็ได้มีมตินะคะมีมติส่งทรัพย์สินในรายคดีดังกล่าวให้กับพนักงานอัยการค่ะเพื่อยื่นคำร้องต่อศาลนะคะให้พิจารณายึดอายัดทรัพย์สินนั้นซึ่งเป็นการยึดอายัดเพิ่มเติมมูลค่า 8,165 ล้านบาทนี่แหละค่ะใน30กว่ารายการด้วยกันนะคะมีทั้งเงินฝากในบัญชีออมทรัพย์ของธนาคารมีทั้งเงินที่เอาไว้ซื้อขายหลักทรัพย์ทั้งหลายมีรถมีสิทธิเรียกร้องในสัญญาการเงินหรือกู้เงินมีเรือเหล่านี้เป็นต้นนะคะเป็นทรัพย์สินของทั้ง2รายที่ถูกยึดอายัดไว้ชั่วคราวค่ะรวมทรัพย์สินที่ยึดอายัดรวมกันนะคะ 8,000 กว่าล้านนี่เพิ่มเติมรวมกันทั้งสิ้นต่อคดีนี้นะคะในรายคดีนี้เนี่ยรวม 22,288 ล้านบาทด้วยกันค่ะแล้วก็ในขณะนี้นะคะคดีดังกล่าวก็เป็นคดีการฉ้อโกงประชาชนและคณะกรรมการธุรกรรมของปปง.เองก็กำลังอยู่ระหว่างที่จะประกาศในราชกิจจานุเบกษาซึ่งเรื่องนี้รายการของเราสัมภาษณ์มานานแล้วหลายเดือนแล้วว่าปปง.เตรียมการเรื่องนี้ค่ะจนวันนี้ก็รอการประกาศอยู่นะคะที่จะให้บุคคลที่ถูกฉ้อโกงไปนำหลักฐานไปยื่นต่อปปง.ช่องทางที่ยื่นเนี่ยก็ยังไม่ประกาศต้องรอดูในราชกิจจานุเบกษานะคะว่าจะมีช่องทางใดบ้างในการยื่นให้ปปง.เป็นหลักฐานเพื่อนำเงินของผู้เสียหายมาคืนตามสัดส่วนของความเสียหายใช้คำว่าตามสัดส่วนนะคะเพราะ

จจะไม่ได้คืนทั้งหมดตามที่เสียหายแต่ถ้ามีเงินเท่านี้แต่ผู้เสียหายจำนวนเท่านี้ก็จะมาดูพิจารณาว่าความเสียหายมากน้อยอย่างไรเงินในที่มีอยู่อาจจะไม่ได้สัมพันธ์โดยตรงกับยอดของความเสีย

0: และการบริการวิชาการทางการพยาบาลครับเป็นการเสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและก็ร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาวิชาชีพพยาบาลให้ตอบโจทย์ระบบสุขภาพของประเทศในอนาคตด้วยครับซึ่งก็มีศาสตราจารย์ดร.รัศริธาโตคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและรองศาสตราจารย์ดร.เยาวรัตน์มัชฌิมะคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับพร้อมด้วยผู้บริหารต่างๆและก็อาจารย์ทั้ง2สถาบันก็มาเป็นสักขีพยานด้วยนะครับเป็นความร่วมมือที่เป็นก้าวสำคัญของสถาบันการศึกษาพยาบาลชั้นนำของประเทศในการร่วมกันพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาพยาบาลครับก็เป็นการส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการด้วยก็เป็นการบริการวิชาการแก่สังคมให้ประชาชนโดยทั่วไปด้วยนะครับเป็นการสร้างผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนบุคลากรทางสุขภาพชุมชนและระบบสุขภาพของประเทศครับ
1: ค่ะมาดูดัชนีตลาดหลักทรัพย์สักนิดนึงค่ะเมื่อวานนี้ปิดที่ 1,559.56 จุดนะคะเพิ่มขึ้น 5.33 จุดค่ะอัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อดอลลาร์เฉลี่ยอยู่ที่33.51 บาทนะคะราคาทองคำทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 63,900 บาทขายออกบาทละ 64,100 บาทค่ะทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 62,625 บาท 96 สตางค์นะคะและขายออกบาทละ 64,900 บาทค่ะไปติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศกันต่อเลยค่ะ
0: โดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐมีการโพสต์ข้อความผ่าน Truth Social เมื่อวานนี้ครับแสดงความไม่พอใจเกี่ยวกับการที่สหรัฐใช้จ่ายงบประมาณจำนวนมากเพื่อปกป้องประเทศในองค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้โดยไม่ได้รับผลตอบแทนใดๆนะครับซึ่งสหรัฐใช้จ่ายเงินสำหรับนาโต้มากกว่าประเทศอื่นๆเพื่อปกป้องโดยไม่ได้รับประโยชน์ใดๆจากการกระทำเช่นนั้นเป็นการปกป้องประเทศอื่นสหรัฐนี่ 999,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับสหราชอาณาจักรนี่ 9,500 ล้านดอลลาร์ฝรั่งเศส 66,500 ล้านดอลลาร์อิตาลี 48,800 ล้านดอลลาร์ครับโปแลนด์ 44,300 ล้านดอลลาร์ส่วนประเทศอื่นๆรวมทั้งเยอรมนีใช้จ่ายน้อยกว่านี้มากในช่วงปี2014ถึง2025โดนัลด์ทรัมป์ก็โวยขึ้นมาบอกว่าในตอนท้ายบอกว่าไร้สาระสิ้นดีนะครับส่วน Google นะครับศาลสูงสุดของยุโรปมีคำตัดสินเมื่อวานนี้ครับว่าเป็นการยกคำร้องอุทธรณ์ของ Google และบริษัทแม่ Alphabet โดยยืนตามคำสั่งปรับเงินสูงเป็นประวัติการของสหภาพยุโรปหรือ EU เมื่อ8ปีก่อนกรณีใช้ระบบปฏิบัติการ Android นะครับเป็นการใช้ปฏิบัติการ Android กีดกันคู่แข่งคดีเริ่มจากปี2561ที่คณะกรรมการยุโรปหรือ EC สั่งปรับ Google 4,340 ล้านยูโรปมข้อตกลงบังคับผู้ผลิตสมาร์ทโฟนให้ติดตั้ง Google Search Browser Chrome และก็ Google Play Store มากับตัวเครื่องพร้อมห้ามใช้ระบบปฏิบัติการ Android ของคู่แข่งต่อมาในปี2565ศาลชั้นต้นลดค่าปรับเหลือ 4,100 ล้านยูโรหลังจาก Google ยื่นคัดค้านจนนำไปสู่การยื่นอุทธรณ์ต่อศาลยุติธรรมแห่งสหภาพยุโรปในที่สุดผู้พิพากษาบอกว่า Google Search ใช้อำนาจเหนือตลาดในทางที่ผิดผ่านระบบปฏิบัติการ Android จึงยืนยันโทษปรับตามเดิมครับส่วนโฆษก Google มองว่าคำตัดสินนี้ละเลยเงินลงทุนของบริษัทที่ทำให้ Android ยังคงเป็นระบบเปิดและใช้งานร่วมกับระบบอื่นได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายซึ่งอย่างไรก็ตามครับ Google ระบุว่าบริษัทได้ปรับข้อตกลงให้สอดคล้องกับคำตัดสินตั้งแต่ปี2561และยังคงมุ่งสร้างนวัตกรรมรวมถึงเปิดกว้างสำหรับผู้ใช้พันธมิตรและนักพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วยครับมีงานวิจัยครับเกี่ยวกับสัตว์ชนิดหนึ่งซึ่งก็คือยีราฟนั่นเองนะครับยีราฟคิดเลขได้ผลวิจัยจากสเปนครับเปิดเผยว่าอาจจะมีทักษะคณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐานในยีราฟด้วยนะครับซึ่งเรื่องนี้เป็นผลการศึกษาชิ้นใหม่จากทีมวิจัยในเมืองบาร์เซโลนาสเปนกำลังสร้างความประหลาดใจให้กับวงการวิทยาศาสตร์หลังจากพบหลักฐานที่บ่งชี้ว่ายีราฟเนี่ยครับอาจจะมีความสามารถในการประเมินจำนวนขั้นพื้นฐานหรืออาจพูดได้ว่ามีทักษะด้านคณิตศาสตร์เบื้องต้นมากกว่าที่เคยเชื่อกันงานวิจัยนี้เป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยบาร์เซโลนามหาวิทยาลัยไลป์ซิกและสถาบันมาร์กซ์พลังเพื่อมนุษยวิทยาวิทยาการวิวัฒนาการนะครับโดยเผยแพร่ในวารสาร Scientific Reports ทีมวิจัยได้

0: ทดลองกับยีราฟ4ตัวจากสวนสัตว์บาร์เซโลนาศึกษาว่าสามารถแยกแยะปริมาณอาหารและตัดสินใจเลือกสิ่งที่มีจำนวนมากกว่าได้หรือไม่ในการทดลองนักวิจัยนำภาชนะ2ใบที่บรรจุชิ้นแครอทในจำนวนที่แตกต่างกันมาให้ยีราฟสังเกตก่อนจะปิดฝาภาชนะจากนั้นผู้วิจัยจะเพิ่มหรือนำชิ้นแครอทออกโดยให้ยีราฟเฝ้าดูตลอดกระบวนการเพื่อทดสอบว่ามันสามารถที่จะติดตามการเปลี่ยนแปลงของจำนวนอาหารได้หรือไม่ผลการทดลองพบว่าเมื่อมีการเพิ่มจำนวนแครอทยีราฟสามารถเลือกภาชนะที่มีแครอทมากกว่าได้ถึง 68% ของการทดลองทั้งหมดนะครับซึ่งสูงกว่าความน่าจะเป็นจากการเลือกแบบสุ่มอย่างมีนัยสำคัญสะท้อนว่ายีราฟอาจจะไม่ได้อาศัยการเดาเพียงอย่างเดียวในการตัดสินใจเพื่อให้แน่ใจว่ายีราฟไม่ได้ใช้วิธีสังเกตพฤติกรรมของผู้ทดลองแทนการประเมินจำนวนนักวิจัยจึงออกแบบการทดสอบเพิ่มเติมเช่นตรวจสอบว่ายีราฟเลือกภาชนะจากการที่ผู้วิจัยสัมผัสภาชนะหรือไม่ผลปรากฏว่ายีราฟ2ตัวอาจอาศัยสัญญาณดังกล่าวในการตัดสินใจแต่ยีราฟอีก2ตัวยังคงเลือกภาชนะที่มีแครอทมากกว่าได้ในอัตราเดิมครับนักวิจัยระบุว่าผลลัพธ์ของยีราฟทั้ง2ตัวเป็นหลักฐานที่น่าสนใจว่าพวกมันอาจจะใช้กระบวนการคิดคำนวณในสมองที่ซับซ้อนกว่าการรับรู้ระดับพื้นฐานแม้จะยังไม่สามารถสรุปได้ว่าเป็นการคิดเลขแบบเดียวกับมนุษย์ก็ตามอย่างไรก็ตามครับเมื่อเปลี่ยนรูปแบบของการทดลองเป็นการนำชิ้นแครอทออกจากภาชนะยีราฟกลับทำผลงานได้ไม่ดีนักโดยเลือกภาชนะที่มีแครอทมากกว่าในอัตราใกล้เคียงกับการเดาสุ่มแสดงให้เห็นว่าความสามารถของยีราฟอาจมีข้อจำกัดและขึ้นอยู่กับลักษณะของโจทย์ที่เผชิญด้วยแม้นักวิจัยจะย้ำว่ายีราฟไม่ได้คำนวณตัวเลขเหมือนมนุษย์แต่ผลการศึกษาครั้งนี้ชี้ว่าสัตว์คอยาวชนิดนี้มีความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับจำนวนและสามารถนำข้อมูลนี้มาใช้ประกอบการตัดสินใจได้ครับ
1: ค่ะก่อนที่จะกลับมาถามคำถามคุณผู้ฟังนะคะขอไปที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากันก่อนนะคะวันนี้คุณเอกอนงเคียนทองรออยู่แล้วค่ะคุณเอกอนงสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะดร.ธีรารัตน์
1: วันนี้สภาพอากาศเป็นอย่างไรบ้างคะ
2: ค่ะวันนี้จะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องค่ะเน้นบริเวณประเทศไทยตอนบนค่ะ
1: ค่ะ
2: ร่องเนี่ยก็พัดผ่านทางด้านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนวันนี้ทั้งสองภาคจะมีฝนหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้ค่ะ
1: อ๋อก็จะเป็นสัญญาณ ก็จะเป็นสัญญาณที่ดีของภาคเหนือตอนบนที่เมื่อวานเห็นได้ยินข่าวว่าแถวลำพูนน้ำแห้งผลผลิตทางการเกษตรเสียหายตอนนี้วันนี้ได้ฝนใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะร่องก็กดลงมาค่อนข้างต่ำนะคะก็ผ่านแถวเหนืออีสานบนอยู่ค่ะ
1: ค่ะภาคใต้วันนี้เป็นอย่างไรนะคะภาคตะวันออกภาคใต
2: ้ภาคตะวันออกก็ยังคงมีหนักมากแถวจันทบุรีตราดนะส่วนภาคใต้ก็ยังมีหนักมากระนองพังงาค่ะ
1: ค่ะวันนี้กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะเป็นอย่างไรนะคะ
2: วันนี้ฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่ค่ะ
1: อ๋อค่ะมาช่วงไหนนะคุณเอกอนง
2: ยังคงเน้นไปที่บ่ายค่ำค
1: ่
2: ะ
1: ค่ะเอาละค่ะบ่ายวันศุกร์เย็นวันศุกร์วางแผนการเดินทางการใช้ชีวิตและใช้ประโยชน์จากน้ำฝนกันดีๆกันละกันนะคะขอบคุณสำหรับข้อมูลวันนี้ค่ะคุณเอกอนงค์ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: กลับไปที่งานวิจัยเมื่อสักครู่นะคะเป็นเรื่องงานวิจัยเกี่ยวกับสัตว์ชนิดหนึ่งถ้าคุณผู้ฟังจำได้นะคะคุณผู้ฟังแจ้งชนิดของสัตว์มาให้เราทราบพิมพ์เข้ามาใน LINE @ของจุฬา Radio Plus พร้อมบอกหมายเลขโทรศัพท์ของท่านเอาไว้ด้วยนะคะไม่เกินเที่ยงวันนี้เท่านั้นค่ะที่จะนำชื่อผู้ตอบถูก1ท่านและวันจันทร์จะกลับมาประกาศให้ทราบรายงานวิจัยนั้นเป็นงานวิจัยเกี่ยวข้องกับการกินของสัตว์ชนิดใดวันนี้ของรางวัลจากศูนย์หนังสือจุฬาเป็นของรางวัลอะไรคะ
0: เป็นหนังสือครับชื่อว่าเธอยังคงเป็นความคิดถึงของฉันเสมอหนังสือเล่มนี้จะพากลับไปคิดถึงและรู้สึกถึงความทรงจำในอดีตทั้งที่ดีและไม่ดีครับเรื่องดีๆให้เก็บเอาไว้คอยหมั่นคิดถึงมันอยู่ตลอดและเรื่องร้ายๆก็ให้เก็บไว้เป็นบทเรียนเขียนโดยกาลครั้งหนึ่ง Spring Books นะครับเธอยังคงเป็นความคิดถึงของฉันเสมอ1เล่มครับ
1: ค่ะตอบคำถามเข้ามานะคะวันจันทร์ก็จะได้ทราบแล้วค่ะไปต่อที่ข่าวกีฬาส่งท้ายช่วงแรกค่ะ
0: มีผลการแข่งขันฟุตบอลเมื่อวานนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาก็จบไปแล้วครับสำหรับสเปนชนะออสเตรียไป3-0ครับส่วนสหรัฐอเมริกาก็ชนะบอสเนียแอนด์เฮอร์เซโกวีนาไป2-0เช่นเดียวกันนะครับก็รอไปพบกับ16ทีมสุดท้ายนะครับที่จะมีการแข่งขันแบบน็อกเอาท์เช่นเดียวกันสำหรับเทนนิสครับบาโบร่าเครซิโควานักขวดสาวชาวเชกเกีย

0: โชว์ความเก๋าครับเบียดเอาชนะเมียร่าอันเดรียว่ามือ5ของโลกจากรัสเซียไปได้อย่างบุดหวิดครับ2ต่อ1เซตโดยอันเดรียว่าพยายามฮึดสู้เซฟแมตช์พอยต์ถึง6ครั้งในเซตตัดสินแต่ต้านไม่ไหวครับส่งผลให้เพรซิโควาเนี่ยผ่านเข้ารอบ3ศึกเทนนิสแกรนด์สแลมวิมเบิลดันไปพบกับดาวรุ่งเพื่อนร่วมชาติต่อไปด้วยนะครับส่วนวอลเลย์บอลเมื่อวานทีมวอลเลย์บอลเยาวชนหญิงไทยอายุไม่เกิน18ปีฟอร์มยังร้อนแรงครับสามารถเอาชนะออสเตรเลียไป3ต่อ0เซตครับเก็บชัยชนะ2นัดรวดยึดจ่าฝูงกลุ่ม A พร้อมเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายในศึกชิงแชมป์เอเชีย2026ที่นครราชสีมาเตรียมปิดท้ายรอบแบ่งกลุ่มพบกับอุซเบกิสถานเย็นวันศุกร์นี้ครับหมายถึงวันนี้นั่นเองครับ
1: ค่ะก็เป็นเรื่องราวข่าวคราวในช่วงแรกวันนี้นะคะขอบคุณดร.นิตินันท์พันธวีนะคะสำหรับข้อมูลแล้ววันจันทร์กลับมาพบกันค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: เราจะพักกันก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาติดตามปัญหาของเมืองพัทยาเมืองท่องเที่ยวที่เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวจากหลายชาติทั่วโลกมาวันนี้หลังเลือกตั้งมีภารกิจสำคัญรอนายกเมืองพัทยาและมีอำนาจแค่ไหนบางคนก็หวังมากเลยนะคะแต่จะเหมือนอำนาจของผู้ว่ากทม.หรือไม่วันนี้ปลัดเมืองพัทยานะคะคุณเกียรติศักดิ์ศรีวงชัยจะมาคุยกับเราในช่วงวิเคราะห์เจาะลึกวันนี้ค่ะ
2: คุณกำลังอยู่กับเจาะข่าวเช้านี้โดยดร.ธีรารัตน์พันธวีจันทร์ถึงศุกร์6นาฬิกาทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz
3: หลากเสียงดนตรีหลายวัฒนธรรมเนรมิตศาสตร์แห่งการประสานงานดนตรีทุกซุ้มเสียงแห่งความลุ่มลึกถูกบันทึกไว้ในดนตรีทิพย์โดยด็อกเตอร์ตรีทิพย์กมลสิริสาขาวิชาดุริยางคศิลป์ตะวันตกคณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกวันอาทิตย์ 7:30 นถึง 7:55 น
4: ถ่ายทอดทุกเรื่องราวของเพลงดังมีอดีตที่แสนไพเราะผ่านท่วงทำนองกับผลงานอันยิ่งใหญ่ของศิลปินชั้นครู
5: ยามเช้า
4: เพิ่มความสุขยามบ่ายกับมนต์เสน่ห์ของการสืบสานตำนานเพลงอมตะบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บทเพลงเก่าอันทรงคุณค่าที่หาฟังได้ยากจะถูกรวบรวมไว้ให้คุณได้ฟังที่นี่รายการสุขกันเถอะเราดำเนินรายการโดยดารณี

0: สถานการณ์เด็ดประเด็นร้อนในรายการเจาะข่าวเช้านี้ช่วงวิเคราะห์เจาะลึกกับดร.ธีรารัตน์พันธวี
1: กลับเข้ามาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการเจาะข่าวเช้านี้ช่วงวิเคราะห์เจาะลึกนะคะวันนี้เราจะได้ติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับเมืองพัทยาจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวจุดหมายปลายทางของการจัดกิจกรรมสำคัญนะคะที่เมืองพัทยาเองก็มีกิจกรรมต่อเนื่องมาตลอดในระยะเวลาที่เราติดตามการทำงานของอดีตผู้บริหารเมืองพัทยานายกเมืองพัทยามาจนถึงวันนี้หลังเลือกตั้งมาได้เกือบ1สัปดาห์เรายังเห็นภารกิจที่รออยู่และมีความซับซ้อนที่หลายคนอาจจะยังคาดไม่ถึงหรืออาจจะยังไม่เข้าใจว่าเมืองพัทยามีความซับซ้อนและเป็นความท้าทายของผู้บริหารอย่างไรบ้างนะคะแม้ว่าจะได้นายกคนเดิมกลับมาก็ตามนะคะวันนี้รายการของเราได้รับเกียรติจากท่านปลัดเมืองพัทยาค่ะคุณเกียรติศักดิ์ศรีวงชัยอยู่ในสายเรียบร้อยแล้วค่ะท่านปลัดเกียรติศักดิ์สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับ
1: ค่ะวันนี้แม้ว่าจะผ่านการเลือกตั้งมาหลายวันแต่เราก็ยังสนใจและเราอยากเห็นความชัดเจนในแง่ของการคลี่ประเด็นของความซับซ้อนของเมืองพัทยาให้คนได้ทราบกันนะคะหลังเลือกตั้งสักนิดนึงค่ะหลังเลือกตั้ง28มิถุนายนที่ผ่านมาผู้คนเมืองพัทยามีสิทธิในการไปลงคะแนนเท่าไหร่ใช้สิทธิในการเลือกตั้งเท่าไหร่ทราบว่าตัวเลขผู้ใช้สิทธิน้อยกว่าสัดส่วนน้อยกว่าผู้ใช้สิทธิลงเลือกตั้งที่กรุงเทพมหานครด้วยใช่ไหมคะท่านปลัดตัวเลขเป็นอย่างไรบ้างคะ
2: ครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับก็ประเด็นเรื่องช่วงระหว่างการเลือกตั้งนะครับการเลือกตั้งก็ผู้มีสิทธิ์อยู่ประมาณ80,000นิดๆนะครับแต่ว่าผู้ไปใช้สิทธิ์จริงๆเนี่ยประมาณ 42% กว่าๆ
1: ไม่ถึงครึ่งค
2: ่
1: ะ
2: ถามว่าลดลงไหมก็ลดลงจากครั้งที่แล้วนะครับ4ปีที่แล้วนะครับแต่ว่าส่วนตัวของผู้ได้รับการเลือกตั้งจากพี่น้องประชาชนผู้เคยใช้สิทธิ์นะครับจากยอด 42% เนี่ยก็ปรากฏว่าตัวของผู้สมัครที่ได้รับการเลือกตั้งคือหมายเลข2คือท่านปรเมศวร์ งามวิเชษฐ์เนี่ยได้คะแนนเพิ่มขึ้นจาก4ปีที่แล้วนะครับก็คล้ายๆกับของกทม.เลยครับว
1: ่
2: าท่านผู้ว่าชาติท่านก็ได้คะแนนเพิ่มขึ้นนะครับจากปี4ปีที่แล้วประเด็นก็เหมือนกันฮะแต่ว่าส่วนในเรื่องของผู้ใช้สิทธิ์นะครับก็มีจำนวนลดลงเนี่ยมีหลายสาเหตุนะครับส
1: ่
2: วนหนึ่งเนี่ยคือคนที่อยู่พัทยานั้นน่ะก็ไปทำงานทำภารกิจนอกพื้นที่นะก็มากอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะกลับมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยถึงแม้จะเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวประชาชนแต่ว่าก็ดูจากข้อมูลแล้วเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ประชาชนมองว่าโดยคนในพื้นที่จริงๆนะครับคนในพื้นที่จริงๆเนี่ยก็ยังใช้สิทธิ์อยู่เยอะนะครับแต่ส่วนมากก็จะเป็นคนที่อยู่นอกพื้นที่ที่มาอาศัยอยู่ในเขตเมืองพัทยานะครับมีชื่ออยู่ในพื้นที่ของเมืองพัทยามาประกอบธุรกิจอาจจะมีธุรกิจอยู่หลายที่แต่อาจจะไม่ได้มีความผูกพันลึกซึ้งขนาดถึงต้องกลับมาใช้สิทธิ์ขนาดนั้นนะแม้กระทั่งรอบนี้นะครับสังเกตดูนักเรียนนักศึกษาที่มีสิทธิ์เพิ่มนะครับก
1: ็
2: ใช้สิทธิ์ไม่ได้มากเท่าที่ควรนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าอาจจะยังเรียนอยู่หรืออาจจะมองประเด็นที่ผมพูดถึงเมื่อกี้แหละครับ
1: ค่ะก็เป็นตัวเลขหลังการเลือกตั้งเรื่องชัยชนะก็เป็นของผู้ที่อยู่ในตำแหน่งรายเดิมเหมือนกรุงเทพเลยนะคะแล้วก็แต่ได้คะแนนเพิ่มขึ้นแต่ตัวเลขรวมของผู้ใช้สิทธิ์น้อยลงนะคะคราวนี้เมืองพัทยาเนี่ยอาจจะไม่ใช่เมืองที่สวยงามไปซะทุกอย่างในสายตาของแต่ละคนอาจจะเห็นไม่เหมือนกันท่านปลัดอยู่ที่นี่มากี่ปีแล้วนะคะ
2: ผมอยู่ตั้งแต่ช่วงโควิดนะครับปี63
1: ปีนี้เป็นปีที่6แล้ว
2: ครับประมาณ6ปีครับ
1: เพราะฉะนั้นคลุกคลีอยู่กับเมืองพัทยาในเชิงของการบริหารเนี่ยมานานพอสมควรจริงๆเมืองพัทยามันมีความซับซ้อนอย่างไรที่คนอาจจะคาดไม่ถึงมันมีพอเห็นอุบัติเหตุพอเห็นอาชญากรรมพอเห็นปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นการจัดการจราจรทุกคนก็จะนึกถึงนายกเมืองพัทยานายกเมืองพัทยาความหมายของการบริหารในฐานะนายกเมืองพัทยาหรือผู้บริหารที่เข้ามาจะเป็นสมาชิกสภาก็ตามเนี่ยมีอำนาจเพียงใดแค่ไหนเหมือนกทม.ไหมคะต้องไปพึ่งพาหรือต้องไปประสานจึงจะทำงานได้ความซับซ้อนตรงนี้เป็นอย่างไรคะ
2: ครับคือกฎหมายเมืองพัทยาเนี่ย ในภาพรวมของประเทศนะครับบอกว่าเมืองพัทยาเป็นการปกครองรูปแบบพิเศษเหมือนกับกทม.ทั้งประเทศมีอยู่2แห่งแต่บริบทของเมืองพัทยามีความซับซ้อนมากกว่ากทม.นะครับเพราะว่าเมืองพัทยานั้นน่ะเป็นเมืองที่กฎหมายนะครับไม่ได้เอื้อความเป็นเมืองพิเศษตามความหมายของคำว่าเมืองพิเศษนะครับเช่นว่ากฎหมายจะตั้งของเมืองพัทยานะครับก็มีข้อจำกัดนะครับด้วยรูปแบบการออกกฎหมายนะครับอันที่สองก็คือเรื่องของพรบระเบียบบริหารงานบุคคลตรงนี้หนักสุดครับหนักสุดตรงที่ว่าพรบระเบียบบริหารงานบุคคลพ.ศ. 2542นั้นน่ะกำหนดให้เมืองพิเศษอย่างเมืองพัทยานั้นน่ะไปอยู่ในถ้าพูดถึงร่มนะฮะเป็นร่มใบใหญ่ของกท.คือคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลให้เมืองพัทยาไปเรื่องบริหารงานบุคคลให้ไปเทียบเท่าเทศบาลนครจริงๆแล้วเทศบาลนครนั้นน่ะโดยบริบทแล้วเนี่ยมีความยุ่งยากซับซ้อนน้อยกว่าเมืองพัทยาเยอะมากนะครับแต่ว่าการบริหารจัดการเรื่องคนนะครับผมต้องไปใส่เสื้อของเทศบาลนะเมืองพัทยาควรจะมีเสื้อของตัวเองใส่

0: วันนี้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลในระดับส่วนกลางนะครับก็เป็นคนออกกติกาให้เมืองพัทยาเป็นคนใช้ซึ่งเทศบาลนั้นมีตั้งแต่เทศบาลตำบลเทศบาลเมืองเทศบาลนครเพราะนั้นการที่กท.นะฮะคณะกรรมการพนักงานเทศบาลเนี่ยโดยมีมหาไทยเนี่ยครับเป็นประธานกเขาเรียกประธานกนะครับกบริหารงานบุคคลเนี่ยก็จะประชุมกันนะฮะออกกติกาออกอะไรแต่การออกนั้นเนี่ยออกมาใช้กับเมืองพัทยาด้วยนะครับเพราะนั้นตัวแทนในสัดส่วนของเมืองพัทยาเองก็ไม่ได้เป็นกรรมการในกกลางนะครับเพราะฉะนั้นการออกกติกาทุกอย่างก็จะออกให้กับกท.แล้วให้เมืองพัทยาไปใช้โดยอนุโลมซึ่งมันบางทีมันออกของกท.เนี่ยเขาออกให้เทศบาลตำบลเมืองนครใช้แต
1: ่
0: เมืองพัทยาเนี่ยเลยเทศบาลนครไปไกลมากนะครับเราเป็นเมืองระดับโลกนะครับผมเคยอยู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยมาตั้งแต่สุขาภิบาลอยู่อบต.อยู่อบจ.อยู่เทศบาล
1: อยู่มาหมดแล้ว
0: พัทยาผมเห็นบริบทตรงเนี้ยมีความแตกต่างกันเพราะมาอยู่เมืองพัทยาเนี่ยซึ่งคนภายนอกอาจจะมองว่าเป็นเมืองพิเศษแต่ว่าบริบทในการบริหารงานเนี่ยผมไม่ต่างจากเทศบาลเลยนะครับมีหลายๆที่ยังเข้าใจว่านายกเทศบาลเมืองพัทยาบ้างเรียกไม่ได้เข้าใจบริบทอย่างแท้จริงซึ่งผมไม่ได้ติดใจเรื่องประเด็นการเรียกนะก็แสดงว่าความเป็นเมืองพิเศษของเมืองพัทยานั้นน่ะ
1: ไม่ได้พิเศษอย่างที่คิด
0: ทำให้คนเข้าใจแล้วแต่บริบทในการบริหารงานนั้นเป็นงานบริหารงานที่ประชาชนทั้งโลกนะครับที่มาเที่ยวด้วยทั้งคนในพื้นที่ด้วยคาดหวังสูงกว่าที่อื่นนะฮะผมเคยดำรงตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลที่อยู่ชายแดนพอมาอยู่กับพัทยาก็ไม่ได้ต่างจากกันเลยบริบทของเมืองพัทยาอำนาจหน้าที่ใกล้เคียงกันเพียงแต่เมืองพัทยานั้นน่ะมีนักท่องเที่ยวมากปีหนึ่ง20กว่าล้านคนเม
1: ื่
0: อเทียบกับบริบทในการที่จะบริหารงานนะครับการที่มีนักท่องเที่ยวมากเนี่ยส่งผลกระทบอะไรครับส่งผลกระทบต่อภารกิจนะครับงบประมาณนะครับเรื่องของ CM เนี่ยในปัจจัยพื้นฐานในการบริหารจัดการเนี่ยครับไม่ว่าเรื่องคนในทะเบียนบ้านเนี่ยมีอยู่แสนหนึ่งหมื่นกว่าคนแต่ประชากรแสนห้าเท่าในจำนวน5เท่านั้นเป็นบุคคลที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมหลากหลายอารยธรรมมารวมกันอยู่ที่เมืองพัทยาป
1: ั
0: ญหาของเมืองพัทยาก็เลยซับซ้อนขึ้นไปอีกถึง5เท่านะครับนี่คือบริบทเรื่องของคนในเรื่องของเงินหลายๆท่านอาจจะเข้าใจว่าเมืองพัทยามีงบบริหารอยู่ 2,400 ล้านบาทต่อปี4ปีคิดเป็นเงินหมื่นล้านบาทจริงๆแล้วเงินหมื่นล้านบาทนั้นไม่ได้ใช้ในการพัฒนาทั้งหมดนะครับ
1: เอาไปไหนคะ
0: เมืองพัทยาเองก็ต้องยอมรับความจริงว่าเรามีงบพัฒนาอยู่เพียง400ล้านบาทต่อปีซึ่งเป็น
1: แล้ว 2,000 กว่าล้านแล้ว 2,000 กว่าล้านมาจากไหนคะท่านปลัด
0: 2,000 กว่าล้านเป็นงบที่เมืองพัทยาจัดเก็บเองราชการส่วนกลางจัดสรรให้บางส่วนแต่เมื่อจัดสรรมานั้นไม่พอกับภารกิจของเมืองพัทยาที่เราสร้างรายได้สู่ประเทศนะครับ27,000 ล้านนะครับในภาพรวมแต่ว่าการจัดสรรให้พวกมันให้กับเมืองพัทยานั้นเป็นการจัดสรรที่เอามูลค่าที่เมืองพัทยาจัดเก็บหรือสร้างรายได้นั้นไปกระจายกับท้องถิ่นทั่วประเทศซึ่งเอาไปรวมไว้ที่ส่วนกลางถ
1: ้
0: าเท
1: ีย
0: บสัดส่วนผมยกตัวอย่างกฎหมายโรงแรมนะครับพรบโรงแรมหรือการจัดเก็บภาษีโรงแรมนั้นองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะเป็นคนเก็บภาษีโรงแรมเม
1: ื
0: องพัทยาไม่ได้รับสัดส่วนตรงนี้เลยแต่เมืองพัทยาต้องแบกรับค่าขยะแบกรับเรื่องน้ำเสียแบกรับเรื่องสภาพแวดล้อมนะครับแบกรับภาระอื่นๆซึ่งตามมานะครับยังค่าขยะนะครับถ
1: ้
0: าเราคิดในเบื้องต้นนะครับประชากร 117,000 กว่าคนนะครับถ้าคนละ1กิโลวันนึงเมืองพัทยาจะรับผิดชอบขยะแค่111ตันเศษๆเองครับแต่ปัจจุบันนี้เมื่อมีนักท่องเที่ยวมาเยอะนะครับค่าจำนวนขยะที่ผมเก็บต่อวันนะครับ570ถึง590ตันต่อวันแต่ภาระค่าใช้จ่ายตรงส่วนที่เกินส่วนที่ผมพูดถึงเนี่ยประชากรจริงเนี่ยเมืองพัทยาต้องหาเงินจ่ายเองนะครับค่าขยะเพราะนั้นในรัฐบาลเองส่วนกลางเองเนี่ยเราพยายามขอแต่ด้วยระเบียบด้วยกติกาเนี่ยเขาไม่สามารถอุดหนุนเงินส่วนนี้ให้กับเมืองพัทยาได้พยายามขอมาหลายปีครับแต่ภาระตรงเนี้ยอย่างที่ผมเรียนนะว่าความซับซ้อนตรงเนี้ยถามว่าส่วนที่เกินมาเนี่ยจาก111ตันเศษไปเป็น500กว่าตันเศษเพิ่มขึ้นมา 4-5 เท่าถามว่าใครเป็นคนจ่ายครับเมืองพัทยาต้องหาเงินจ่ายเองนะครับในส่วนนี้นี่คือความซับซ้อนของปัญหาถ้านักท่องเที่ยวน้อยเมืองพัทยาเองก็ต้องดิ้นนะครับเพื่อให้มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมื่อนักท่องเที่ยวมากรถก็เยอะการจราจรก็ติดขัด สภาพมลพิษมันก็เปลี่ยนไป

0: นะครับสภาพทรัพยากรก็จะถูกแย่งชิงกันมากขึ้นปัญหาที่อย่างนึงคือเรื่องของการแย่งชิงทรัพยากรในพื้นที
1: ่
0: เพราะฉะนั้นเรื่องที่ผมเล่ามาเนี่ยเป็นปัญหาแค่ส่วนหนึ่งนะครับเริ่มมาจากการบริหารงานบุคคลเช
1: ่
0: นว่าโครงสร้างของการบริหารงานบุคคลของเมืองพัทยานะครับเราเองเนี่ยมีบุคลากรเนี่ยที่รับผิดชอบอยู่ในพื้นที่ของเราจริงๆเนี่ยนะฮะขาดอยู่จำนวนถึง30%กว่า
1: เมื่อเทียบ
0: 30%กว่าส่วนนะครับครับบุคลากรของผมนะสมมติกรอบอัตรากำลังผมเนี่ยในส่วนที่เป็นพนักงานที่เป็นราชการเนี่ยประมาณ600 กว่าคนแต่ผมเนี่ยบรรจุได้ขาดอีกประมาณครึ่งนึงนะครับซึ่งถามว่าส่วนนี้มาจากไหนมาจากการสอบของส่วนกลางเป็นคนกำหนดตามคำสั่งคสช.6/8/60ซึ่งเป็นประเด็นดังโด่งดังอยู่ทุกวันนี้แหละครับว
1: ่
0: าเมื่อเราไม่สามารถจัดคนเข้าสู่ต้นน้ำได้นะครับการบรรจุคนเข้าสู่ระบบผมไม่มีส่วนที่กลางอยู่กลางน้ำก็ขึ้นไปอยู่ข้างบนส่วนกลางก็ขาดต้นน้ำก็ขาดแล้วก็จะเกษียณผมยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดอีกเรื่องนึงเรื่องบริหารงานบุคคลป
1: ั
0: จจุบันนี้ผู้อำนวยการสำนักผมอะขาดแคลนอยู่5 สำนักจาก 11 สำนักแล้ว2571นะครับเป็นปีที่จะเกษียณตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักเกษียณทั้งหมด11 สำนักเลยถ้าไม
1: ่
0: ม
1: ี
0: การจัดคนเข้าสู่ตำแหน่งนะครับระดับผู้อำนวยการสำนักยังไม่รวมผู้อำนวยการกองผู้อำนวยการส่วนนะครับและที่สำคัญอีกอย่างนึงกว่านี้ผมมีปลัด1รองปลัดอีก4ปีนี้ก็จะเกษียณอีก1ปีหน้าเกษียณอีก1ปีต่อไปผมเกษียณก็จะเหลือรองปลัดอีก2คนซึ่งรับผิดชอบนะ11 สำนัก1 กอง 1 กลุ่ม 1 เกาะล้านซึ่งเกาะล้านเองเนี่ยก็ภาระหนักเหมือนกันนักท่องเที่ยว
1: เราไม่ได้คนขึ้นมาแทนเหรอฮะท่านปลัด
0: ก็อยู่ที่กฎหมายนะครับว่าการจัดสรรคนเข้าสู่ตำแหน่งเนี่ยการสอบแข่งขันนั้นน่ะกฎหมายบอกว่าต้องให้กรมส่งเสริมเป็นคนสอบแล้วเราไม่สามารถใช้บัญชีของกพ.ได้เลยนะครับต้องใช้บัญชีของกรมส่งเสริมสอบเท่านั้นนะครับส่วนที่สองคือสายเขาเรียกเมื่อกี้แข่งขันนะเมื่อแข่งขันคนเข้ามาสู่ระบบแล้วเนี่ยเขาเร
1: ีย
0: กสอบคัดเลือก
1: คั
0: ดเลือกเข้าสู่ในตำแหน่งบริหารเริ่มตั้งแต่หัวหน้าฝ่ายผู้อำนวยการส่วนผู้อำนวยการกองหรือว่าผู้อำนวยการสำนักรองปลัดเนี่ยก็ยังติดคำสั่ง8/60อีกเพราะนั้นกรมส่งเสริมก็จะเป็นคนจัดสอบเองซ
1: ึ่
0: งมันไม่ทันต่อเหตุการณ์ปีนึงพนักงานข้าราชการของเมืองอยากเกษียณทุกปีแต
1: ่
0: การเข้าสู่ตำแหน่งนั้นเนี่ยกรมต้องเป็นคนสอบซึ่งบางที2ปียังไม่ได้สอบเลยครับ
1: นั่นแปลว่า
0: การที่รักษาการอยู่นะรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักเนี่ยอีก5 สำนักซึ่งเป็นภาระการที่หนักของประชาชนเนี่ยคาดหวังกับเมืองพัทยาสูงมากเลยครับเรื่องนี
1: ้ท่านปลัดขาขออนุญาตถามตรงนี้นิดนึงความหมายก็คือตอนนี้ส่วนกลางรวมศูนย์อำนาจการสอบบรรจุเข้าดำรงตำแหน่งในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศไว้ตรงกลางแล
0: ้
1: วรับสอบรับสมัครเสร็จแล้วก็จึงจะได้ตามนั้นถ้ายังไม่เสร็จถ้ามีปัญหาตอนนี้ก็ชะลอกันไปหมดถูกไหมคะแปลว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศกระทบกันหมดถูกไหมคะ
0: ถูกต้องครับและหลายพื้นที่นะครับองค์การบริหารส่วนบนที่ผมเคยอยู่เนี่ยเพื่อนฝูงอยู่เนี่ย
1: ค่ะ
0: ผมว่าเกือบครึ่งประเทศนะครับตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนบนไม่มีแล้วบางทีรองปลัดต้องไปรักษาการซึ่งมันเป็นความเสี่ยงที่สูงมากนะครับผู้ที่ภาวะในการทำงานหรือบทบาทในการตัดสินใจแต่มันไม่เหมือนตัวจริงหรอกครับการเปรียบกำหนดนโยบายการจะขับเคลื่อนการบังคับบัญชาผู้ใต้บัญชาไม่ใช่ง่ายนะครับเพราะเราจะต้องตอบสนองประชาชนรายชั่วโมงรายเวลาเป็นลักษณะเหมือนเป็นนาทีเลย
1: และที่สำคัญ
0: ถ้าคนที่ไม่มีอำนาจเต็มขึ้นไปนั่งรักษาการเนี่ยเขาก็จะกล้ากลัวแล้วมันมีความเสี่ยงครับผมเปร
1: ีย
0: บเทียบเรื่องการส่วนกลางนะครับมีจังหวัดไหนบ้างครับที่ว่าการจังหวัดขาดไม่มีหรอกครับใช่ไหมเพราะขาดก็ต้องตั้งเพราะขาดก็ต้องตั้งน
1: ะ
0: แต่ว่าของท้องถิ่นเนี่ยขาดก็ไม่สามารถเข้าสู่ในระบบได้แม้กระทั่งระบบการเข้าสู่ระบบของท้องถิ่นนะต้องสอบเหมือนกับสอบเข้ารับราชการเลย
1: ค่ะ
0: นะมันเหมือนกับคืออายุสัก40-50เนี่ยงานมันก็หนักอยู่แล้วแต่ว่าต้องไปอ่านหนังสือสอบใช่ไห
1: ม
0: แต่ว่าในราชการส่วนกลางเนี่ยเท่าที่สัมผัสนะครับอย่างตำแหน่งเข้าสู่ตำแหน่งสูงๆของกระทรวงอะไรเนี่ยโอกาสที่จะมาสอบเหมือนท้องถิ่นเนี่ยไม่มีหรอกครับเขาก็เหมือนกับประเมินความสามารถเหมือนสอบสัมภาษณ์แสดงวิสัยทัศน์ก็จบแล้วครับด
1: ู
0: จากผลงานก็จบแล้วครับแต่ว่
1: า
0: ของท้องถิ่นไม่ใช่ครับ
1: ค่ะทีนี้ท่านปลัดขาในเวลาอันจำกัดเหลือเวลาประมาณ4 นาทีเมืองพัทยายังมีปัญหาอะไรอยู่ดิฉันก็ยังได้ยินว่าเรื่องทุจริตคอร์รัปชันความโปร่งใสก็ยังต้องตรวจสอบอยู่มันมีปัญหาอะไรตรงนั้น

0: อาชญากรรมในพื้นที่และเรื่องขยะ3เรื่องสำคัญค่ะ 4-5 นาทีสุดท้ายค่ะ
1: ครับครับก็ปัญหาที่มองอยู่ปัจจุบันนี้ครับที่รอการแก้ไขนะครับเมืองพัทยาในฐานะที่เป็นเมืองท่องเที่ยวในระดับนานาชาตินะครับม
0: ี
1: ความท้าทายที่ซับซ้อนกว่าหลายเมืองของประเทศไทยนะครับเพราะเราต้องดูแลทั้งประชาชนที่อยู่จริงแล้วก็นักท่องเที่ยวจํานวนมากจํานวนแล้วก็ประชากรแฝงตลอดทั้งปีเลยนะครับประเด็นแรกคือการดูแลอย่างเช่นว่ากลุ่มคนเร่ร่อนนะครับในพื้นที่ของเมืองพัทยามีทั้งกลุ่มเปราะบางในเรื่องนี้ไม่เพียงจัดเรื่องการจัดการที่สาธารณะนะก็เป็นเรื่องที่ข้อกฎหมายซึ่งเมืองพัทยาไม่มีอำนาจนะครับแต่ประเด็นด้านสังคมสาธารณสุขคุณภาพสิ่งแวดล้อมนะฮะซึ่งต้องอาศัยการทำงานร่วมมือกับหน่วยงานราชการที่เป็นราชการส่วนกลางหรือส่วนภาคที่มาจำในพื้นที่นะฮะเราเองได้แค่บูรณาการเราไม่มีอำนาจสั่งการเหมือนอำนาจของราชการส่วนกลางประเด็นต่อมาคือเรื่องของสุขภาพของคนเมืองนะครับเมื่อมีการเจริญเติบโตมากๆและการแย่งชิงทรัพยากรมากนะครับสภาพแวดล้อมและคนมาเที่ยวมากเนี่ยเมืองพัทยาเองก็จะมีปัญหาเรื่องสุขภาพของคนเมืองนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคไม่ติดต่อหรือโรคต่างๆนะครับเมืองพัทยาเองถึงแม้มีโรงพยาบาลเองก็ยังไม่สามารถรองรับได้ซึ่งเป็นปัญหาอีกเรื่องนึงนะครับ
0: อ
1: ีกเรื่องนึงคือเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายนะครับหลายครั้งที่เราไม่ได้ขาดกฎหมายนะครับนะแต่ความท้าทายการบังคับใช้กฎหมายจริงจังยังต่อเนื่องเนี่ยอย่างของทุกฝ่ายนะอย่างที่เป็นธรรมเนี่ยปัจจุบันเนี่ยอย่างที่ผมเรียนเรามีหน้าที่แค่บูรณาการกฎหมายบางตัวเนี่ยเราไม่ได้อยู่ในอำนาจของเราพรบจราจรทางบกเป็นอำนาจของตำรวจจราจรซ
0: ึ่
1: งการจราจรนั้นเมืองพัทยาไม่ได้มีอำนาจเลยได้แค่ประสานให้ความร่วมมือนะครับอีกเรื่องนึงคือเรื่องข้อจำกัดของการบริหารเมืองความซับซ้อนทางอำนาจระหว่างคือของเมืองแล้วก็อำนาจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในลักษณะนะเป็นภารกิจทั้งในระดับท้องถิ่นในระดับจังหวัดและส่วนกลางนะครับป
0: ั
1: ญหายาเสพติดก็เป็นปัญหาหนึ่งในพื้นที่นะครับปัญหาเรื่องการสร้างความเข้าใจกับคนในพื้นที่ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ค่อนข้างที่จะหลากหลายบอกคนนึงอีกคนนึงไม่ทราบบอกอีกคนนึงอีกคนนึงไม่ทราบซึ่งต้องใช้ทรัพยากรเยอะมากปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมนะฮะที่ผมเรียนไปแล้วว่าเรื่องขยะนะครับขยะของพัทยาเนี่ยเยอะมากครับยิ่งคนมาเที่ยวมากก็ยิ่งเยอะนะครับแล้วทีนี้การกำจัดขยะนั้นเมืองพัทยาเองเนี่ยต้องขนขยะออกจากเมืองพัทยาให้เร็วที่สุดเพราะเป็นขยะที่เป็นขยะเปียกส่งกลิ่นเน่าเหม็นเขตลำเดือดร้อนลำคาญเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับซึ่งต้องแยกเป็นประเด็นเลยถ้าจะมีการพูดคุยนะครับป
0: ั
1: ญหาหนึ่งคือเรื่องของเช่นว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์นี้แหละครับท่านคูตอุปทูตคูเวตได้มีโอกาสมาเมืองพัทยาแล้วก็ได้มาที่พัทยาผมก็ได้มีโอกาสต้อนรับท่านนะครับแล้วก็อย่างปีที่แล้วผมไปเยือนที่เมืองกุ้ยหลินนะครับไปดูเรื่องของประชากรแล้วก็การพัฒนาเมืองแต่ประเทศล้วนแต่เป็นอยากจะเป็นความเป็นบ้านที่เมืองน้องอย่างท่านอุปทูตกูเวตนะครับว่าถามถึงความเป็นบ้านที่เมืองน้องของพัทยาสามารถดำเนินการได้ไหมซึ่งก็ไปติดกฎหมายว่าจะต้องไปขอที่กระทรวงมหาดไทย
0: นะครับ
1: อันนี้ก็เป็นข้อจำกัดอีกอย่างนึงว่าเราเขาอยากจะทำคือต่างประเทศเนี่ยเขามองว่าความเป็นเมืองของเขาเนี่ยคือความอิสระแต่ของประเทศไทยเนี่ยเมืองพัทยาเป็นเมืองบอกว่าเป็นเมืองวิเศษแต่ไม่มีความอิสระในเรื่องพวกนี้ต้องไปขอที่กระทรวงมหาดไทยนะครับให้ความเห็นชอบนี่ก็เป็นอีกแง่มุมหนึ่งซึ่งผมมองว่าก็เป็นปัญหาที่ทับซ้อนกันอยู่ในเรื่องของการใช้อำนาจทางกฎหมายครับ
0: ค่ะนี่ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเลยนะคะในแง่ของการรวมศูนย์อำนาจฉันได้คุยกับผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางท่านในช่วงเวลาที่เกิดทุจริตเนี่ยค่ะเนื่องจากต้องการข้อมูลมีบางท่านถึงกับเอ่ยปากว่าเหมือนกับส่วนกลางไม่ต้องการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโตไม่ต้องการให้ท้องถิ่นโตก็เลยไม่ได้มอบอำนาจมาอย่างที่ท่านปลัดเล่าให้ฟังติดตามกันต่อไปเรื่องนี้น่าสนใจมากเมืองพัทยาก็ยังเป็นค่ะชั้นสั้นค่ะ
1: คืออีกกฎหมายฉบับหนึ่งพรบกระจายอำนาจถูกกำหนดขึ้นมาตั้งแต่2542กฎหมายที่ตั้งแต่ตั้ง2542มาเนี่ยยังกระจายอำนาจมาให้ท้องถิ่นไม่หมดเลยครับเพราะฉะนั้นมันก็น่าจะสอดรับกับผู้บริหารที่พูดถึงนั่นแหละครับ
0: ค่ะเอาละค่ะขอบคุณสำหรับข้อมูลข้อวิเคราะห์แล้วก็ความเห็นต่อเรื่องดังกล่าวนะคะนี่คือปลัดเกียรติศักดิ์ศรีวงชัยค่ะจากเมืองพัทยาที่ให้เกียรติกับรายการของเราในเช้าวันนี้ขอบคุณมากมีโอกาสคุณได้สนทนากันอีกสวัสดีค่ะ
1: ครับครับสวัสดีครับสวัสดีคร
0: ับ ค่ะเวลาหมดแล้วนะคะวันนี้คุณลลดาและคุณวิรัตดูแลรายการขอบพระคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามนะคะวันจันทร์พบกันวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สถานการณ์เด็ดประเด็นร้อนส่งถึงคุณก่อนใครในเจาะข่าวเช้านี้กับดร.ธีรารัตน์